0: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
1: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
2: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
6: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
5: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักนึงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อมกันมันแบบ
10: อยากรู้รีแอคทุกคน
9: อยากรู้ทุกคนเป็นยังไงอ่ะ
10: หนูอยากให้คนดูค่อยๆเปิดใจไปทีละ EP ละกันว่า2คนนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาจะรักกันได้ยังไง
9: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รับได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ

0: นโดย
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
7: Nescafe Rich Aroma
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
8: สูตรใหม
9: ่ลองหน่อยนะ
10: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
11: งานต่างประเทศรายได้หลักแสนแอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานและบริษัทชื่อดังโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้คือกลลวงอ้างเปลี่ยนนายจ้างได้มีงานในฝันหลอกให้โอนเงินก่อนเดินทางหากพบพฤติกรรมหลอกให้โอนเงินก่อนจำไว้ต้องไม่โอนให้โดยเด็ดขาด
12: ก่อนชำระเงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศต้องตรวจสอบข้อมูลจากกรมการจัดหางานทุกครั้งไม่หลงเชื่อไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับ
11: เช็คข้อมูลให้ชัวร์โทรสายด่วน1506กด2กรมการจัดหางาน
13: เจ็ดรายการ2นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จริงๆลุ้นนะเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถูกไหมกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย
14: 24ถึง
13: แต่เริ่มตะวันออกก่อนถูกไหม
14: ใช
13: ่
14: ค
13: ่
14: ะ
13: ย้ำก่อนนะคือไม่ได้แปลว่าสุดขั้วแบบกรมอุตุบอกฝนไม่ตกไม่ใช่นะคือตัวก็บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ไม่ถึงขนาดทั้งวันทั้งคืน
14: ค
13: ่ะของคุณทีลมฟ้าอากาศเนี่ยบอกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กลับไปที่ระยองเมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากภาพที่น้ำท่วมถนน364ตอน2ทุ่ม50นาทีเมื่อคืนนี้ตรงแยกไฟแดงขนส่งใหม่หน้าดีโอซอนเนี่ยที่รถและผู้หญิงต้องทิ้งรถลงมายังมีคุณเอกวัตรชัยจลาเก่งมหาศิลาโพสต์คลิปฟ้าร้องฟ้าแลบและเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองไม่ได้ระบุพิกัดหรอกนี่เมื่อคืนนี้โอ้โหเสียงดังๆหน่อย

0: ขณะที่เพจซูมระยองก็ยังโพสต์ภาพน้ำท่วมขังถนนนี่ฮะพอเห็นภาพนะนอกจากนั้นนะครับทุกผู้ชมเราก็มีเขาใหญ่ไปแล้วใช่ไหม
1: ไปแล้วค่ะ
0: เขาใหญ่โคราชเนี่ยมันเป็นต้นน้ำของเขื่อนลำตะคองชาวบ้านบอกเลยนะฮะนี่ถือเป็นลูกแรกเลยก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีน้ำปริมาณนี้ลงมาเนี่ยลำตะคองจะมีปัญหาเลยนี่เป็นมวลน้ำเนี่ยเห็นไหมข้ามมาเลยเพื่อมุ่งหน้าไปที่เขื่อนลำตะคองโคราชคืออีสานใต้ซึ่งใกล้เคียงกับตะวันออกนอกจากนี้ฉะเชิงเทรานอกจากปราจีนบุรีที่เรานำเสนอไปว่ามีปัญหาและชาวบ้านปราจีนบุรีรายงานเขาบอกฝนตกมา 3-4 วันแล้วฉะเชิงเทราน้ำท่วมชุมชนตำบลหนองแหนหนักสุดในรอบหลายปีเมื่อวานนี้ที่อำเภอพนมสารคามน้ำไหลหลากจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งค่ำคืนผ่านกลางชุมชนตำบลหนองแหนหลายจุดเส้นหลักย่านเศรษฐกิจก่อนเข้าโรงพักหนองแหนท่วมระดับ70ถึง100เซนติเมตรก็หมายถึงเมตรหนึ่งก็มีนักข่าวเราลงพื้นที่ตอง10โมงลองขับผ่านเนี่ยชาวบ้านระบุว่าทุรักทุเลตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ตีห้าครึ่งเพราะต้องออกไปซื้อหาอาหารทำกับข้าวให้ลูกหลานไปโรงเรียน
1: พนักงานโรงงานก็ต้องเข้ากะทำงานกันเนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องรอจนน้ำลด
1: แล้วก็หาทางอ้อมเพราะว่าน้ำมารอบทิศทาง
0: แต่ปัญหาที่นี่ประการหนึ่งนายกบต.หนองแหนระบุว่า1ฝนตกตั้งแต่คืนวันที่21แล้วต่อเนื่องมาเป็นน้ำสะสมจากเขาสุวรรณคีรีกับปัญหาที่นี่คือการถนนทำถนนในซอยต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าถนนสายหลัก
1: แล้วก็ทำท่อตลอดกลางถนนนะคะน้ำมันก็เลยไม่มีทางไปมันก็ผุดขึ้นมาจากฝาท่อนั่นแหละค่ะ
0: แต่ช่วงสายเมื่อวานนี้ก็เริ่มคลี่คลาย
1: รถเล็กก็เริ่มผ่านได
0: ้แต่ที่น่ากลัวเมื่อวานนี้ตะวันตกค่อนภาคกลางสมุทรสาครเกือบทุ่มหนึ่งนี่จากชาติชมสมุทรสาครท่านผู้ชมฝนตกหนักสมุทรสาครท่วมขังบริเวณถนนเจษฎาวิถีที่เมืองสมุทรสาครหรือมหาชัยมอเตอร์ไซค์จอดริมทางล้มระเนระนาดอนุบจากรถส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งผ่านคลื่นประชาชนลุยน้ำท่วมนี้เมื่อคืนนี้
2: ฟังหมดเลยน่าสงสารน่ะ
0: อีกท่านหนึ่งหลังฝนตกหนักเย็นวันนี
3: ้
0: สมุทรสาครหลายจุดมีน้ำท่วมขังอันนี้หน้าโรงเรียนอรุณโรงงานทวีวงถนนเส้นวัดเจดน้ำสูงตัดขาดการจราจรชาวบ้านต้องลุยน้ำออกจากโรงงานอย่างนี้เป็นต้น
3: ระดับน้ำครึ่งหัวเข่าจราจรติดขัดครับหน้าอุตสาหกรรมทวีวงน้ำท่วมระดับสูง
0: ส่วนสมุทรปราการท่านผู้ชมพายุถล่มเอาเพิงขายผักกับปลาสดหลังคาเนี่ยเปลวไปติดสายไฟเลยเ
1: นี่ย
0: จริงจริงเกิดขึ้นตั้งแต่วันก่อนแล้ววันที่21ตอน5โมงเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: เนี่ยในซอยสุขสวัสดิ์84นะคะตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี
0: เจ้าของร้านขายปลาพร้อมกับลูกชายแล้วก็สามีพากันมายืนดูภาพสลักปลาซาก
1: ปลาหักพังเนี่ยค่ะ
0: นี่
1: ของร้านคือ
0: หลังจากเกิดเหตุ
1: พายุ
0: ชาวบ้านแม่ค้าหอยแมงผู้สดและปลาสดที่อยู่ใกล้กันบอกห้าเกือบห้าโมงเย็น
1: รอลูกค้ามาซื้อของอยู่
0: ได้ยินเสียงวีด
1: ดังมาจากข้างๆร้านนะคะแล้วเหมือนกับมันมีปลิวไปตามแรงลมอะค่ะลมพัดมาอย่างรุนแรงแล้วสักครู่ก็เห็นหลังคาของร้านแผงปลาร้านคนเจ็บอะค่ะกับร้านผักปลิวลอยไปติดอยู่กับสายไฟริมถนนโชคดีตอนนั้นไม่มีรถผ่านไม่มีลูกค้าไม่อย่าง

0: นั้นน่ะมีคนเจ็บกว่านี้แน
1: ่ส่วนแม่ค้าปลาสดที่อยู่ตรงนี้บาดเจ็บ
0: ค่ะบอกนั่งอยู่ในร้านพร้อมกับสามีค่ะแล้วก็ลูกชายแล้วก็มีแม่ค้าขายผักอีกคนนึง
1: ตอนนั้นเห็นลมมาอย่างแรงเลย
0: หลังคาเพิงขายของนี่คือปลิวขึ้นไปในอากาศนะคะ
1: หลังจากนั้นพูดตรงๆ
0: จำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสลบคาแผงปลา
2: ไปอยู่กลางถนนป้าก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
3: ครับในร้านนี่อยู่หลายคนไหมครับป้า
2: 4คนมั้ง
3: ครับ
2: รู้ว่าเห็นมันยกแผงไปเท่านั้นแหละ
4: ยกแผงข้ามถนนลอยขึ้นไปเลย
2: จะเรียกป้าคำเดียวก็ฟุบไปเลย
3: ครับแล้วก็มาฟื้นอีกทีตอนที่ว่าเขาพยุงออกมาจากร้านแล้ว
2: ใ
1: ช่ท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อมันยังมีสถานการณ์ลุ่มเจ้าพญาเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทตัดสินใจเพิ่มระดับการระบายน้ำเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาท้ายเขื่อนชัยนาทลงมาก็ตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมเตือนแล้วระดับน้ำจะเพิ่มสูงอันนี้พอจากน้ำจากทางเหนือทางการเนี่ยบางประชุมเร่งด่วนฉุกเฉินรองนายกเองที่ติดประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนว่าเอาอยู่บริหารจัดการน้ำได้แต่เอาเป็นว่าก่อนจะถึงจุดนั้นกรุงเทพมหานครเราไปดูคำเตือนของกรุงเทพมหานครจากเพจทางการกทม.ท่านผู้ชมเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
0: ม
1: ันมาจากเพลงใช่ไหม
0: พับอ่านอังกอร์ค่ะละครอังกอร
1: ์ร้องยังไง
0: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร
1: ์อะไรนะอีกทีหนึ่งสิ
0: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร์เนี่ย
1: ฟังไม่เป็นเพลงนะเอามันเข้มข้นหน่อย
0: ร้องแบบนี้จริง
1: เอามันเข้มข้นสักนิดหนึ่ง
0: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร
1: ์เพจกทมระบุว่าเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดช่วง23คือวันนี้ถึง27กันยายน69
0: ก็ไล่ไป23เนี่ยหนักนะคะแล้วพอ24 25 26เนี่ย
1: หนักสุด
0: มาก
1: หนักมากแล้วก็มากกอไก่2ตัวแล้วก็มากมากมาก
0: ค่ะ
1: กอไก่3ตัวและ27หนัก
0: หนักค่ะ
1: นี่โดยระบุข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและบริเวณมณฑล
0: จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า
1: อันนี้กทม.ไปทางไหนเนี่ยทางกรมอุตุหรือไปทางคุณทีน่าจะทางกรมอุตุใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถึงกันนั้น
0: เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
1: 7เวลา12นาทีเดี๋ยวกลับมา
5: สนับสนุนโดยใหม่วิตอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
6: ทุกวันนี้หลายเรื่องในชีวิตยังต้องจัดการผ่านเอกสารหลายขั้นตอนแต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นได้ด้วยพร้อมโพสต์แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้การจัดการเอกสารและธุรกรรมสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมโพสต์แพลตฟอร์มดิจิทัลจากไปรษณีย์ไทยที่ช่วยยกระดับการจัดการเอกสารจากฟิสิกอลสู่ดิจิทัลรองรับทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนตั้งแต่การรับส่งจัดเก็บเอกสารสำคัญไปจนถึงการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างครบวงจรพร้อมระบบยืนยันความถูกต้องของเอกสารและธุรกรรมดิจิทัลพร้อมระบุวันเวลาที่ชัดเจนโดยดิจิทัลซิกเนเจอร์และ e-time stamp การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรขาเข้าสำหรับพัสดุจากต่างประเทศให้บริการ e-transcript สำหรับจัดการเอกสารผลการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลรวมถึงดิจิทัล post box สำหรับรับส่งและจัดเก็บเอกสารดิจิทัลทั้งหมดนี้เพื่อให้การจัดการหลายขั้นตอนกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลพร้อม Pro postไม่ได้ทำให้แค่เอกสารน้อยลงแต่ทำให้คุณมีเวลาไปใช้ชีวิตมากขึ้นพร้อมโพสต์ Documentless Live More

0: หัวหน้า
1: ตาไปโดนอะไรมาครับ
0: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมพก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ใช้ปุ๋ยสูสันได้ใส่ทะลาก14735สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพย์
6: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอร์เล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
7: า
6: ะ
7: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
8: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
6: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
9: โทตันเธอกลับมาแล้วจริง
6: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
10: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ชาไทย6แก้วจ้ะ
13: เอาหวานระดับไหนคะ
12: ไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วฉันขอเลือกเบอร์
13: เบอร์1เบอร์2
12: เบอร์ว่ารัก
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
14: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
15: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
14: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
16: เจ็ดเวลา16 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์มีงานนะครับ
17: งาน Volvo Warehouse Mega Deal ค่ะ
16: Volvo Car ประเทศไทย
17: ได้สิ้นสุดโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว
16: ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ Volvo จึงจัดงาน
17: Volvo Warehouse Mega Deal ค่ะปรับราคาใหม่มอบข้อเสนอที่คุ้มค่ากว่าเดิมเปิดคลัง Volvo ให้เลือกชมคันจริงและทดลองขับได้ทุกรุ่นปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานเท่านั้นนะคะรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งรุ่นเริ่มต้นเนี่ยปรับราคาจาก 4.29 ล้านเป็น3.49 ล้านฟรีประกันภัยชั้น1หรือจะเป็น VolvoXC 60รถ Plug-in Hybrid SUV ก็ปรับราคาจาก 3.39 ล้านเป็น 2.79 ล้านฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปี Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีค่ะVolvo ฝากมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะงาน Volvo Warehouse Mega Deal 25-27 กันยายนนี้ที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ลงทะเบียนเข้างานได้ผ่านทาง Facebook นะคะ Volvo Car Thailand ค่ะ
16: อ้าวท่านผู้ชมรายละเอียดไปลงทะเบียนเข้างานได้เลยนะครับเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ยังมอบความไว้วางใจและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมอ้าวเมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นเรื่องใหญ่ผู้คนให้ความสนใจกับประเด็นที่ตกลงชัดเจนแล้ว
17: ค่ะ
16: ไม่ใช่กรณีพรรคกล้าทำขอถอนตัวออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านหรือพรรคร่วมฝ่ายค้าน
17: ค่ะ
16: แต่เป็นกรณีที่คุณพฤฒิวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าได้หารือกับตัวแทนวิปกล้าทำและเชิญกล้าทำออกไปหมายถึงให้ออกจากการเป็นวิปหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านคุณพฤฒิเมื่อวานนี้แจกแจงนะครับพันธุ์ประชารชนรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านพูดถึงประเด็นนี้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำหน้าที่ประธานวิปฝ่ายค้านย้ำเสมอว่าต้องทำงานด้วยความเคารพกันแม้จะมีจุดเดียวโดยรวมการหรือแนวนโยบายแตกต่างกันบ้างแต่จุดร่วมที่ต้องมีร่วมกันคือตรวจสอบรัฐบาลปกป้องประโยชน์ประชาชนแต่เหตุการณ์ที่เ

0: เกิดขึ้นล่าสุดนั้นพรรคกล้าทำมีมติโหวตเห็นชอบพรบงบประมาณรายจ่ายปี70วาระ3ขัดมติวิปฝ่ายค้านอีกทั้ง2
1: เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
0: 3
1: ความไม่ชัดเจนในท่าทีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
0: จึงมีการหารือร่วมกับตัวแทนวิปของกล้าทำและตกลงร่วมกัน
1: ที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกรัฐสภาทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงค่ะแต่สสพรรคกล้าทำมากกว่า50คนเนี่ยคุณพริษฐ์บอกก็ยังคงมีสิทธิ์ในสภาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้าน อย่างเช่นโควต้าการปรึกษาหารือหรืออภิปรายวาระทั่วไป
0: อ่ะนี่ตกลงก็เหลืออยู่5พรรคคือนี่พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคไทยพรรคดี
1: แล้วก็พรรคเสรีรวมไทย
0: เติมเพิ่มเข้ามาอีกพรรคนึง
1: ไทยรวมพลังค่ะ
0: เนื่องจากช่วงหลังพรรคไทยรวมพลังเนี่ย
1: ลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านมาตลอด
0: พรรคคุณกังฟูอ่ะคงจะจำได้ภารกิจสำคัญคือเดินหน้ายื่นยติซักฟอกรัฐบาลนักข่าวถามว่านี่เป็นการไล่กล้าทำออกไปใช่ไหม
1: คุณพริษฐ์ก็บอกว่าการลงมติร่างพรบงบประมาณมันเป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่
0: เมื่อเอามาประกอบกับท่าทีในการอภิปรายไม่ลงใจที่กล้าทำไม่ชัดเจนจึงค่อนข้างชัดว่า
1: ไม่ประสงค์ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
0: ไม่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านขณะที่ในส่วนของพรรคกล้าทำเมื่อวานนี้คนปิยวัฒน์กิตติธเนศวรนครนายกพรรคกล้าทำวิปฝ่ายค้านเดิมออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าตลอดการทำงานเป็นฝ่ายค้านพรรคกล้าทำค้านแบบมีศักดิ์ศรีมีเหตุมีผลให้ความร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมาตลอดแต่ถ้ากฎหมายก็ประมาณปี70ไม่ผ่านสภาประชาชนจะอยู่ยังไงการทำหน้าที่ส.ส.ไม่ควรถูกมองว่าใครอยู่ฝ่ายไหนแต่ต้องพิจารณาถึงประชาชนไม่ใช่ค้านแบบโหชนฝาเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันแบบนี
1: ้พวกเราพรรคกล้าทำไม่เอา
0: อย่าเล่นเกมการเมืองเยอะเกินไปหัวหน้าพรรคกล้าทำคุณธรรมนัสอันนี้เป็นแฟ้มภาพเมื่อวานนี้ไม่อยู่ให้ถามเพราะเดินทางไปญี่ปุ่น
1: ใช
0: ่ในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแบบประเทศไทย
1: ท่านก็เลยไปดูแลนักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมอะค่ะ
0: ขณะที่เลขาธิการพรรคกล้าทำไม่ใช่สิโฆษกพรรคกล้าทำ
1: คุณอรรถกรสิริรัตยากรค่ะ
0: เมื่อวานนี้ตอบคำถามในกรรมกรข่าวคุยนอกจอยืนยันว่าไม่เคยถอนนะไม่เคยแสดงเจตจำนงว่าจะออกจากร่วมวงฝ่ายค้านก่อนจะระบุว่าจริงๆควรจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นี่ฮะก็เลยถามต่อไประหว่างอนุทินชาวรกูลกับธรรมรัฐพรหมเผ่าเนี่ยเป็นยังไงคุณอรรถกรบอกจริงๆเท่าที่เห็นมานะไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะอาจจะมีงอนกันบ้างเป็นบางเวลาส่วนที่มีกระแสข่าวว่าท่านนายกเคยไปบอกคอยก่อนคอยก่อนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตนไม่สามารถตอบได้แต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของท่านอนุทินกับท่านธรรมนัสไม่เป็นเชิงลบอย่างแน่นอนพี่เขาเชิญเราออกหรือเราขอเขาออกเอง
2: ผมไม่เคยแสดงเจตจำนงในการที่จะขอถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วผมก็เชื่อว่าวิปของพรรคกล้าทำอีก6ท่านก็ไม่น่าจะเคยพูดคำนี้คุณผลิตเขาก็มีมาตรฐานที่เขาเซตไว้อาจจะยังมีความไม่สบายใจในการที่จะร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลกับพรรคกล้าทำดังนั้นเองในเรื่องของสัดส่วนต่างๆที่เน้นไปถึงการตรวจสอบรัฐบาลในช่วงนี้พรรคกล้าทำก็ฉลาดให้พรรคอื่นๆว่าไปก่อนหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าเราจะเอายังไงต่อ นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการซึ่งมันควรจะมีกระบวนการที่มีความเป็นมืออาชีพต้องมีความผู้ใหญ่มากกว่านี้ น
0: ี่ก็คือไม่สบายใจไปใช้วิธีเชิญเราออกมาอย่างนี้ดู

0: เว้ยสบายใจสมาชิกรู้จริงงั้นเหรอ
1: ก็มาพูดกันดีๆครับจริงๆมาพูดกันแบบเป็นทางการเราก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
0: หรือพรรคกล้าทำมีท่าทีเป็นรัฐบาลมากเกินไป

0: อันนี้แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนผมและเพื่อนๆสมาชิกก็ไม่เคยปิดประตูกับการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ
1: ตอนนี้รู้สึกตัว

0: ตั้งสติพรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ย
1: ผมคิดว่าพรรคกล้าทำที่ผ่านมาเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับ

0: หละตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะมา positioning ตัวเองกันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไร
1: คุณผู้กองธรรมนัสเนี่ยวันก่อนไปพูดบอก

0: กับคุณอนุทินเนี่ยยังเป็นพี่น้องกันอยู่เลยไหมคนก็เลยมองว่าเนี่ยพรรคกล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกเป็นฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยจะว่ายังไง
1: อันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนท่านหัวหน้าท่านผู้กองธรรมนัสได้นะแต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะกันดังนั้นเองเนี่ยการเมืองถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดแค้นโกรธแค้นกันอาจจะมีงอนกันบ้างเป็นบางเวลาง
0: อนเลยนะ
1: ครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าการที่รู้จักกันมานานเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะพูดคุยกัน
0: สุดท้ายหัวหน้าพรรคเคยบอกบ้างไหมว่านายกอนุทินเคยไปบอกใช่ไหมว่าให้คอยก่อนจริงไหม
1: ไม่จริงครับ
0: ไม่เคยบอกหรือไม่จริง
1: ไม่จริงครับ
0: อ๋อไม่จริงเหรอคุณธรรมนัสเคยบอกไหมคุณอนุทินเขามาบอกว่าอะไร
1: มีแต่นายกโทรมาปรึกษาเรื่องงานบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโทรหากันเลยถูกไหมกับปรึกษาเรื่องงาน
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่เดินเข้าไปบอกว่าคอยก่อนคอยก่อนรู้ได้ยังไม่จริง
1: อันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่คุยกันนะพี่ยุทธกับผมก็คงไปตอบแทนทั้งสองท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถตอบได้ก็คือว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงลบครับ
0: ดีมากว่างั้นเถอะหลังๆนี่ก็ยังโทรศัพท์มาปรึกษาเลยอยู่ถูกไหมท่านนายกโทรมาเองเลยเหรอ
1: ก็อาจจะไม่ปรึกษาเรื่องส่วนตัวเพื่อนคุยกันนะครับ
0: อ๋อเพื่อนคุยกันท่านผู้ชมเอาไปว่ามีภาพล่าสุดท่านผู้ชมฮะภาพท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคุณอนุทินเนี่ยคงจำได้เคยไปที่เดอะมอลล์หรือยังไงอ่ะแล้วไปตอนนั้นไปดูเกี่ยวกับสินค้าโครงการไทยช่วยไทยอ่ะแล้วไปดูนาฬิกา
2: ค่ะ
0: คาซิโอ
2: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมนาฬิกาคาซิโอคุณอนุทินสั่งทำเลยเรือละ1,700เรือละ1,700แบตเตอรี่ใช้งาน10 ปี
2: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมคุณอนุทินเนี่ยสั่งคาซิโอทำเลยสลักชื่อข้างหลัง
2: อนุทินชาญวีรกูล
0: ทั้งภาษาไทยข้างบนข้างล่างภาษาอังกฤษไหนดูซิหงายขึ้นมาน
2: ี่ค่ะอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อคุณอนุทิน
0: นาฬิกาเรือนนี้ไปปรากฏอยู่กับข้อมือของผู้กองธรรมนัส
2: ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะนั่งทานอาหารแล้วนี่ค่ะนาฬิการุ่นคาซิโอซึ่งมันเป็นรุ่นเดียวกับที่ท่านนายกอนุทินสวมใส
0: ่นี่เห็นไหมบางคนอาจจะบอกอาจจะบังเอิญไปซื้อรุ่นเดียวกันไหมไม่ผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่าแหล่ง

ข่าวผมบอกว่าภาพนี้เนี่ยเห็นไหมเอาภาพตะกี้ภาพตะกี้คนที่นั่งตรงกันข้ามกับคุณธรรมนัสคือคุณอนุทินเขาไปทานข้าวกันและคุณอนุทินถอดให้จากมือเลยเรือนนี้เนี่ยอนุ

0: ช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับ
1: อันนี้เป็นมื้ออาหารระหว่างธรรมนัสกับรูทีนจริงๆนะแหล่งข่าวผมบอกอะ
0: ค่ะ
1: ถอดให้จากมือเลยนี่เห็นไหมคนเราจะไปใส่สองข้างยังไงข้างอีกข้างเป็นอะไรเป็นเลดใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ให้นาฬิกาเพื่อนซะแล้วแต่ยืนว่าราคา 1,700
0: ค่ะ
1: นี่ไม่รู้ให้อันนึงไหมที่เป็นตั้งปลุกอ่ะคุณนั่นทำอีกแบบนึงอันนั้นเป็นไซโก้ตั้งปลุก
0: ค่ะ
1: เขียนชื่ออนุทินชาวรกูลนายกรัฐมนตรีนี่เมื่อวานนี้ก็เลยฮือฮาถามกันตั้งแต่เช้าเลยประชุมคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินอยู่นิวยอร์กคุณพิพัฒน์ก็ถูกถามใครต่อใครก็ถูกถามแต่ที่น่าสนใจมากก็คือรัฐมนตรีสำนักนายกคุณแบ
0: ท
1: พระดอนปริศนานันตกุล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อวานนี้ปฏิเสธที่จะพูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลหรือไม่ประการใดบอกแต่เพียงว่าตอนนี้มีแค่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซึ่งเสียงมีเพียงพออยู
0: ่ก็คือ300เสียงอะค่ะ
1: มากเพียงพอ
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามคุณพระดอนบอกน่าสนใจเหมือนถามแทนกล้าทำยังไงชอบก่อนพรรคประชาชนมีสิทธิ์อะไร
0: คือการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านเขาแบบนี้ใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่น
2: ไม่ได้คุยกับท่านอรรถกรแล้วก็ยังไม่ทราบว่าท่านหัวหน้าพรรคผมกับหัวหน้าพรรคกล้าทำได้มีการเจรจาตกลงหรือพูดคุยใดๆหรือไม่นะครับก็
3: ท่านเมื่อกี้บอกว่าเสียง300พอแล้วใช่ไหม
2: ที่ผ่านมาเราก็บริหารกันอยู่ที่300เสียงก็ดำเนินการด้วยดีมาจริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่เขาจะทำได้ผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
1: ขนาดที่พรรคที่ต้องถูกถามคือเพื่อไทยหัวหน้าพรรคอยู่ต่างประเทศจุลภาบวิวัฒนักข่าวย่อมต้องถาม
0: คุณยศชนันวงสวัสดิ์ค่ะ
1: รัฐมนตรีอว.และรองน้ำตรีคนยศชนันก็แบ่งรับแบ่งสู้คือปฏิเสธที่จะความเห็นนอกจากจะบอกแต่เพียงว่ายังไงนะ
0: บอกว่าก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีอะค่ะ
1: พรรคเพื่อไทยยังคงทำเต็มที่กับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายพูดคุยต่อรัฐบาล5กระทรวง
0: ที่เรารับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็เกษตร
1: ยังไม่มีสัญญาณอะไร
0: ยังตั้งใจทำงานค่ะก
1: ็ยึดกับสิ่งที่รับมอบหมายนี่ไงคือก็ประมาณว่า5กระทรวงนะ5กระทรวงเป็นที่ได้รับมอบหมายคุยกันมาทั้งนี้นักข่าวพยายามจะแย่ว่าถ้ากล้าทำเข้ามาเก้าอี้รัฐมนตรีต้องถูกหารนะ
0: คุณยศชนันตอบว่าการจัดครม.เป็นอำนาจของนายกโดยตรงค่ะ
4: คือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็คงจะต้องยึดกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเข้ามานะครับและปัจจุบันก็คือใน5กระทรวงที่เราได้รับดูแลนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำในส่วนตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ
5: ถ้าสมมติว่าการทำเข้ามาจริงๆเนี่ยตัวหารต้องเพิ่มขึ้นก็ที่เราต้องหายไปตรงนี้ถ้าเพื่อไทยจะรับได้ไหมคะ
4: มันก็จะตอบเหมือนเดิมอ่ะพี่นะก็คือว่า คือสำหรับในเรื่องนี้สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดส่วนอย่างอื่นเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
6: ท่านที่บอกว่าตัวเลขตอนนี้ค่ะยังพอสำหรับเสถียรภาพรัฐบาลแล้วหรือเปล่า
4: ก็ตอนนี้เราก็

0: อยู่ได้ครับ
1: ถามต่ออีกนี่เคลียร์ใจนายกอนุทินหรือยังจะเข้ามาอีกทั้งพรรคเนี่ยตกลงมันยังไง
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกท่านนะครับเพราะสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทุกกระทรวงยังไงก็ต้องทำนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศอยู่แล้วครับ
1: ก็ประมาณว่าถามอย่างนึงก็ไปบอกว่ากำลังทำงานเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีเดียวอย่างที่ว่าขณะที่โฆษกพรรคเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยก็ประชุมกันเพราะเดี๋ยววันนี้ประชุมสภาวันอังคารพวกพรรคจะประชุมคุณแนนบุญธิดาสมชายรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลตอบคำถามและข่าวสั้นๆว่าเพิ่งรู้จากข่าวเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นเนี่ยคุณแนนโฆษกพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่า

0: เป็นเรื่องของรัฐบาลนี่คือปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเอง
1: ของทางพรรคกล้าทำเองนะคะคือ

คือทางเราเนี่ยเราก็คงไม่ขอก้าวล่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทราบจากข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าทางวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเองมากกว่าค่ะณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคอยู่ในสถานะอะไรในสภา

0: ค่ะเท่านั้นเองนะตอนนี้เราก็ยังยืนยันค่ะว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นจำนวนตามเดิมที่เราเคยประกาศเอาไว้อยู่ใช่ณตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนของทางวิฝ่ายค้านเองเขาก็ประกาศชัดว่าเขามีพรรคไหนอะไรยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิฝ่ายค้านค่ะ
1: 7:34 น.ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับ

0: ผมเลี้ยงไว้เหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
1: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นแบบพี่พิยุทธใส่อยู่นะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้บอกเลยว่ากล้าทำฝ่ายไหน

0: ือขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ฝ่ายค้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล
1: ค่ะ
0: อนาคตไม่รู้ขึ้นอยู่กับคุณอนุทิน ซึ่งตอนนี้อยู่

0: ิวยอร์กและคุณธรรมนัสซึ่งตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: 7:34 นาทีวงเล็บว่าก
1: ล้าทำฝ่ายไหนค่ะ
0: เป็นเงื่อนไข

0: ข้อความที่โดนใจแล้วเดี๋ยวกลับมา
1: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KAถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริงLandy.

ที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทย
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

ตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียด

0: ถ้าใช้แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
1: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
2: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร20

0: ไซส์สู้สันได้ไซส์ทะลา
1: สิบสี่เจ็ดสามห้า
0: สู้พร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพ
2: ย์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร

0: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉม

ใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำ

0: ความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้
1: 7นาฬิกา38นาทีนะครับท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงคือมติครม.แม้จะมีการพูดจากันก่อนหน้าแต่ที่สุดก็เกิดขึ้นจริงนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีมีมต

แต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่และไปตามที่มีการกระแสข่าวหรือแม้กระทั่งการอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้

ร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลจากที่มีกรมคุมประพฤติมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่นะครับท่านชมแทนที่ที่คนเดิมคือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำจะไปเป็นผู้สกุลพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบพระระดับ11แต่แน่นอนในแง่ของสื่อสาร

็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเพราะอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะก็เป็นที่ทราบกันว่าฝ่ายค้านเคยอภิปรายดูเดือดด้วยในสภาคุณจะจำได้อะหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายที่มีกรมคุมประพฤติท่านนี้ก็คือรอดเวียกปียักษ์สกุล

0: มาแปลที่ BDSI มีการพูดถึงประเด็นว่าข้อที่หนึ่งตัวของท่านปิยะเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายของกกต.ชุด36
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ในฝ่ายเสียงข้างมาก
1: ค่ะ
0: อยู่ในฝ่ายเสียงข้างมาก5เสียงให้ยกคำร้องคดีหัวสวทั้งหมด
1: 229คนเลยอะค่ะ
0: คงจะจำได้ข้อต่อมาก็คือในระหว่างที่ท่านเป็นอนุชุด36ก่อนจะมีคำวินิจฉัยมีการอภิปรายกันในสภาว่า

0: ในคดีหัวสวไปแล้ว
1: ซึ่งมันมีการแข่งรถไงคงจะจำได้อันนี้ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ที่สุดก็เกิดขึ้น

0: ตั้งอธิบดีดีเอสไอคนใหม
1: ่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองค่ะไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวแล้วก็ไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสวด้วย
0: โดยแจกแจงคือ

พยายามจะเน้นไปที่คุณยุทธนาแพรดำซึ่งเป็นอธิบดีดีเอสไอคนเดิมให้ไปรับตำแหน่งผู้ครองทรงอนุพิเศษเทียบเท่าระดับ10

เป็ดซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นถ้าเทียบกับเดิมอยู่ในตำแหน่งก็หมายถึงระดับ11ก็คือระดับปลัดกระทรวงเทียบเท่าปลัดกระทรวง

ระทรวงซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนที่โยกมาอยู่ที่สำนักนายกที่วันนี้การโยก

ย้ายครั้งนี้เกี่ยวกับการเมืองไหมท่านเดียวเราไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นคือถ้าพยายามจะตอบกรณีของคุณยุทธนาเพราะอะไรเพราะรัฐบ

มนตรีรุฑพลนวรัตน์ระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ11เนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีแต่ถ้าระดับ10เป็นเรื่องของปลัดกระทรวง

กรณีนี้คือปลัดกระทรวงยุติธรรมระดับ10อธิบดีเนี่ยระดับ10นักข่าวถามว่าเกี่ยวการเมืองนั้นบอกไม่มี

0: ก็คือเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงค่ะ
1: ขณะเดียวกันมีการยกประเด็นว่ากรณีของพันตำรวจตรียุทธนันท์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอมาประมาณ

มาณ1ปี8เดือนก็เฉลี่ยประมาณนี้ถูกโยกย้ายตามขั้นตอนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกต

คุณปิยะไปไหว้นายกในวันที่มีหน้าที่อนุกกต.ชุด36ท่านก็บอกว่าผมมองว่าการ

0: การไหว้ก็ส่วนหนึ่ง
1: แต่ว่าการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะมานั่งอธิบดี DSI ก็เป็นเรื่องของปลัดกระทรวง
0: ปลัดกระทรวง
1: ที่ทางราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

0: ซึ่งบุคลากรที่เคยอยู่ DSI ที่พิจารณาก็มี2คน
1: ก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะและเลขาธิการปปส.ค่ะก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มี

0: ประสบการณ์ด้านนี
1: ้หรือกรณีของอธิบดีกรมควบคุมประพฤติ
0: ใช่
1: คนใดคนหนึ่ง
0: แล้วก็ย้ำอีกทีนะคะว่าตำแหน่ง40เนี่ยเป็นเรื่องของปลัดส่วน

0: ตำแหน่ง41จะเป็นเรื่องของรัฐมนตรี
1: ก็ย้ำนะครับนักข่าวถามว่านี่เป็นการล้างบางขั้วเดิมหรือเปล่าใน DSI ไม่ใช่เพราะการพิจารณา

0: ปลัดกระทรวงมีข้อมูล
1: ฝ่ายค้านบอกว่าการยกย้ายรอบนี้มันเกี่ยวข้องกับคดี
2: ว่าสว.ไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็น

ลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องทางสวนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี2 สมัยนะครับประมาณปีหนึ่งก็ไม่เคยยกย้าย

0: นะครับไม่เคยโยกย้ายก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
1: คนทำแบบนี้ก็คือให้มีภาพไปว่า

0: ตอนหลังจากที่มีมติเรื่องของคด
1: ี
0: ว่
1: าสองก็การไหว้นี่ผมว่าก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะ

มาที่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความประสงค์นะครับไม่ได้ล้างบางนะครับ

ไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตนะผมว่าการพิจารณาของทางปลัดกระทรวงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีการพิจารณายกย้ายในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทางท่านปลัด

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เรื่องลุงแบนเทพไปสืบได้เรื่องไหม
3: เงียบสนิทสายนักเลงสายตำรวจไม่มีใครได้ข่าวเลย
4: ซึ่งทางสัวกิมิคอว่าโดนอุ้มไปพร้อมกับเพื่อนเก่าที่เพิ่งแหกคุกมา
3: เวิ้งนาครเกษม
2: เรื่องลายแทงสมบัติโจร
4: ตอนนี้สัวกิมกังวลมากถ้าใครก็ตามได้สมบัติเหล่านั้นไปมันจะมีทั้งเงินทั้งอำนาจยากที่จะควบคุมพวกมันได้อีกต่อไป
5: คุณตาไม่สนใจเรื่องสมบัติอะไรทั้งนั้นแหละคุณตาแค่อยากตามลุงแบนกลับมา
4: หนูตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวต่อไปแล้วจะบอกอะไรให้ลุงของเธอกับเพื่อนของเขากำลังเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างก๊กที่ต้องการต้นทุนกระสุนดินดำ
2: บอกกับสัวกิมว่าเรื่องลายแทงสมบัติขุนโจรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา
4: แต่ตอนนี้เราไม่มีเบาะแสอะไรแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหน
2: เริ่มจากคนที่มันจับขุนโจรคนนั้นเข้าคุกนะสิ
5: ใครล่ะพี่จอม

0: ไม่ต้องทำให้พี่ก็ได้แม่บ้านก็มีให้เขาทำไป
1: ให้พรทำเถอะพรอยากทำให
0: ้ขอบคุณมากนะพรคือถ้าพรอยากกลับบ้านตัวเองบอกพี่นะพี่ให้คนของพี่ไปส่งได
1: ้พี่อึดอัดใช่ไหม
0: เปล่าเปล่าพี่จะต้องไปต่างจังหวัดหลายวันเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลพรที่นี
1: ่พี่จะไปไหน
0: พี่จะไปพบท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8พี่จะไปขอความช่วยเหลือจากท่าน
1: พี่จะไปหาบอแสเพื่อตามหาลุงแบนให้บุญตาใช่ไหม
0: ลุงแบนเขามีบุญคุณกับพี่มากนะพี่ทิ้งเขาไม่ได้หรอก
1: พี่ทำเพื่อบุญตาต่างหาก

0: ถ้าพรหายไปพี่ก็ต้องทำแบบนี้แหละพรเป็นคนดีนะ
1: ถ้าพรเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเราก็คงยัง

0: ับคุณตา
1: ว่าจะพรมีอะไรหรือเปล่า
0: พรเอาน้ำมาให้ที่นี่ไม่ใช่บ้านเราเผื่อหิวน้องหิวน้ำขึ้นมาพรมาอยู่ก่อนพรก็ต้องดูแล
1: พรจะมาช่วยพี่จอมเขาดูแลบ้านเหรอ
0: บ้าเจ้าของบ้านเขาไล่ให้กลับไปอยู่บ้านด้วยซ้ำ
1: พรเป็นคนดีใครๆเขาก็อยากอยู่ใกล้ทั้งนั้นแหละ
0: ขอบคุณนะที่ให้กำลังใจนอนเถอะคุณตาพอเราน้ำมาให้บุญตาจะเพื่อดึกดื่นหิวน้ำขึ้นมาบุญตาจะเดินชนนู่นชนนี
2: ่จ้ะเรื่องลุงแบนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะทำเต็มที
1: ่ขอบคุณจ้ะ
2: พรมาพูดอะไรกับเราล่ะ
1: เขามาบอกว่าพี่จอมไล่เขากลับบ้าน
2: พี่กลัวว่าเขาจะมาพูดอะไรให้เราเข้าใจผิดอีก
1: พรเขาเป็นคนดีขึ้นเยอะ
2: ใช่พี่จะได้เลิกระแวงเขาสักที

0: ดูท่าไอ้บวรมันจะไม่เอาด้วยอีกละ
1: เอาเห็นทีแรกทำเป็นห้าวห้าว
0: ก็ไม่รู้มันเหมือนกันเหมือนมันไปโดนยาสั่งที่ไหนมาก็ไม่รู
2: ้นายครับเราเอาไงไก่สองตัวเนี่ย
0: ก็ฉันสั่งแกไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะให้แยกขัง
1: ผมนึกว่านายจะเอาพวกมันลงใต้ไปด้วยสิ
0: ก็ให้ไปด้วยแต่ไม่อยากให้มันอยู่ด้วยกันแกเอาไอ้เวิร์กเนี่ยขึ้นไปขังบุญราชในห้องเก็บของไป

็นอะไรวะเนี่ย

กย้ายกันไปทำงานทำการกันได้แล้วปะ

0: ไปลองเท่าแก่บ้วนกับเสียเฮงก็คราวนี้แหละ
1: หมายถึงเฉียดกับบวรก็พูดมาเถอะ

เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลถ้าเราเจอลุงแบงค์เราก็จะเจอลายแทงถ้าเราเจอลายแทงเราก็จะมีท่อน้ำเลี้ยงที่ไม่มีวันแห้ง

0: ล้วพี่จะกลับมาเมื่อไหร่พรดูแลตัวเองด้วยนะ
1: พี่จอมเองก็เหมือนกันแล้วนี่ทำไมพี่จอมไม่เอาลูกน้องไปด้วยถ้าเกิดว่า
0: ไม่เป็นไรหรอกไปแค่นี้แหละสะดวกดีพี่ไปก่อนนะคุณตาล่ะ
1: ไม่ต้องห่วงนะพี่พรจะดูแลคุณตาเอง
0: ขอบใจมากนะพรเป็นเพื่อนที่ดีนะ
1: แต่เป็นแฟนที่ไม่ได้เรื่องใช่ไหม

0: าทำอะไรผมนะครับพี่ครับ
1: กูแทงเลย
0: โอ้พี่ปิ๊กผมเดี๋ยวผมมาหาคืนให้นะครับพี่ครับผมหาเงินมาให้พี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวพี่ยังไงผมมาหามาคืนพี
1: ่แล้วเมื่อไหร่จะมี
0: ผมกำลังหาอยู่กับพี่ครับพี
1: ่มึงไม่ต้องมาพูด
0: โอ้พี่จะทำอะไรผมนะครับพี่ครับ
1: กูแทงเลย
0: โอ้พี่ปิ๊กผมเดี๋ยวผมมาหาคืนให้นะครับพี่ครับผมหางานมาตั้งครับพี่อย่าพี่อย่าทำเลยผม
1: อย่างเงี้ยนะมึงหางานสภาพมึงอย่างเงี้ยนะ
2: อย่าแทงเลยนะคร
0: ับ โอ้พี่ครับ
3: นี่ห้อยศีลป่ะ
0: ร้องไห้ครับ
3: นะ
0: ผมกำลังหาย
3: ไหนอะ
0: ครับพี่ครับ

0: นายนี่เยี่ยมจริงถ่ายรูปไปด้วย
1: แล้วแกคิดว่าแผนที่มันไม่เน่าไม่เปื่อยได้ไง
2: เจ้านายเรานี่รอบคอบดีแท้
3: รอบคอบรอบคอบมันจะหนีไปได้งั้นเหรอ
1: แกนั่นมันจริงอ่ะนะ
0: เอาหน้าเจ้านายอย่างน้อยอ่ะไอ้เวิร์กมันตัวคนเดียวจะไปไหนได้
3: เราช้าไม่ได้แล้วแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวคนเดียวล่ะ
4: เวิร์กนาคอนเกษตรนักเลงในตำนาน
5: รู้จัก
6: ถ้าเป็นรุ่นใหญ่พอไม่มีใครไม่รู้จัก
7: เรื่องที่เขาชอบพูดเล่นกันก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้าไม่สำคัญจริงคงไม่มีใครบ้าสักลงหนังตัวเองแบบนี้สมบัติที่เราพูดถึงมูลค่ามันเท่าไหร่
8: จะทำอะไรก็รีบทำ

0: พยาบาลครับคนไข้ตีนี้ไปไหนครับ
1: สามีเขามารับไปแล้วค่ะ
0: สามีสามีที่ไหนใครมารับก็ผัวอยู่ตรงนี้ไงใครมารับไป
1: คือคุณเฉียบมารับไปค่ะ
0: เอาเสื้อผ้านี่ไปเปลี่ยนซะ
2: เราจะไปไหนกัน
0: ไปต่างจังหวัด
3: ไปป่าแล้วมันก็ไม่ได้สะดวกไปคิดหรอกไป
2: เราจะไปป่าทำไม
0: ไปฮันนีมูน

0: มีอะไร
1: คุณตาอยู่ท้ายรถครับ
0: ตาคุณตาคุณตาแอบมาทำไม

0: ามลุงแบน
1: ทำไมทำแบบนี้ถ้ามันขาดอากาศหายใจตายขึ้นมาแล้วทำยังไง
0: ไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกนะ
2: เกะกะส่งขึ้นรถกลับไปเลยดีกว่า
0: ไม่กลับ
1: เลยตามเลยก็แล้วกัน
3: แล้ว
1: ก็มีผู้ร่วมทางเพิ่มอีกหนึ่งคนนะสิ
4: มีอะไรค่อยๆคุยกันก็ได้นะพวกเดียวกัน
5: ฉันไม่ใช่พวกเดียวกันไอ้นกสองหัว
4: เรียกไปมันก็ไม่ได้ยินหรอก
5: มันไปไหนไอ้เชียร์มันไปไหนฉันถามว่ามันไปไหน
4: ชายแดนไปตามล่าลายแทงสมบัติบ้าบออะไรก็ไม่รู
5: ้อ่ะแล้วมันไปกับใคร
4: จำปาไปกับเวิ้งเวิ้งนาคอนเกษม
5: ไอ้เชียร์นายกับเรามันอยู่ร่วมโลกดีกันไม่ได้แล้ว
6: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
7: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
6: ออร่า Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่า Pearl Brush On ออร่า Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัช

0: ออร่าเพลบัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: จอมอยู่ไหม
2: ไปต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัดไปที่ไหน
2: ไม่รู
1: ้พูดดีๆนะให้การเท็จติดคุกนะ
2: ไปตามหาเบาะแสลุงแบนเกี่ยวกับสมบัติโจรอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: ฉันว่าเธอรู้มากเกินไปละ
2: ก็บอกว่าไม่ให้การเท็จนี่
1: ขอเชิญไปสอบสวนต่อที่โรงพักหน่อย
3: ผมจัดการคนรอบบ้านหมดแล้วครับ
2: นี่ไม่ใช่ตำรวจนี
1: ่ฉันบอกให้ไปก็ไปไป
2: ไปนะ
1: เฮ้เต็มตัวเดินทางไกลได้เลย
4: เป็นถึงเจ้าพ่อแต่จะเดินไปหาตำรวจมือปราบแบบนี้มันฆ่าตัวตายชัด
1: ๆมีทางอื่นไหมล่ะ
2: ยังไงฉันก็หวังว่าจะได้เบาะแสอะไรบ้างนะพี่

0: จอมท่านรู้จักผมเธอคิดว่าฉันจะยอมพบกับพวกนอกกฎหมายง่ายๆอย่างนั้นก่อนท่านรองคำรณจะเสียชีวิตท่านได้ส่งจดหมายถึงฉัน
1: ท่านรู้
0: เจตนาเธอดีเอาล่ะคราวนี้ต้องการรู้อะไรก็ว่ามา
2: หลายสิบปีก่อนขุนโจรชื่อดังมันถูกจับมันไม่เคยปิดปากพูดเลยว่าสมบัติที่มันปล้นสะดมมาทั้งหมดเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนงานนั้นลูกน้องมันตายเกลื่อนบางคนหนีรอดมาพร้อมกับขโมยลายแทงมาได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมแบน
3: ตอนนั้นแกก็มึงบรรจุตำรวจแล้วก็อยู่หน่วยนั้นด้วยเนี่ย

0: ฉันกำลังพูดเรื่องของแกกับลูกน้องขุนโจรอีกคนหนึ่งที่ติดคุกมาหลายสิบปีมันมีลายแทงอีกครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้เวิง

นป่าเราคนพวกนี้มาจากไหนพวกอดีตทหารรับจ้างถ้าเธอไม่ไว้ใจไปขนของเองก็ได้นะ

0: ชายแดน
1: ถามจริงแกเคยเห็นสมบัติที่ว่านี่ไหมขุนโจรมันยิงสมุนเถียงทุกคนที่เคยเห็น

0: ายสิบปีไม่มีใครเคยคิดเลยว่ามันจะมีจริงหรือเปล่า
1: ป่าติดชายแดน
0: ก็เท่าที่ฉันรู
1: ้ขอบคุณท่านมากนะครับที่เมตตาเด็กอย่างผม
0: หวังว่าท่านรองคำลนคงจะไม่ดูเธอผิดไปหรอกนะเจตนาเจ้าดีแต่อย่าให้ด้านมืดดึงเธอไปจนเสียคนล่ะ
1: ผมสัญญาครับท่าน

0: ผมขอไปด้วย
1: ก็ไหนบอกว่าไม่ไป
0: ไอ้เฉียบเอาตัวผู้หญิงผมไป
2: นางผู้หญิงที่นั่งข้างมันที่งานศาลเจ้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เอาแล้วหลานรู้ไหมว่ามันทำอาชีพอะไร
0: ตามเรื่องบอกแล้วครับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็รู้แล้วสิ
0: เธอจะเป็นไงก็ช่างแต่ลูกในท้องเป็นลูกของผม
3: เฮียครับลูกน้องของผู้ใหญ่ที่ผมไปเกณฑ์มาเนี่ยผมพร้อมแล้วครับ
2: ทางนั้นก็ดีเดินทาง
4: ไป

0: เรียนจะเหลี่ยมอะไรหรือเปล่า
1: เวลามันผ่านมาตั้งหลายสิบปีจะให้มันเหมือนเดิมหรือยังไงนี่ถ้ามันผ่านไปอีกสัก60ปีจะให้มันเป็นยังไงให้มันเหมือนเดิมอีก
0: แล้วไกลไหม
1: ไม่ใช่ 3-4 คืนนี้แน
0: ่ฉันไว้ใจแกได้ใช่ไหม
1: ก็ป่ามันยังเปลี่ยนแล้วคนไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ป้ามีอะไรจะป้าป้า
2: พี่เชียน
0: มีอะไรจะป้า
2: พี่เชียน
1: คงโดนจับดักในพานตายแล้วมั้ง

0: ไม่มีรอยถูกยิงหรือว่ารอยถูกแทงหรือว่ารอยสัตว์ร้ายกัดคงแก่ตาย
1: จริงเหรอขอดูเลย
0: ไม่ต้องยุ่งแกกาถูกหวยสิท่าขอมีดหน่อยฉันบอกว่าขอมีดหน่อย
1: เฮ้

0: ที่ยวตันตายตามธรรมชาติ
1: พี่เฉียดจ้ะวันนี้จำปาเหนื่อยแล้วว่าจ้ะ
2: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราพักที่นี่แล้วกัน
3: เอาไปพวกเราคืนนี้พักกันที่นี่ไปเดี๋ยวแบ่งกันไปหาเฟิร์นมากรอกของไฟ

0: พี่เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอจ๊ะ
1: ถ้าอยู่ในเมืองก็คงไม่เชื่อแต่นี่ในป่าพี่ก็ไม่รู้จะเชื่ออะไร
0: แล้วพี่เฉียดจะอยากได้สมบัติไปทำไม

0: ามันไม่ดีจริงโบราณคงไม่บันทึกไว้หรอก
1: พี่เฉียดพี่รู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้จำปาเสียใจมากที่สุดก็คือการที่พี่ยังรักจำปาอยู่

0: อยู่จะพาจะทำอะไรอ่ะเอาปืนขึ้นมา
1: ฉันทำผิดกับพี่มามากพอแล้ว
0: จำปาส่งปืนให้พี
1: ่พี่เฉียนพี่เฉียนรักจำปาไหม
0: จำปาเอาปืนมา
1: พี่เฉียนรักจำปาไหมตอบสิพี
0: ่รักพี่รักจำปาในวันที่พี่เกลียดจำปาที่สุดมันไม่สามารถทำให้พี่รักจำปาน้อยลงเลย
1: ลาก่อนนะพี่
0: โชคดีนะที่อากาศชื้นกระสุนเลยด้าน
2: ไม่เข้าใจ
0: เฮ้ยจะทำอะไรอ่ะ
2: บอกแล้วไงว่าเราจะต้องพึ่งพาใส่กันอยู่

0: ิกเล่นปาหี่หลอกคนอีกครับ
1: ป่าเนี่ยมันมีอาถรรพ์เอ็งไม่สงสัยเลยหรือไงว่าทำไมคนถึงไม่พบสมบัติของขุนโจร
0: เพราะว่าไอ้คนที่ว่ามันไม่มีแผนที่ไง
1: หลายสิบปีที่ผ่านมาน่ะทำไมพวกเราต้องกลับมาเดินที่เดิมถ้าไม่ใช่อาถรรพ์ของป่าแล้วมันจะเป็นอะไร
0: สมบัติไงหลายสิบปีที่แล้ว

0: ถ้าฉันไม่ปล่อยแกไปแกก็คงจะถูกจับไปพร้อมกับลูกพี่แก
1: ไม่ใช่เพราะว่าข้าติดสินบนให้กับเองหรอวะ
0: ตอนนั้นถ้าฉันรู้มันมีมากกว่านี้นะเสียดายวะ
1: ความโลภของคนเนี่ยไม่มีวันที่สิ้นสุดดีนะตอนนั้นน่ะตำรวจชั้นประทวนคนเดียวที่รู้เรื่องคือเอง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ในเล็กลูกของคุณพ่อกับบุญโปรยบางเรื่องฉันก็อยากปล่อยผ่านไปบ้างเพราะถ้าจะต้องพูดซ้ำซากสาธยายก็เท่ากับเป็นการขุดเรื่องของคุณพ่อขึ้นมากระจาย
1: ทุกคนที่นี่เป็นญาติพี่เข้าใจหรือเปล่า
0: ต่อไปนี้ฉันกับเขาเดินคนละเส้นทางกันฉันจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้หญิงก็มีดีไม่แพ้ผู้ชาย
1: คิดว่าฉันจะทำอะไรคะฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากทำอะไรที่มันสมเพศหรอก
2: ไป
1: เข้าไหมไปทุกคนเข้าไปหมดแล้วไปแก้ว
3: ไปแ

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เมื่อคืนระเบิดลงหนักมากมีใครเป็นอะไรไหมในดำ
2: ไม่มีครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมตรวจสอบอีกทีนะครับ
1: ฝากดูด้วยนะ
3: คุณชมคะคุณชมคุณชมคะ
1: ว่าไงคะแม่เอียด
3: ญาติแม่จวงมาค่ะมาบอกว่าแม่จวงหนีออกจากโรงพยาบาลเขาก็เลยมาตามหาว่าแม่จวงมาที่นี่หรือเปล่าเอียดบอกไปว่าเปล่าค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ได้มาที่นี่แม่จวงจะไปที่ไหนล่ะคะ
4: คุณแก้วคุณแก้วมาดูปลานี่สิตัวใหญ่มากเลย
5: ปลาอะไรปลาดุกเหรอ
4: ปลาช่อน
5: หรือปลาบู่
4: เหมือนหัวคนเลย
5: หือ

0: จวงตาจวงอย่าไปตาจวงพอแล้วตาจวงไปไปตาจวง
1: คุณชมอยู่ตรงนี้นะคะตามไป
0: ไปไหนแล้วไวจังเลย
2: คุณแก้วคุณแก้วฮะนาจวงเป็นใครเป็นญาติเราหรอ
0: ใช่จ้ะแต่เขาไม่ค่อยชอบพวกเราน่ะโดยเฉพาะคุณชมนะรีบหานาจวงให้เจอเถอะ
3: อุ่นนาจวงตาอุ่นลูกอุ่น
1: นาจวง
3: ตาอุ่น
1: ไม่ใช่
3: อุ่น
1: นาจวงนาจวงนาจวง
0: เอาไปนาจวงนาจวงหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะนาจวงนาจวง
3: อุ่นแล้ว
0: นาจวงนาจวง
3: ส่งดอก
0: จอง
3: นะจอง
0: อีจองมาได้มึงอย่าอยู่บ

0: ณชมครับคุณดอกรักจากเราไปแล้ว
1: คุณชมเพื่อ
2: ไม่จริงไม่จริง
1: คุณชมไปคุณหนูไปด้วยค่ะ
2: Love, love, love, love, love.

0: แม่เอียดบอกว่าคุณชมจะเก็บลูกไว้ที่นี่เหรอ
1: ฉันทนไม่ได้ที่ต้องเห็นลูกเขาไปอยู่ในกองไฟ
0: คุณชมลูกเราจากไปแล้วนะพี่อยากให้คุณชมทำใจเรายังมีลูกใหม่กันได้อีก
1: นะอย่ามาพูดอะไรแบบนี้อีกอย่ามาพูดอะไรแบบนี้อีก
0: คุณชม
1: แค่ฉันที่เข้ามาเพราะฉันเห็นแก่ลูกถ้าลาเสร็จเราก็เชิญ
0: คุณชม
1: ถ้าเสร็จเราก็ออกไป

0: อวดเก่งไม่ต้องไปเผาผีทั้งแม่ทั้งลูกเก็บศพไว้ได้ยังไงในบ้านตั้งนานวิปริต
1: คุณชมเผาลูกแล้วครับ
0: ยังไงก็วิปริตอยู่ดีเก็บไว้ได้ยังไงตั้งนานสองนาปากเก่งอวดเก่งไม่รู้ตัวเลยหรือยังไงแม่ไม้แม่ล้างจะไปได้สักกี่น้ำสวัสดีนุ่นไม่ต้องเสียใจลือฟังมาลือเป็นผู้ชายลือยังมีเมียได้อีกเยอะแยะมีลูกได้อีกหลายคนลือไม่ต้องไปสนใจอีลือไม่ผิดคนที่ผิดคืออีชมนาถคนเดียวเท่านั้นมันเห็นแก่ตัวแล้วมันจะต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่อีทำให้ลูกของลือต้องตายเชื่อมา
2: ดอกรักคุณพ่อตาอุ่นน้าจวงน้าจวงไม่น้าจวงน้าจวงอย่า
3: คุณชม
2: อย่า
3: คุณชม

0: ขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ตื่นบอกแล้วว่านอนคนเดียวได้จริง
1: ได้ที่ไหนล่ะคะคุณชมละเมอ
2: คุณชมร้องไห้
0: พี่คิดถึงดอกรักถึงดอกรักคิดถึงคุณพ่อแล้วก็นึกถึงตอนที่คุณพ่อต้องเสียตะอุ่นไปคุณพ่อคงจะเจ็บปวดทรมานมากแม้กระทั่งณจวง
1: คุณชมคุณชมพูดเหมือนคุณชมไม่โกรธไม่จวงแล้ว
0: โกรธค่ะโกรธเสียใจแล้วก็แค้นใจที่สุดจะพนึกถึงหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ฉันก็เข้าใจถ้าณจวงไม่ตายฉันคงยิ่งโกรธแล้วก็แค้นใจมากๆพอมันเป็นแบบนี้ก็นั่นแหละค่ะมนุษย์เราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นเครื่องกำหนดทั้งนั้นดีค่ะดีที่คุณชมคิดได้อย่างนี้เกลียดไม่อยากเห็นคุณชมโกรธหรือเกลียดใครแม้กระทั่งคุณโสภณ
3: คุณชมคุณชมเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่คุณชมรู้ไหมตอนนี้ความทุกข์มันทำให้คุณชมของแก้วเปลี่ยนไปแก้วอยากให้คุณชมเป็นพี่สาวใจดี
2: หนูดอกรักก็คงอยากให้คุณแม่เป็นคุณแม่ชมที่ใจดีกับทุกคนตลอดไปครับ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพูดให้สติขอบคุณดอกรักนะลูกสำหรับทุกอย่างมันมีค่ามากมายเหลือเกินแล้วการจากไปของลูกมันก็ได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวลูกเองและที่สำคัญลูกได้ให้สติกับแม่ด้วยขอให้ลูกเป็นดวงจิตที่หลุดพ้นนะลูกดอกรักขอบคุณค่ะแม่เมียแก้วนี่เลย

0: ดีนะคะที่น้ำท่วมแล้วระเบิดไม่มาไม่งั้นเอียนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนค่ะ
1: จริงค่ะทำไมวันนี้เงียบจังเลยไม่รู้เด็กๆหายไปไหนกันนะคะ
0: ตายแล้วเล็กขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยทั้งหมดเลยรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
2: อีกนิดนะแม่เอียด
0: ไม่รู้ไม่นิดแล้วค่ะรีบขึ้นมาเลยค่ะคุณชมมาแล้ว
3: ฮะนี่ใครพากันลงเล่นน้ำขนาดนี้เนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยขึ้นมาทุกคนเลยคุณแก้วนี่คนแรกก่อนเลยนะทำไมไม่เอาน้องขึ้นมาตาเล็กขึ้นมาเร็วสองคนด้วยดูเด็กๆยืนเล่นกันซะเฉยนี่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะนี่
0: อย่าค่ะคุณชม
3: ใครที่ลงไปเล่นแบบนี้เดี๋ยวน้ำหลากมาพัดไปทำยังไงส้นจริงๆเลย
0: ไม่เอาค่ะคุณชมเห็นไหมคะเอียดบอกให้รีบขึ้นมารีบขึ้นมาก็ไม่ยอมขึ้นเป็นยังไงล่ะคะทีนี้คุณชมยิ่งอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่เห็นกันอยู่ว่าน้ำท่วมเลือกสวนไร่นาเสียหายเงินทองหายไปหมด
3: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแม่เอียดแม่เอียดจำไม่ได้หรอว่าตาอุ่นกับดอกรักจากเราไปเพราะอะไรฉันไม่อยากเสียใครไปทั้งนั้น
4: แก้วขอโทษนะคุณชมแก้วมัวแต่นึกสนุกพาน้องมาซน
5: ไม่ครับผมฝากขอโทษวันหลังจะไม่อยู่ที่น้ำไม่อยู่ใกล้น้ำแล้วค
3: ่
5: ะ
3: เล็กลุกขึ้นมาพี่ห่วงแล้วพี่ก็รักมากพี่ยอมทำทุกอย่างยอมแลกทุกอย่างแต่จะไม่ยอมเสียใครไปทั้งนั้นอย่าเล่นแบบนี้อีก

0: โชคดีมากเลยนะครับคุณชมที่น้ำท่วมขึ้นมาไม่ถึงที่นี่แต่เรายังพอมีข้าวสารส่งไปให้ทหารที่ฐานทัพแต่ว่าข้าวสารก็เหลือเท่านี้ครับ
1: ถ้างั้นก็ไม่ต้องขายให้ใครแล้วนะบุญเลิศเราเก็บไว้เป็นเสบียงจะดีกว่า

0: ทุกคนได้ว่าอย่าออกไปที่ไหนเด็ดขาดใครขาดหรืออะไรก็ให้บอกเดี๋ยวให้คนมาส่งเสบียงให้จะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงระเบิดข้างนอกกันนะ
1: ครับคุณชมแต่สงครามก็กินเวลายืดเยื้อเหลือเกินไม่รู้ว่าจะจบจะสิ้นกันเมื่อไหร่
2: คุณชม
0: คุณแก้ว
2: โทรเลขจากบ้านบางขุนพรหมค่ะ

0: ้นจากตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเอียดก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ทำให้ใจหายใจคว่ำได้อีกดันมาเกิดสงครามให้ในดำไปช่วยนะคะคุณชม
1: ไม่ได้หรอกค่ะแม่เอียดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครจะพากันช่วยหนีลงที่หลุมหลบภัยล่ะคะที่นี่มีแต่เด็กกับคนแก่ฉันไปแค่ไม่กี่วันจะรีบกลับค่ะคุณแก้วฝากดูแลทุกคนที่นี่ด้วยนะพี่จะไปดูคุณลุงถ้าเกิดว่าพอไหวจะพากลับมาที่นี่ด้วยกันเลย
0: ดีค่ะ
1: แม่วันคุณคะแม่นวลไม่มีใครดูแลคุณลุงอีกขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: เขาหนีไปกันหมดแล้วค่ะ
1: คุณแม่นวลที่ส่งข่าวค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่นวลฉันมาแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่นครชัยศรีด้วยกันได้ฉันก็จะพาคุณลุงอีกไปแม่นวลแม่เสมด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณชมเป็นบุญของบาปเหลือเกินที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องการเงินทองอะไรเลยค่ะห่วงคุณอีทอยากจะดูแลทั้งกว่าจะตายจากกัน
1: แม่นวลไม่พูดแบบนี้สิคะอย่าพูดเรื่องเป็นเรื่องตายเลยค่ะพูดแต่อะไรที่เป็นมงคลนะคะ
3: ค่ะคุณชม

0: ค่ะ
1: ชมมันนะ
0: ค่อยๆค่ะ
1: หรือว่ามีใครไปบอกอะไร
0: หลานตั้งใจอยากมาหาคุณลุงคิดถึงค่ะทีแรกตั้งใจจะพาคุณแก้วมาด้วยแต่รอให้สงครามสงบไม่คิดว่าคุณลุงจะป่วย
1: นิดหน่อยเท่านั้นเอง
2: ถึงขนาดต้องย้ายเตียงลงมาข้างล่างแบบนี้
0: ไม่นิดกระมังค่ะ
1: ลุงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะนี่ก็หอบหิ้วกันไปโรงหมอมาแล้วหมอตรวจดูก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก
2: ไปอยู่ด้วยกันนะคะคุณลุงไปด้วยกันหมดนี่เลยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาไม่เอาขืนต้องหอบหิ้วลุงลงเรือเมย์ไปเนี่ยก็คงจะได้ตายกันทั้งลุงทั้งหลานแล้วไหนจะแม่นวลแม่เสมอีกลุงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกนะก็แค่ป่วยกระสอกระแสะตามภาษาคนแก่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดระเบิดมาเดี๋ยวลุงก็วิ่งลงหลุมหลบภัยไปเองแหละไม่ต้องห่วงแล้วเราล่ะเป็นยังไงบ้าง

0: บายดีค่ะทุกคนที่นครชัยศรีสบายดีค่ะลุง
1: นั่นแหละนะที่ลุงอยากจะได้ยินลุงเชื่อนะว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองได้ดูแลน้องและก็บริวารได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรลำบากนะอย่าลืมนึกถึงลุงนะ
0: โอ้ลุงคิดถึงคุณลุงเสมอค่ะคุณลุงไปอยู่ด้วยกันเถอะนะคะไปเถอะนะคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องห่วงลุงนะแม่ชมคนเราเนี่ยพอถึงเวลาตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายนะลุงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแล้วนะ

0: ีบหายนะคะ
1: ไม่ต้องห่วงนะ
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้100%มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
5: คนเป็นยังไงกันบ้างอยู่กันครบไหมเมื่อวานนี้ระเบิดลงหนักมากสะพานขาดหมดเลย
6: อยู่กันครบครับทุกคนทำตามคำสั่งคุณชมไม่มีใครออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นครับพวกเราไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่แล้วครับขนาดโบสถ์ที่วัดลาดบุรณะตรงสะพานพุทธยังโดนระเบิดลงเลยครับคุณชม
7: วัดบางช้างเหนือที่สัมพลานระเบิดก็ลงกลางวัดคนตายเป็นเบื่อเลยครับคุณชมครับผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วครับผมกลัวตายครับ

0: ตกลงนายบุญเลิศกลับบ้านเลยเหรอคะ
1: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นละค่ะแม่เอียดฉันเข้าใจในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้น
0: คุณชมไม่ต้องห่วงนะคะเอียดคุยกับนายดำแล้วนายดำจะไม่ไปไหนพวกเราจะอยู่กับคุณชมเป็นตายด้วยกันเหมือนแม่หนวลแม่เสมที่ไม่ทิ้งคุณอีท
1: เอียดอย่าพูดแบบนั้นสิคะเป็นลางไม่ดีเลย
0: ขอโทษค่ะยังไงคุณชมทนดื่มยาสมุนไพรนี้ไปก่อนนะคะยาฝรั่งไม่มีเลยค่ะขาดตลาดยิ่งระเบิดลงอย่างนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยาจะมี
1: คุณชมกินยาสมุนไพรมาจะ10วันแล้วไม่ดีขึ้นเลยเหรอคะแม่เอียด
0: จะดีขึ้นได้ยังไงล่ะคะก็คุณชมเล่นไปโน่นมานี่หัวไม่วางหางไม่เว้นได้ทุกวันนะคะ
1: ก็จะให้อยู่เฉยได้ยังไงล่ะคะห่วงทุกอย่างไปหมดแม่เอียดคะบอกนายดำหน่อยนะคะว่าพรุ่งนี้ให้ไปกับฉันพี่จะไปหาลุงอีท
0: ค่ะ

ชมขอบคุณนะครับคุณชม

ลุงอีทแม่นวลแม่เสมเสียแล้ว

0: นายดำจริงเหรอที่คุณอีเป็นหนูแม่แสบ
1: ฉันเองก็ไม่เห็นกับตาหรอกนะเจ้าหน้าที่ไม่ให้ฉันเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบอกเหมือนที่คุณชมพูดทุกคนอยู่ในหลุมหลบภัย
0: ทำไมถึงโชคร้ายแบบนี
1: ้ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนที่ป้าคิดนั่นแหละโชคร้ายแต่แม่นวลกับแม่เสมไม่เคยทิ้งคุณอีทไปไหนเลยทั้งสองคนเอาตัวบังคุณอีทไว้ตลอดแล้วดินก็ถล่มก็เลยไม่มีปาฏิหาริย
2: ์ป่านนี้แม่ใหญ่คุณพ่อคงจะมารอรับลุงอีทแม่นวลแม่แสมแล้วล่ะก็เหลือแต่เรา

0: าสงครามไม่พรากพี่ไปซะก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะไม่มีวันทิ้งพวกเราทุกคนพี่สัญญา
1: เมื่อไหร่สงครามมันจบสักทีวะออกไปไหนก็ไม่ได้ข้าวของก็แพง
2: ใช่เฮียจะอดตายกันหมดแล้วเนี่ย
3: อิ่มกันแล้วเหรอเรื่องกินเหลืออย่างนี้เลยเหรอฮะอาชีวชนเฮ้ยสงครามขนาดนี้ข้าวอย่างหมากแพงคนอื่นเขาไม่มีอะไรจะกินนะถ้าเรื่องกินเหลืออย่างนี้ข้าวหลังนะว่าจะลดเหลือวันละมื้อกินให้หมดอาชีวชน
4: ครับม้า
2: ครับม้า
3: ของใครไม่ได้ขัดแคลนจริง
5: ๆม
3: าอาสวยตีแล้วดิ
6: จะให้เครือจัดสำหรับที่ไหนดีคะเฮียที่นี่หรือว่าที่ร้านคะ
3: จัดที่ไม่มีเรือหากระแดะมาเรียกหงเรียกเฮียตกปากฉีกเลย
1: มา
3: เรียกอะไรเรียกใหม
1: ่มาแต่เครือมันแค่เป็นห่วงที่เห็นว่าอ้วกกลับดึก
3: ทำไมต้องห่วงฮะ
6: ก็คนอื่นๆเขากินข้าวกันไปหมดแล้วนี่คะมีแต่คุณโสพลคนเดียวที่ยังไม่ได้กิน
3: เหรอฮะลือคิดว่าอ้วไม่รู้ใช่ไหมว่าลือเนี่ยให้ท่าลูกชายอ้วฮะอีเครืออย่าเชียวนะลืออย่าเชียวนะลือหัดเจียมกะลาหัวลือไว้ด้วยว่าลือเป็นใครลือเป็นพี่ข่าลือเป็นคนใช้ลือเป็นคนลองมือลองตีนอ้วอย่าสารแนมามักใหญ่ไฟสูงใส่หัวไปให้พ้นแล้วไม่ใช่ไปให้พ้นจากหน้าอ้วนนะไปให้พ้นจากบ้านของอ้วนอย่าให้อ้วนเห็นหน้าลืออีกไปไม่ต้องมองแล้วบอกว่าให้ไปไงแล้วฮี่ฮี
1: ่มาทำไมมาต้องไปไล่เครือขนาดนั้นด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: ก็มันให้ท่าลืออ่ะฮะแล้วเบิดลงจนไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วยังคิดได้แต่เรื่องอุบัติอีผู้หญิงหยามชาเรื่องก็เหมือนกันนะอาซอยตีอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนักมันเป็นขี้ข้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจจ้ะม้า

0: พี่คง
1: เออกูเอง
0: พี่มาทำไมมีอะไรหรือเปล่า
2: ตอนแรกกูกะว่าจะมาขอเงินมึงใช้ว่ะแต่พอกูเห็นว่าอีแก่นั่นทำอะไรกับมึงบ้างกูก็เลยเปลี่ยนใจอีเครือมึงรู้ใช่ไหมว่ากูจะทำอะไรไม่ห้ามใช่ไหม
0: พี่แก่เพคคุณมันคงไม่รู้หรอกว่าเฮียส่งผลให้กุญแจกับฉันไว้พี
3: ่ป้าเดือนนี้บัญชีไม่เดินเลยนะว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะป้าเราแย่แน่ๆ
4: แล้วจะทำยังไง
3: ว่าเราต้องลดค่าใช้จ่าย
5: ใช่ไหมไม่งั้นเราอาจจะอยู่ไม่ถึงเดือนหน้าก็ได้นะ
4: อ่ะก็โอ้มีสองคนสองหัวก็คิดสิทำยังไงก็ได้ไม่ให้ขาดทุน
3: ได้มะอาชุนจัดการเลยนะทำรายละเอียดในบัญชีส่งมาให้อัวแบบบ่อยกว่าเดิม
5: ได้ครับเฮีย
3: อัวต้องดูละเอียดเลยรู้เปล่า
6: ข้าของอาหารแน
3: ่เดี๋ยวมาจะไปไหน
4: ไปตามอาสวยตีมันต้องนัดอีเกือไว้ที่ร้านแน่แน่เลย
3: มาช่างมันเถอะม้าอติเล็กอ่ะมันโตจนมันมีเมียมีลูกแล้วตอนนี้มันเลิกกับเมียไปแล้วนะปล่อยมันไปบ้างเถอะ
4: ช่างมันได้ยังไงลือนี่ซีชัวอัวเพิ่งไล่อีเขือออกไปวันนี้อาเซตินัดมันที่ร้านจะไปเอาอกเอาใจมันอย่างนี้อัวก็เสียการปกครองหมดสิอีเขือมันแค่ขี้ข้าเรื่องอะไรอาเซติจะต้องรู้ว่าในบ้านนี้อัวใหญ่ที่สุด
3: ม้า
7: ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เอาไปขาย
2: คงอยู่ได้นานโขว่ย
0: ส่วนอีนางเพชรคุยก็ให้มันเจ๋งๆไปให้มันวิ่งจะกินไปเลยสมกับที่มันชอบดูถูกคน

0: เฮ้ย
1: เฮีย
0: มันอะไรกันเนี่ย
2: ถ้ามันฟื้นขึ้นมาเราสองคนก็ซวยสิวะ
1: แล้วถ้าเขาตายอ่ะ
3: ก็ช่างมันสิมึงจำไม่ได้เหรอมันดูถูกมึงยังไงฮะ
1: นั่นมันแม่เขาม
3: ันก็เหมือนกันละวะเพราะถ้ามันห่วงมึง
2: เหมือนที่มึงห่วงมันมันจะไม่ปล่อยให้แม่มันดูถูกมึงแบบนี้อีกเลย
4: เฮ้คนอย่างมึงอะนะ
2: เป็นได้แค่ลูกแง
3: ่มึงมันเหมาะที่จะอยู่ใต้ผ้าถุงแม่มึงเท่านั้นแหละส่วนมึงนี่คือมึงไม่ต้องฝันลมๆแรงๆอะนะไอ้เหี้ยเนี่ยจะมีใจให้มึง
2: มึงรีบไปขนของจะได้รีบไป
3: ไป
2: ยังมีฤทธิ์อีกละมึง
3: เฮ้ย
1: พี่อย่าพี่พออ
3: ีกเรื่อง
1: พ่อเราทำอะไรพ่อมาสายเลยอีกเหรออีกยังช้าเราทำอะไรลูกวัวเราทำอะไรลูกวัวกล้าต่อวัวเหรอมากกว่านี้กูก็กล้า
5: ไม่ได้
1: อ
5: ี
1: กคร
5: ั้
1: งอีกกี่ครั้ง
5: คำก็กี่ค่าสองคำก็กี่ค่ากูไม่ใช่คุณชมตรงหน้านะที่จะให้มึงหย่าได้อยู่คนเดียวอ่ะ
3: อีกครั้งอีกกี่ค่า
1: เฮียสายดิ
3: กล้าทำหนังหัว
1: จำไว้
3: หลังใหญ่ดูเหมือนน้องกู

0: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
1: ไอ้เครือไป
0: What?

0: ตั้งแต่ญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามโรงเรียนของอาก็ประกาศให้อาไปรายงานตัวทันที
1: นี่โรงเรียนก็ประกาศให้ผมไปรายงานตัวเหมือนกันครับ
0: โอ้ยดีใจเหลือเกินนะที่สงครามสงบลงได้ยังจำได้เลยนะครั้งที่ตะชุนไปซื้อยาให้อาแล้วระเบิดลงอ่ะอานี่แทบขาดใจกลัวว่าตะชุนจะเป็นอะไรไปนึกก็ไม่คิดนะบุญรักษาจริงๆลูกเอ้ยที่รอดปลอดภัยมาได้ต่อจากนี้ไปนะบ้านเมืองของเราจะได้ปกติสุขเสียที
2: ระหว่างที่รอข้าวก็เอาเรือไปบรรทุกของก่อนละกันส่วนคนงานใครที่ยังอยู่ก็ให้มาช่วยกันขายของ
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่รอผลผลิตเนี่ยก็ให้เอาอย่างอื่นมาขายด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วก็โรงสีของเราเปิดแล้วใครมีข้าวเนี่ยให้เอามาที่โรงสีของเราได้หรือถ้าเกิดว่าใครมีผลผลิตอย่างอื่นก็ให้เอามาได้เหมือนกัน
1: ครับคุณชมครับคุณชมก็รู้ว่าสงครามเอาทุกอย่างไปหมดเลยครับเราคงต้องลงทุนกันใหม่
3: พวกพ่อค้าแม่ค้าอยากจะขอกู้เงินคุณชมครับ
2: ก็เอาสิฝากในดำด้วยกันแล้วกันบอกข่าวดีกับทุกคนได้เลย
3: ขอบคุณมากนะครับทุกคนต้องยินดีมากแน่ๆเลยครับ
2: ช่วยกันนะแม่เอียม
4: ค่ะกู้เงินได้นะ
5: ทำหน้าแบบนี้แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องคุณนายเพชรคุยกับคุณโสพลใช่ไหมคะไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้กลับเถอะค่ะทุกคนรู้หน่อยเถอะค่ะเผื่อว่าบางทีคุณชมอาจจะรู้สึกสะใจนางเครือมันพาพี่ชายมาฆ่าคุณนายเพชรคุยและคุณโสพลค่ะขอโทษดีที่คุณโสพลไม่เป็นไรแต่ว่าคุณนายเพชรคุย
6: สีหม่องเท่งไปแล้ว
5: มันก็สมควรแล้วล่ะค่ะเพราะตอนที่ไปจับนางเครือมันรับสารภาพว่ามันเนี่ยมันจดไม่ได้ขนาดมันเป็นเมียคุณโสพลนะคะเนี่ยมันยังถูกคุณนายเพชรคุยจิกหัวใช้งานมันราวกับขี้ข้าคนอย่างคุณนายเพชรคุยเนี่ยตายไปซะได้ก็ดีนะคะถือซะว่ามีคนเอาคืนแทนคุณชมแล้วนะคะ

0: ณชมคะ
1: ฉันก็ไม่ได้สะใจอย่างที่แม่เนียงว่าหรอกค่ะแม่เอียงแต่ถ้าจะบอกว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยก็คงไม่ใช่
0: ก็อย่างที่คุณชมเคยบอกนั่นแหละค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีกรรมเป็นตัวกำหนด
1: มันก็ใช่ละค่ะแต่ฉันแค่ไม่คิดว่าเรื่องโหดร้ายแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวความสูญเสียไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครมันก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้นละค่ะแต่ฉันจะคิดซะว่าถือว่าฉันกับคุณนายเพคุยหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วจริง
0: ๆดีแล้วค่ะแก่ไปดีแล้ว
1: ค่ะก็เหลือแต่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องสู้ชีวิตกันต่อไป

0: ัสดีจ้า
1: คุณจรูนสวัสดีค่ะ
0: แม่เนียงใช่ไหม
1: เนียงเองค่ะ
0: มีอะไรเหร
1: อคือเนียงอยากจะรู้อะไรนิดนึงนะคะคุณครูคือตอนนี้ครูจรูนเนี่ยทำธุรกิจอะไรกับคุณชมอยู่หรือเปล่าคะ
0: ชมไหน
1: ก็คุณชมมานาดลูกคุณทองทศไงคะที่เป็นเจ้าแม่เงินกู้นะคะคือว่ามีคนเขาเห็นนะคะว่าคุณชมเนี่ยไปดูบ้านครูชุนแล้วก็ยังมีคนเห็นอีกนะคะว่าครูชุนก็เข้าออกเที่ยวไล่เที่ยวคือที่บ้านคุณชมนะคะเนียงก็เลยอยากจะรู้ว่าครูชุนกับคุณชมเขามีอะไรกันหรือเปล่าคะ
2: ครูชุนค่ะพอดีไปดูบ้านเขาก็เลยรู้จักกัน
3: ในดำแอบตามไปดูหน่อยนะว่าคุณแก้วไปไหนไปกับใครและไปทำอะไรฉันอยากรู
4: ้นายจำนงอยู่ไหม
2: ฉันจะคุยเรื่องคุณแก้วน้องสาวของฉันเราก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วจะทำอะไรก็ต้องคิดติดรองให้มันดีซะก่อนขอเวลาให้เราได้ทำความรู้จักฉันไม่อยากผิดหวังซ้ำอีก

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพ

และเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: สมอดเอานมอุ่นๆมาให้คุณเล็กค่ะเมื่อเย็นไม่มีใครทานข้าวเย็นกันเลยค่ะ
1: สมอดเอานมไปเก็บเถอะจ้ะฉันไม่หิว

0: ฉันไม่เข้าใจคุณเล็กเลยถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วคุณเล็กจะทำกับท่านชายแบบนี้ทำไม
1: นั่นสิฝ่ายท่านชายก็เงียบจนเกินไป

0: จะรีบไปดูว่าฉันหนีไปไหนหรือเปล่าแล้วสิไม่ต้องห่วงหรอกที่นี่บ้านของฉันฉันไม่หนีไปไหนหรอกฉันขอคุยกับเธอหน่อย
1: เอาไงดีพี่พี่บางพี่เมืองก็ตายหมดแล้วพวกเราไม่เหลือเงินเลยหรือเราจะกลับไปหานายกันดีล่ะพี
2: ่ไม่กูจะไม่มีวันคานกลับไปหาคนเห็นแก่ตัวอย่างมันขนาดพี่บางรับใช้มันมาตั้งนานมันยังปล่อยให้พี่บางตายเลยมึงคิดเหรอว่ามันจะเห็นใจพวกเราพี่บางต้องมาตายเพราะไอ้ประหลาดพลสวรรค์เดี๋ยวประหลาดพี่บางเปิดทางให้พี่เพิ่มเร็วไรแล้วนะพี่มันเป็นคนยิงพี่ป่าเพราะฉะนั้นไอ้ประหลาดพลสวรรค์มันต้องระบบชดใช
3: ้ไม่ควรคุณจะคุยกับฉันเรื่องอะไร
0: ฉันรู้ว่าที่เราสองคนแต่งงานกันเพราะพินัยกรรมของท่านพ่อของเราทั้งสองคนแต่เราก็มีข้อตกลงกัน
3: ใช่เมื่อเราแต่งงานครบ1ปีเราก็จะหย่ากัน
0: ข้อตกลงนั้นเป็นอันยกเลิก
3: คุณจะไม่ยอมหย่าหรอก
0: เปล่าฉันจะยอมหย่าให้เธอทันทีเมื่อเธอพร้อมถ้าเธอพร้อมจะหย่ากับฉันวันนี้เราก็จะหย่ากันวันนี้เลย

0: ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหนอาจจะยากเกินที่จะทำให้เธอเปิดใจให้กับฉันแต่จะขอลองทุก
1: เมื่อกี้ประจักษ์โทรมาบอกว่าท่านอธิบดีเรียกพบด่วน

0: ไทยของเรา
1: ชัยทัศน์ชัยทัศน
0: ์ขอ
1: แม่ได้ยินว่าลูกจะหย่าใช่ไหม
0: ยอมให้ฉันได้พิสูจน์
2: ครับ
0: ขอแค่เธอได้ลองดู

0: ท่านนี่ครับท่านนี่เป็นหลักฐานโฉนดที่ดินพระประแดงครับรายละเอียดระบุไว้ว่าเป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างครับท่าน
1: แต่โรงเก็บฝิ่นนั่นท่านชัยทัศน์อาจจะให้คนเข้าไปสร้างก่อนที่จะขออนุญาตก่อสร้างกับทางการก็ได้นะครับ
0: ถ้าเกิดว่าพวกท่านยังมีข้อสงสัยอยู่ท่านอธิบดีสามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะครับและผมรับรองนะครับว่าท่านจะไม่เจอผู้รับเหมาคนไหนที่รับงานจากท่านชัยทัศน์และบริษัทปางไม้นันนังคูลอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่ามีและรับมาจากใครอันนั้นก็คงต้องเป็นหน้าที่ของปลัดที่จะไปสืบดูว่าคนคนนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านชายเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยครับไม่ใช่ผู้ต้องหายังไงท่านอธิบดีช่วยยกเลิกการกักตัวท่านชายและให้เจ้าหน้าที่หยุดการทำงานในวังด้วยนะครับ

0: ท่านชายแกสบายใจได้แล้วนะตอนนี้แกพ้นจากการเป็นผู้ต้องหาแล้วท่านอธิบดีตกลงที่จะถอนเจ้าหน้าที่ออกจากวังเรียบร้อยหมดแล้วนี่แกไม่ดีใจหน่อยหรือวะ
1: ฉันจะหย่ากับนรีรัต
0: น์อะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆแกถึงอยากจะหย่านี่แกรักคุณเล็กมากไม่ใช่เหรอ

0: ว่าฉันรู้แล้วว่าต่อให้ฉันรักเขามากแค่ไหนหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองมากเพียงใดเขาก็ยังมองว่าฉันเป็นคนเลวในสายตาเขาอยู่ดีลบแล้วแกช่วยเตรียมเอกสารเรื่องหย่าให้ฉันให้พร้อมหน่อยนะฉันจะหย่ากับนายรัฐทันทีที่เขาต้องการ
1: ทำไมท่านถึงตัดสินใจปล่อยท่านชายได้ง่ายแบบนั้นนะครับ
2: คุณไม่ได้ยินเหรอว่าที่ทนายประจำตัวท่านชายที่ทัดพูดถ้าเราขืนฟ้องท่านชายไปแบบนี้ขึ้นศาลไหนๆก็มีหวังหลุดหมดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปหาหลักฐานที่มันแน่นหนามัดตัวท่านชายให้หลุดจากคดีมาให้ได้ก่อนเข้าใจไหม
1: เจ็บใจจริงๆเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งท่านชายก็มีหลักฐานเพื่อจะหลุดพ้นจากคดีทุกครั้งเลย
3: คุณพศวรรษคุณประหลัดเคยคิดไหมครับว่าเราอาจจะเข้าใจท่านชายผิดจริงๆก็ได้ถ้าดูจากหลักฐานในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับท่านชายและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้าสินเถื่อนตัวจริงก็ได
1: ้แต่เรายังเชื่อว่าท่านชายที่ทัดเป็นหัวหน้าใหญ่ของการค้าสินเถื่อนจริงๆเล็กพอดีเราบังเอิญได้ยินที่ท่านชายคุยกับเล็กอะว่าท่านชายจะหย่ากับเล็กใช่ไหมเราดีใจแทนเล็กจริงๆเลยนะเล็กจะได้ออกจากวังนั้นสักที

0: ังขอนั่งด้วยคนนะคะพี่ชายทัศน์คะดีแล้วล่ะค่ะที่พี่ชายทัศน์จะหย่ากับยีเล็กเล็กเขาไม่ใช่คนดีอะไรอย่างที่พี่ชายทัศน์คิดหรอกนะคะตอนสมัยเรียนเนี่ยเขาเคยผลักรุ่นน้องคนนึงตกน้ำนี่เกือบตายเลยนะคะ
1: หยุดพูดให้ร้ายนะนีลาได้แล้วหญิงขวัญพี่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนผลักเด็กผู้หญิงคนนั้นตกน้ำ
0: มันต้องเล่าเรื่องวันนั้นให้พี่ชายทัศน์ฟังแน่ๆยังไงพี่ชายทัศน์ก็จะอยากมันอยู่ละฉันก็จะกลายเป็นภรรยาคนต่อไปของพี่ชายทัศน์แทนนะ
2: ชายทัศน์ชายทัศน์แม่ว่าลูกตัดสินใจถูกแล้วนะที่อยากกับแม่นารีรัตน์ต่อไปลูกจะได้มีอิสระในการเลือกคู่ครองตัวเองไม่ต้องทำตามพินัยกรรมของพ
3: ่อแต่ผมเองก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับเขาครับท่านแม่ในเมื่อแต่งแล้วไปกันไม่ได้การหย่าก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนครับ
2: ก็น่าล่ะสิก็มันคนละชนชั้นกันน่ะมันไม่เหมือนหญิงขวัญหรอกนะ
3: ผมไม่รักน้องหญิงขวัญผมไม่ได้รักแล้วก็ไม่มีวันรักด้วยผมขอตัวนะครับ
2: ต่อไปนะปลัดนั่นมันก็จะไม่ได้อยู่ใต้ชายคานรังคูนอีกต่อไป

0: เล็กจะหย่ากับท่านชายจริงๆใช่ไหมหย่าตอนนี้ก็ดีนะเล็กตอนที่เรามีหลักฐานแน่นหนามามัดตัวท่านชายได้อีกรอบเล็กก็จะได้ไม่ต้องมีมนทินไปด้วย
1: วัดคิดว่าเราจะมีหลักฐานมัดตัวเขาจริงๆใช่ไหม
0: ทำไมเล็กพูดแบบนั้นน่ะอย่าบอกนะว่าเล็กเริ่มจะไม่มั่นใจว่าท่านชายเป็นหัวหน้าขบวนการค้าเป็นเถื่อนอย่างที่ประจักษ์เขาพูดอ่ะท่านชายเป็นพวกมันแน่ๆนะเล็กเพียงแต่ท่านชายเขาฉลาดเป็นกรดแล้วก็พรบทนายของท่านชายก็เคี่ยวลากดินมากเราถึงยังไม่มีหลักฐานไงเล็กแต่ไม่ต้องห่วงนะสักวันท่านชายเขาจะพลาดแล้วเราก็จะมีหลักฐานมามัดตัวเขาเชื่อเราสิเล็ก

0: พี่ใบกินอะไรหน่อยเถอะพี่ไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วนะ
1: กูกินไม่ลงกูเสียใจที่พี่บางต้องมาตายอย่างนี้กูมีกันแค่2คนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกมึงไม่เสียคนในครอบครัวไปอย่างกูมึงไม่เข้าใจหรอกรู้แล้วว่าจะแก้แค้นในพศวรรษยังไง

0: ับทำไมกลับเร็วจังล่ะคะ
1: อุตส่าห์ทำไมตาแดง
0: ๆพอดีเมื่อกี้อุตส่าห์ไปบอกหอมมานะคะ
1: นึกว่ามีใครทำให้น้องสาวของพี่ต้องร้องไห้นะถ้ามีใครทำให้น้องสาวของพี่เสียใจพี่จะไปจัดการมันเลยเล็กจะอยากกับท่านชายแล้วนะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริง
0: พี่วัดอุตส่าห์รู้นะคะว่าพี่วัดกำลังคิดอะไรอยู่อะแต่ตราบใดที่พี่เล็กยังไม่เซ็นใบหย่าพี่เล็กกับท่านชายอธิทัศน์ก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ดีนะคะ

0: เธอมีอะไรหรือเธอมีหลักฐานอะไรจับฉันได้แล้ว
1: เปล่า
0: อ้าวแล้วเธอเข้ามาที่นี่ทำไมหรือเธอจะนัดวันยาฉันขอเวลาอีกสัก 2-3 วันได้ไหมฉันกำลังให้พะลบเขียนเรื่องยาให้อยู่แต่ถ้าเธอร้อนใจนะฉันจะรีบเร่งเขาให้
1: มันไม่ใช่แบบนั้น
0: แล้วเธอเข้ามาที่นี่ทำไม
1: คุณบอกฉันอีกทีได้ไหมก็คุณไปที่พระประแดงทำไม
0: ฉันบอกเธอไปหมดแล้วแล้วเธอก็ไม่เชื่อฉันเธออยากจะเชื่อในสิ่งที่เธออยากเชื่อฉันก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะต้องตอบคำถามเธอไปอีกทำไมถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วออกไปเถอะ

ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปใกล้มากแค่ไหน

ทางยอมให้เธอได้เห็นใจสักวันจะทำให้เธอหันมาอยู่ในสายตาเธอทุกวันจะยอมทำทุกอย่างให้

0: ขอแค่เพียงแต่ใจบอก
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่น

0: ให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์

0: หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ท่านนายครับผมจะไปอยู่บ้านพักหัวหินสักพักนะครับ
3: ใช่ท่านจะไปทำไม
2: ผมอยากอยู่คนเดียวเงียบๆสักพักครับ
3: ให้นายถนอมไปด้วยไหม
2: ไม่เป็นไรครับที่นั่นก็มีนายก่อนแล้วเมียคอยดูแลผมอยู่ครับผมไปนะครับท่านแม่

ฉันฝากดูแลบ้านด้วยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลับมาที่นี่อีกทีเมื่อไหร่มาฝากสมอนดูแลคนเล็กด้วยล่ะ

0: าจะเป็นไหนของเขา
1: หล่อนออกจากวังนี้ไปได้นะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกฉันจะไม่ทนให้หล่อนมาหยามเกียรติลูกชายฉันแล้วก็ราชสกุลนลังคุณอีกต่อไปออกไปได้ละไป
2: ฉันว่าเธออ่ะอย่าอยู่ที่นี่ต่อไปเลยนะในเมื่อพี่ชายทัศน์เขาพร้อมที่จะหย่าขาดจากเธอแล้วเธอจะหน้าหนาทู่ซีอยู่ที่นี่ต่อไปทำไมในเมื่อคนที่ขึ้นชื่อว่าสามีเนี่ยเขาไม่ต้องการเธอแล้ว
1: สิ
3: เฮ้คะ
1: ไปดูมันเก็บของแล้วก็คอยดูให้แน่ใจว่ามันออกไปจากวังเราจริงๆหรือเปล่า
3: ได้เพคะเรื่องนี้ชอบ

0: กระเป๋าไปไหนอะ
1: ไปไหนฉันไม่รู้รู้แต่ว่าแม่นั่นน่ะถูกเฉดหัวออกจากวังเอานี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าท่านชายอะขอหย่ากับแม่นั่นแล้วจ้ะกูกู

กลับบ้านนะสมรสมรฉันขอบใจสมรมากนะสมรดีกับฉันมากเลยฉันต้องคิดถึงสมรมากแน่ๆ

0: นี่คุณแม่ก็จะไปไหนกันวะน่ะนางหมอนี
1: ่กลับบ้าน
0: อะไรกันวะเนี่ยถ้าชายเขาไปหัวหินไม่มีกำหนดกลับ
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนางสีมันบอกว่าท่านชายขอยาคุณแม่ฉันไม่อยากเชื่อเลยแก
0: เปลี่ยนไปไม่ได้หรอก

0: ุตสะ
1: หายไปไหนแต่เช้า

0: จอไหมวะ
1: ไม่เจอเลยครับนายแล้วนายดูเวลาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
0: ดูในรถนี่แหละก่อนที่จะมียิงกัน
2: มาดูเสร็จแล้วเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าม
0: ีไหมวะ
1: ไม่เจอครับนาย
0: จะหายไปได้ยังไงวะ

ไมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนี่หิ้วกระเป๋ามาด้วยทำไมอ่ะ

0: ะกลับมาอยู่บ้านเราแล้วค่ะ
1: ฮะอะไรนะ
0: เล็กจะหย่ากับท่านชายค่ะ
1: เฮ้ย

0: ท่านชายไปหัวหินไม่มีกำหนดกลับ
1: ใช่แล้วครับคุณพลบ
2: อะไรนะแม่เล็กจะหย่ากับท่านชายอย่างนั้นเหรอ
3: ค่ะ
2: มันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วหนูไปทะเลาะกับท่านชายด้วยเรื่องอะไรมันร้ายแรงถึงขั้นแตกหักจนต้องหย่าขาดจากกันเลยงั้นเหรอไหนเล่าให้ย่าฟังสิแม่เล็ก
4: ทำไมคุณย่าต้องคิดว่าเล็กเป็นคนผิดตลอดด้วยคะตั้งแต่เล็กจนโตย่าเคยมองเล็กในแง่ดีบ้างไหมคะ
2: แม่เล็ก
1: ย่าครับเดี๋ยวผมไปคุยกับน้องให้เองครับ
2: ฉันพูดอะไรผิดใช่ไหมเ
5: ออคุณเล็กเธอยังอารมณ์ไม่ปกติเจ้าค่ะแล้วก็ยังขุ่นใจคุณท่านเรื่องในอดีตเอิบว่าตอนเนี้ยคุณท่านพูดอะไรไปเนี่ยคุณเล็กท่านก็ไม่ฟังค่ะปล่อยให้คุณใหญ่ไปคุยกับคุณเล็กแบบพี่น้องดีกว่าไหมเจ้าค่ะ
2: ฉันปวดหัวนี่ปัญหาเรื่องพ่อใหญ่นี่ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ยังเกิดปัญหาของแม่เล็กขึ้นมาอีกทำไมชีวิตของฉันมันถึงได้ยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างนี้ฮะเออ
1: ใจเย็นก่อนสิยายเล็กคุยกับพี่ก่อนมีปัญหาอะไรกันทำไมเล็กถึงจะอยากกับท่านชายล่ะเล็กรู้ไหมว่าท่านชายรักเล็กมากขนาดไหน
3: รักเหรอ
1: ใช่ท่านชายบอกพี่เองว่าจะดูแลและปกป้องเล็กด้วยชีวิต
6: สวัสดีคุณใหญ
1: ่สวัสดีกระหม่อม
6: คุณพศวัตรเป็นไงบ้างถูกวางยาพิษแน
1: ่แน่กระหม่อมกระหม่อมก็เป็นห่วงน้องสาวไม่ได้ทำงานอันตรายกันเหลือเกินดีนะกระหม่อมที่คุณย่าไม่รู้เรื่อง
6: คุณใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันขอสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณเล็กด้วยชีวิตของฉันเอง
1: คุณพ่อคิดไม่ผิดจริงๆที่ทำพินัยกรรมสั่งเสียให้ยายเล็กแต่งงานท่านชาย
6: และฉันจะไม่ทำให้คุณพ่อของคุณใหญ่ผิดหวังเลย
1: ถ้าท่านชายไม่รักเล็กท่านชายคงไม่พูดอย่างนี้ให้พี่ฟังหรอก

0: จะเอามันไปขายกูอยากเห็นหน้าไอ้ปลัดพศวรรษเวลามันรู้ว่าน้องสาวมันถูกขายเข้าไปในซอกแล้วมันคงจะเจ็บแทบกระอักเลือดสาสมกับที่มันฆ่าพี่ชายกู
1: เฮ้ยเออรีบจับมันเร็ว

0: างพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าทำมันพี่เดี๋ยวเสียราคาหมดพี่ใบทำถ่ายก่อนเถอะอันเนี้ย
1: ใจขึ้นหรือยัง
2: พี่ใหญ่นี่เป็นพี่ที่น่ารักที่สุดในโลกเลย
3: เล็กมัวแต่สนใจแต่เรื่องงานแล้วก็เรื่องของตัวเองจนลืมถามไปเลยว่าตอนนี้ชีวิตของพี่ใหญ่เป็นไงบ้าง
1: คุณย่าจะให้พี่มันกับคุณบูชา
3: อะไรนะ

ถ้าคุณพศวรรษมีใจเป็นกลางบ้างเนี่ยเราคงไขคดีได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่และการที่คุณพศวรรษไม่เป็นกลางเพราะคุณมีอคติต่อท่านชายคุณพศวรรษอิจฉาที่ท่านชายได้แต่งงานกับเปิดนรีรัตน์

0: ฉันลงทุนแรงกายแรงใจไปขนาดนี้ถ้าฉันอยากทุกสิ่งที่ฉันทำมาก็จะสมแล้ว
1: หมายความว่ายังไง
0: หมายความว่าถ้าฉันเป็นม่านสมบัติทุกอย่างของนารางคุณก็จะตกเป็นของฉันและฉันก็จะได้กำจัดตัวการค้าฟินเถื่อนในเวลาเดียวกัน

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากเรื่องและติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้อีก Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: เป็นคนเลือกเพลง
7: ลาจากกันครั้งนี้
6: คน Spotify เขา

0: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนไบเบิลวิชพาดไปกินเที่ยวปากคลองตลาดเริ่มที่คาเฟ่ขนมไทยสุดป๊อปแล้วไปอร่อยกับโจ๊กเนื้อทอดและสปอยความสนุกก่อนดูจริงที่หยดสมิงเขาขวางห้ามพลาดเลยนะคะ
1: พี่ค่ะคริสไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริสไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคน
2: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดไม่ใช่เรื่องจริง
3: มีอะไรกับน้องเบล
4: นายพอจะรู้จักคนชื่อโป่งที่เป็นเพื่อนน้องเบลป่ะ
5: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๊บะคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
5: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
9: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมไ
9: ห
11: ม
9: ใหม่ Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: นิดเดียว
15: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเก
18: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: ชื่ออะไร
1: ไม่เคยจะรักใคร
2: ฉัน
1: ก็เพราะฉันเก็บไว
2: ้แชนวน
0: เรียกผมว่าเหล่าเปิ้ล

0: อาหารน่าทานจังเลยนะครับคุณป้าทำเองทุกอย่างเลยหรือเปล่า
1: ก็
2: แม่ช้อยนางรำน่ะหรอจะมาสู้ป้าคำแดงฟ้อนเงี้ยวตอนย้อนตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
3: เอาใหญ่ก็งั้นเอาดิจ้ะใหญ่แล้วนี่ทะเลนะ
2: นี่ครับข้าวเหนียวโอ้โห
4: แต่ป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าอาหารมื้อเนี้ยจะถูกปากคุณเขตหรือเปล่า
0: ผมก็ทานได้ทุกอย่างแหละครับจริงได้นั่งทานกับภรรยาแสนสวยยิ่งเจริญอาหารเข้าไปใหญ่ชอบทานไส้อั่วครับแล้วแพรเขาก็ชอบทานน้ำพริกหนุ่มกับแตงกวา

0: าฬิกาพกสวยดีนะพาไปได้มาจากไหนอ่ะเหมือนนาฬิกาเรือนที่พายอยากได้ที่อเมริกาเลยอ่ะ
1: พายจำไม่ได
0: ้พายโกรธเขตจนแกล้งลืมต่างหาก
1: เขตกินข้าวเสร็จแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะ
0: เขตว่าเรามาพูดกันดีๆเถอะพายจะทรมานเขตแบบนี้ต่อไปเลย
1: เราที่พายต้องทนเจ็บปวดเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเขตอ่ะมันนานแค่ไหน
0: แต่เขตขอโทษเขตผิดไปแล้วขอโอกาสเขตให้เขตแก้ไขในสิ่งที่เขตเคยทำผิดพลาดกับแพรเถอะนะ
1: นี่แม่กับพี่ภาคยังไม่ได้บอกเขตใช่ไหมแพรจะขอหย่า
0: เขตรักแพรเป็นไงเขตก็ไม่เลิก

0: กับแพร
1: แพรให้อภัยเขตได้นะแต่ยังไงเราก็ไม่เหมือนเดิม
0: ไม่จริงแพรยังรักเขตแพรไม่หวังเลิกกับเขตอะ
1: แพรอาจจะเป็นใครในอดีตแต่ปัจจุบันแพรก็คือแพร
0: ผมรักแพรผมรักแพรถ้าเป็นบ้าแพรผมคิดถึงแพร
1: เขตเขตขับรถชนกำแพงบ้านตัวเองขนาดตัวเองเขตยังไม่รักเลยแล้วเขตจะมารักแพรได้ยังไง
0: ผมสัญญานะแพรผมจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอีกผมเข็ดแล้วจริง
1: ๆกลับไปเถอะเขตแพรมีอะไรต้องทำเยอะเลย
0: ผมศึกษางานใหม่เสร็จแล้วตอนบ่ายผมว่าง
1: งานใหม
0: ่คุณมานพอ่ะเขาอนุญาตให้ผมย้ายมาทำงานที่โรงงานสาขาเชียงรายผมจะได้อยู่ใกล้ครอบครัวมากขึ้นผมย้ายมาก็เพื่อแพรเพื่อยืนยันกับแพรว่าผมจะมีแพรคนเดียวเท่านั้นเนี่ย
1: เขตแพรอยากอยู่คนเดียว
0: แพร
1: ไม่ต้องตามมานะเขต

0: แกว่าแพรขอหย่าเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากจะให้แกใจเย็น
1: เย็นนะเขาเก็บไว
2: ้ค่ะอันนี้วันที่น้องมาโหนกระแส

0: เสียดายวันนั้นน่าจะให้เซ็นโต๊ะไว้หน่อย
1: โอ้ค่ะใช่
0: น่าจะเซ็นโต๊ะเอาไว้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: โต๊ะกลมของ

0: โต๊ะผมเป็นเจ้าของพี่โชตนะพี่หมวย
1: โต๊ะกลมของพี่หนุ่มของพี่หนุ่ม
0: เออพี่หมวยบอกโต๊ะกลมนี่พี่ตกใจนะ
1: อย่ามาโต๊ะหัวหน้าแส
0: พอโต๊ะกลมแล้วสะอึกไปเนี่ย
1: เดี๋ยวคนเข้าใจผิด
0: เดี๋ยวคนเข้าใจผิดบอกเอ๊ะโต๊ะกลมของตะโชตนะของสมีโชตไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: นี่โต๊ะกลมของพี
1: ่ค่ะ
0: แม่พี่หมวย

0: เดี๋ยวต้องเชิญน้องมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ True Excite ค่ะสำหรับคลิปภาพที่ทำให้เราได้ชมความสามารถ

ของน้องค่ะท่านผู้ชมที่อยากชมรายการฉบับเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์พร้อมกับบรรยายภาษาไทยเดี๋ยวรอชมได้วันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัสที่24กันยายนนี้ทางช่อง True Excite เวลาบ่าย3โมงหรือจะเลือกชมผ่านแอป True Vision Now ก็ได้เวลา2ทุ่มนะคะ

0: ก็จะได้ชมแบบเต็มๆเลยค่ะนี่เราให้ดูได้บางช่วงบางตอนของการแสดงที่คุณพ่อคุณแม่ที่ไปเชียร์นะคะน้องสวยมากมาในชุดสีแดงค่ะ
1: ใช่นี่คุณพ่อ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นนักตะกร้อคุณผู้ชมชอบเตะตะกร้อเป็นชีวิตจิตใจเลยนะฮะแล้วคุณพ่อเองก็เป็นคนชอบเพลงร็อก
0: ค่ะ
1: นะแต่เล่นกีตาร์ไม่เป็นร้องเพลงก็ไม่เป็น
0: ค่ะ
1: แต่อยากให้ลูกเองเนี่ยได้เหมือนกับมีวิชาติดตัว

0: ตอนแรกก็เลยพาไปคิดว่าจะไปรำไทย
1: ค่ะ
0: จะไปรำไทยจะไปอะไรก็ได้ปรากฏว่าเขาเต็มหมดแล้วคุณพ่อก็เอ๊ะจะทำยังไงดีไอ้วิชาเสริมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเหลือ

0: แค่นี้เหลือเรื่องของกีตาร์เนี่ย คุณพ่อก็เอาเหลือกีตาร์กีตาร์กับกีตาร์ไม่งั้นก็ไม่มีอะไรให้น้องเรียนละ
1: ค่ะ
0: ก็ไปหาซื้อกีตาร์มาตวง

พันกว่าบาทคุณผู้ชมแล้วก็ไปให้เนเน่เนเน่บอกเอาจริงนะพ่อหนูเนี่ยไม่อยากเล่นกีตาร์เลยใจไม่ได้อยากจะเล่นเลย

0: แต่เนเน่บอกพอจับกีตาร์เท่านั้นแหละไม่อยากวางอีกเลยเพราะรู้เลยว่านี่คือชีวิตของเธอ
1: ค่ะ
0: จากตอนแรกที่รู้สึกว่าไม่ใช่แต่

0: พอได้จับได้สัมผัสได้เรียนรู้แค่วันแรกเนี่ยคือเธอบอกเธอติดเลย
1: ไม่วางเลย
0: ไม่วางอีกเลยคือเธอรักเลยแล้วหลังจากนั้นยึดมาตลอดจนกระทั่งมาช่วงโควิด

พอช่วงโควิดช่วงแรกๆเธอเล่นกีตาร์โป่งคุณผู้ชมแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เพราะเหมือนกับเขา work from home เรียนหนังสือไม่ได้เธอก็เลย

0: ลี่ยนคือพ่อเนี่ยก็เลยไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาให้น้องได้ลองหลังจากนั้นน้องก็เริ่มเรียนรู้เรื่องกีตาร์ไฟฟ้าและในช่วงนั้นเองเนี่ยก็น้องเองก็เหมือนกันไม่ได้ทำอะไรคุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปเปิดหมวกแล้วกันที่ตลาดแห่งหนึ่งนะก็ไปขอที่เขาเขาบอกเอาที่ตรงนี้แหละมันไม่มีมันมีว่างๆอยู่ตรงเนี้ยน้องก็ไปตอนแรกพ่อบอกน่าจะได้วันละ200-400ก็โอเคแล้วบอกวันแรกได้ไปโอ้โห
1: ได้หลายตังค์เลย
0: หลายตังค์เลย

0: เขาบอกหลายพันเลยด
1: ี
0: ใจมากตอนนั้นไม่น่าเชื่อวันนี้ก้าวมาถึงตรงนี้แล้วเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยก็มีแมวมองเจ้า

0: เรียกแมวมองได้ป่ะก็คงไม่ใช่นะเป็นบุคคลที่มาเที่ยวเมืองเป็นฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาเห็นน้องเล่น
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดหลังจากนั้นก็รู้สึกประทับใจก็เลยมีการพูดคุยกับทางตัวพ่อกับตัวน้องแล้วก็มีการต่อความฝันมาเนี่ยแหละฮะจนกระทั่งถึงวันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เท่าที่จำได้ที่เคยสัมภาษณ์น้องนะ

0: ถ้าใครอยากรู้ประวัติเนเน่ไปหาดูในหนกระแสได
1: ้ค่ะชื่นใจภูมิใจเดี๋ยวรอลุ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: เนี่ยนะน้องเอ้ยพี่เองก็ยิ้มแก้มปิหน้า

ฝนก็ตกนะที่ช่อง3เนี่ยเอาลองดูภาพนะเรามีภาพอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ทาวเวอร์แคมนะกล้องจากข้างบน

0: ช่อง3ครับนี่ฮะ
1: มองไม่เห็นเลยอีกฝั่ง
0: นี่ฮะ
2: หน
0: ้
2: าช
0: ่
2: องน้ำท่วม
0: หน้าช่องน้ำท่วมแล้วชิปแล้ว
1: ค่ะวันนี้ยัง23อยู่นะคะ
0: ยังไงเนี่ย

0: นี่ไม่เห็นตึกไม่เห็นอะไรกันแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่ตกมันนานมากนะครึ่งชั่วโมงกว่านะมันตกตั้งแต่ตอนเราก่อนก่อนเราเข้าข่าว
1: ก่อนเข้าใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมก่อนเข้าข่าวแล้วก็ตกแล้วนะเราเข้าข่าวคือ
1: 11 โมง
0: 11 โมง 10เพราะเราเป็นคนตรงเวลาซะด้วย

0: 11:10
1: ค่ะ
0: นี่มัน
1: จะเที่ยง10แล้วค่ะก็เกือบชั่วโมง
0: เกือบชั่วโมง
1: ค่ะแต่ตกก่อนเราเข้ารายการตกปล่อยๆนิดๆ นะคะไกลๆนี่มองไม่เห็นเลยนะคะ
0: ผมจำได้เลยว่าตอนนั้น

0: พี่หมวย
1: ค่ะ
0: หลายปีมาแล้วว่าเคยมีบอกว่าพายุจะเข้าจำได้ไหมเราต้องมานั่งทำรายการพิเศษกันเลยอ่ะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่ามันอ่อนกำลังอ่ะพอมันเข้าไทยแล้วมันอ่อนกำลังหมวยจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นน่ะต้องทำสดกันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ยังจำได้อยู่เลยอ่ะตอนนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นพายุอะไรสักที่หนึ่งอ่ะที่มันจะเข้าไทยอ่ะกำลังจะเข้าไทยแล้วก็โอ้โหต้องเปิดอะไรดูกันดูแบบโอ้โหแล้วก็มีการตั้งโต๊ะนั่งแบบสดกันเลยว่ากำลังจะเข้าไทยแล้วสุดท้ายมาปุ๊บงอบหายไปแต่อันเนี้ยนี
1: ่ค่ะ
0: ก็เป็นในมุมของสองมุมนะคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆก็เตรียมการไว้ก็ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะคือแต่ก็อาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมการ
1: ค่ะ
0: จะพูดยังไงดี
1: ก็เตรียมการแต่ว่าไม่ตื่นตระหนกถึง

0: ถึงขั้นที
1: ่แต่อีเนี่ยตลกมาก
0: พี่หนุ่มวางแผนแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะเดินทางยังไง
1: เออจะเดินทางยังไงจะเอายังไง
0: เนี่ยใช่ก็ต้องวางแผน
1: ตลกไหม
0: ไม่ตลกค่ะเพราะว่าเราก็ต้องออกมาทำงานใช่ไหมคะเราก็จะได้วางแผนการเดินทางว่าถ้าน้ำท่วมเราต้องใช้เส้นทางไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีเสียงร้องอธิบดี
1: ฟังเสียงร้องหน่อย

0: ว่าพื้นที่ของ
1: เนี่ยพอมีข้อมูลมีเพจมีนู่นมีนี่เขาออกมาเตือน
0: ครับ
1: กรมอุตุเตือนช้าตลอด
0: ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับคือในเคสนี้นะครับกรมมีการประชุมตั้งแต่วันที่21เรามีประชุมทุกวันทั้งตอน10โมงเช้าเพื่อจะประเมินสถานการณ์นะครับและเราก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนวันที่21นะครับก่อนที่บางเพจจะเอาข้อมูลของเราไปประกาศและหลังจากนั้นเมื่อกรมตั้งเป็นมาประกาศคือเตือนภัยขึ้นมาปั๊บกรมจะตั้งวอร์รูมตามสถานการณ์ทุกวันพรุ่งนี้เลย24นะครับก็จะเป็นโซนพื้นที่สีแดงนี่แหละที่จะมีฝนเกินระดับที่เป็น100กว่ามิลลิเมตรอันนี้24ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่า3วันเนี้ยนะเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกในส่วนสีแดงนะครับ
1: 24ถึง26เนี่ยจำเป็นเลยไหมว่าฉันที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกต้องซื้อของตุนแล้วตอนนี
0: ้ต้องประเมินเป็นรายพื้นที่นะครับไม่ใช่ภาคตะวันออกทั้งภาค
2: โอ้โหขอดูภาพทีได้ไหมฮะดูภาพแผนที
3: ่
2: แผนที่น่าสนใจเมื่อกี้ข้างหลังอะ
3: วันที่24เห็น
2: ไหมเนี่ยนะฮะ24มันจะแดงไอ้ตรงปลายทางนั้นมันคือ
3: ตะวันออก
2: ตะวันออกเห็นไหม
3: ค่ะ
2: แล้วก็พอมา25นี่เคลื่อนเข้ามาละ
3: ค่ะ
2: เห็นไหมฮะอันเดี๋ยวขอถอยกลับมาแล้วฟีสภาพไปให้หน่อยได้ไหมฮะ
3: 25จะมีทางฝั่งตะวันตกด้วย
2: อันนี้เลยเนี่ยฮะ20ถ้าเนี่ยกรุงเทพน่าจะหนัก
3: อืมใช่ค่ะ
2: ใช่ไหม
3: ใช่เพราะกรุงเทพ
2: ดูจากในแผนที่เนี่ยผังอันนี้ข้างหลังทางฝั่งทดลองเนี่ย
3: ค่ะ

0: เห็นไหม
1: ยี่ห้ากรุงเทพแล้วก็โซนภาคกลาง
0: ปริมณฑลภาคกลางนั่นน่ะเต็ม
1: ๆค่ะ
0: เห็นไหมฮะพอ26เนี่ยเคลื่อนตัว
1: ไปทางตะวันตกละ
0: ออกไปทางตะวันตกทางซ้ายนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วแดงเถือกเลยเนี่ยและไอเหลืองนั่นก็ไม่ธรรมดานะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมพี่หมวย
1: ใช่ค่ะบางจุดก็คือมีฝนตกหนักแล้วก็บางจุดก็คือหนักมากก็เป็นสีแดง

0: โอ้โห
1: วันนี้คือ23นะคะ
0: แล้วคุณผู้ชมพี่หมวยรู้มันมีทั้งเหลืองเข้มเหลืองอ่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแดง

0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งมาแล้วนะลาดกระบังไม่

0: ตกค่ะคลึ้มอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ส่งมานะแล้วก็ส่งกันมาโหเยอะมากเลยตอนนี
1: ้ดีค่ะ

0: แจ้งเข้ามาเราจะได้ทราบ
1: จะได้ทราบแจ้งมาพอดีครับ
0: โดยเฉพาะทางตะวันออก
1: ชลบุรีไม่มีแดดเลยนี่ส่งมาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้

อารีตกหนักซอยอารีที่กรุงเทพนะฮะตกหนักเนี่ยครับก็โหนี่ส่งกันมาเต็มเลย

0: นี่นะครับนี่โอ้โหลงกันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: กู้ภัย

0: อินฟูเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนส่งมาแล้ว
1: แสดงว่าอาจจะเห็นความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในบางจุด

0: นี่ฮะตรงกันมาเต็มเลย
1: ค่ะพระประแดงตอนนี้ตกหนักมาก
0: นี่นะ
1: ค่ะธนบุรีก็หนักมาก

มีขอนแก่นก็ตกหนักมีประกาศกรมอุตุล่าสุดฉบับที่4ค่ะเตือนว่าในช่วง 23-27 ก็รวมวันนี้ด้วยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

นครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

0: างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสาเหตุก็คือเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ส่งกันมาแล้วนะว่าโอ้โหเยอะมากคือที่ส่งมาอ่านไม่ทันเนี่ยนะพัทยาตกแรงมากนครปฐมโอ้วิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวก่อนนะผมอ่านไม่ทัน
0: ค่ะ
1: เยอะมากภูเก็ตไม่เกี่ยวฮะภูเก็ตสบายๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ในแผนที่เนี่ยภูเก็ตทางใต้ค่อนลงไปเนี่ยโล่งหมดเนี่ยบางกลัว

0: นนทบุรีแดดเปรี้ยงอยู่พัทยาตกแล้วแรงมากนะฮะลำพูนจำสายลำพูนไม่เกี่ยวลำพูนอยู่ด้านบน
1: นครปฐมยังไม่ตกค่ะ
0: เนี่ยนะครับ

0: ดอนเมืองเริ่มมืดมาแล้วครับนครปฐมยังไม่ตกใต้ไม่มีแจ้งแต่ตอนนี้ชุมพรฝนตกอยู
1: ่ค่ะ
0: ใต้เนี่ยถ้าดูจากสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะมันจะไปถึงประมาณสักชุมพรก่อนถึงน่าจะบ้างประจวบ
1: ค่ะ
0: ตรงคอพอดีอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น่าจะประจวบต่อชุมพรแล้วหลังจากนั้นลงไปก็โล่งจะมียี
2: ่แล้วผมก็ไปบ้านตามสถานที่เขามีลื่นกินเหล้าอะไรกันประมาณเนี้ยครับก็ไปจอดเนี่ยตรงนั้นได้มันไม่ถึง10นาทีก่อนตีหนึ่ง
0: ตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเส้นเป็น
2: ซ้ำพีทีฝั่งซ้ำพีทีมันจำได้ว่าสุดทางของซอยลาดประดุกครับ
0: สุดทางสุดทางนะ
2: ใช่ครับ
0: สุดทางคือลาดประดุกถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคตอนนั้นประมาณสักกี่โมงคุณจำได้ไหม
2: เวลาตอนที่ผมขับมาผมดูเวลาตอนมันเที่ยงคืนกว่า
0: เ
2: ที่ยงคืนกว่า
0: เที่ยงคืนกว่านะโอเคตอนนั้นอะขับไปเนี่ยคือมันเป็นรถเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์
2: รถพ่วง
0: ใช่ไหมฮะ
2: ไปกับแฟนก็นั่งท้าย
0: ก็คือตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ขออนุญาตภาพขึ้นให้ดูอีกทีนะนี่ถูกไหม
2: ใช่ครับผมจะนั่งหน้าแฟนนั่งนี้ครับ
0: คือคุณเป็นคนขี่และแฟนจะนั่งอยู่ข้างหลัง
2: ใช่ครับ
0: นี่คือใหม่แฟนคุณนะ
2: ใช่ครับ
0: ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปลาหมึกย่าง
2: ใช่ครับ
0: เป็นไม่ใช่หมึกบดใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับมีปลาหมึกย่าง
0: เสียบไม้
2: ใช่ครับ
0: ย่างโอเคตอนนั้นเนี่ยคุณขี่ไปแล้วคุณไปจอดหรือว่าอะไรยังไง
2: ผมขี่ไปนะผมไปจอดใช่ครับ
0: ไปจอดอยู่ตรงจุดนั้น
2: ใช่ครับ
0: นานหรือยัง
2: ไม่นานครับ
0: ประมาณ
2: ไม่เกินไม่ถึง 15-20 นาทีประมาณ
0: ทำไมถึงจอดตรงนั้นฮะ
2: เพราะว่าปกติผมเคยล่ำแบบนี้แล้วผมก็เคยขายได้ผมก็เลยจอดพอพาแฟนมาแต่แฟนเพิ่งมาวันนั้นน่ะเหมือนมาครั้งที่2
0: จุดนี้ที่คุณจอดนะเอาขอเป็นภาพกว้างนะจุดนี้ถูกมั้ย
2: ใช่ครับ
0: แล้วฝนมันตกแล้ว
2: ฝนมันเพิ่งมาตกตอนเวลาที่เขาเพิ่งเดินมาซื้อของกัน
0: ก็มีคนเดินมาซื้อของซื้อปลาหมึกของคุณนะ
2: ใช่ครับตอนแรกร่มพวกนี้ยังไม่ได้กางออกแล้วพอเวลาผมกางออกขึ้นมาเนี่ยภาพที่จำได้ก็คือเหมือนเถียงกาแฟว่าทำไมเขาถึงเอาผ้าใบปิดหมดอย่างนั้น
0: คุณเอาผ้าใบปิดเพราะฝนมันตก
2: ใช่ครับ
0: แฟนก็เลยเอาผ้าใบปิด
2: แฟนเขาบอกว่ามันฝนประมาณว่าฝนสาดใส่ตัวเขาครับเขาก็เลยบอกว่าขอปิดแล้วเดี๋ยวเอาออกแต่มันก็หยุดตกแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่ว่าผมจำอะไรไม่ได้ครับจากนะ
0: ขอโทษนะฮะตอนนั้นคุณยืนอยู่ตรงไหนขอภาพใหญ่เลยขอภาพใหญ่เลยครับทีมงาน
2: ครับตรงท้ายเลยครับเป็นเตาย่างอยู่ท้ายเลยครับ
0: เตาย่างอยู่ท้าย
2: ใช่ครับ
0: ทางขวามือของจอภาพนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: คุณอยู่ตรงเตายืนอยู่ตรงกลางรถเลยไหม
2: ใช่ครับยืนอยู่ตรงหลังเลยครับ
0: หลังเลยนะฮะแล้วแฟนอยู่ตรงไหน
2: แฟนนั่งอยู่ในรถครับ
0: แฟนนั่งอยู่ทางฝั่งนู้นเพราะรถมันอยู่ฝั่งนู้น
2: ใช่ครับแล้วเขานั่งหันหน้าเพื่อจะรับลูกค้าครับ
0: คุณบิดรถใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: คุณบิดรถ
2: อยู่ท่านี้เลยครับแล้วแฟนก็นั่งแบบว่าฝ่ายห้างเข้าไปข้างในรถเพื่อจะหั่นของหั่นพวกปลาหมึกอะไรเงี้ยครับเพราะมันจะมีทงเทลวางของ
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองแบบนี้มันอาจจะดูสวนเลนอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มันอาจจะดูสวนเลนอยู่เพราะเขาขับไปแล้วเขาไปจอดปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาหมุนรถเพื่อให้อีกข้างอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับนี่คือปกติผมจอดแบบตามเลนปกติแล้ว
0: อ๋อนี่จอดตามเลนปกติเลยเหรอ
2: ใช่ครับไม่มีหมุนรถครับ
0: ไม่ได้มีหมุนรถเลยนะ
2: เพราะจังหวะขายของอยู่ซ้ายคนขับอยู่ขวาแล้วก็ขับกันแบบนี้ไปถึงก็จอดตามเลนปกติไม่มี
0: รถนี่รถมันเป็นเลนแบบสวนกันอย่างนี้ด้วยดิ
3: ใช่ค่ะพี
2: ่ฝั่งนู้นจะเป็นเลนมาทางน
3: ี้มันเป็นเลนขาเข้าขาออก
0: เป็นเลนอย่างนี้
2: ใช่คร
0: ับถูกไหมคุณมาจากนู้นคุณก็อยู่อย่างนี
3: ้
0: แล้วก็ชิดมา
2: ใช่ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วหน้ารถพี่เขาก็คือหันถูกแล้วตามขาออก
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคือเขาเปิดหน้าร้านหันเข้าสู่ฟุตบาท
2: ใช่ครับ
0: เพื่อจะขายของวันละคนเดินมาก็จะซื้อตรงนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: เป็นเหมือนรถอาหารญี่ปุ่นรถอะไรอย
2: ่
0: างงี้ถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: เป็นรถอาหารญี่ปุ่น
2: ไปเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้ยครับอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือเปิดเป็นภาพแบบนี้แล้วแฟนก็เลยนั่งอยู่ตรงรถตรงนู้น
2: ใช่ครับ
0: ภาพก็จะคลุมอยู่บนหัวหน่อย
2: ใช่ครับภาพจะคลุม
0: คลุมอยู่บนหัวหน่อยแฟนก็นั่งคุณยืนอยู่ข้างหลัง
2: ผมยืนอยู่ท้ายเลยครับต้องมีเหมือนขอบๆที่ผมยืนเสื้อขาว
0: ๆครับโอเคแล้วคุณชมดูคลิปนี้ฮะอ่ะเปิดดูโอ้โหคุณผู้ชมขออภัยด้วยต้องเปิดนะ
2: ครับพี
0: ่โอ้โหแล้วมันสวนเลนมายังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตรถคันนู้นนะฮะ

0: นี่ไปชนอีกคันไอ้คันข้างหลังแล้วนะเขาก็หันหน้ามาทางเลนนี้ปกติเนี่ยฮะไปสวนเลนก็ไปแบบนั้น
1: เส้นนี้ไม่มีเกาะกลางครับพี่หนุ่มมันมีเส้นทึบที่แบ่งเหมือนเป็นเกาะกลางเอาไว
0: ้คือ
1: สวนเลนชัดเจน
0: ครับเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนนั้นภาพมันตัดไปเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับจำอะไรไม่ได้จำว่าผมเถียงกับแฟนเรื่องผ้าใบกันสาดนะครับ
0: แค่นี้เลยว่า
2: สุดท้ายครับ
0: เอาทำไมถึงกลางแบบนั้น
2: ใช่ครับทำไมถึงกลางวันนั้นทำไมถึงไปเขาบอกว่าเขาหนาวฝนมันตกเขาขอกลางแป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้วานให้ผมมาไปเหมือนเอาอะไรปิดแล้วเหมือนผมสลับกันแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เดินกลับสลับทางแค่นั้นจำได้ประมาณนั้นอ่ะ
0: ปวดหัวเลยเห็นแล้วเครียดเลยนี่ฮะคุณผู้ชมอ่ะพอแล้วนะไม่ต้องเปิดแล้วนะอย่างนั้นคุณไปฟื้นที่โรงพยาบาลคุณไหวไหม
2: ไหวครับพี
0: ่คุณเป็นอะไรนั่น
2: มันพอเวลามันจะร้องไห้มากไหมนะมันจะเจ็บตรงนี้เจ็บมันมีอะไรต่ำๆอยู่ประมาณนั้นนะ
0: คุณไม่ไหวคุณบอกนะ
2: ครับพี่
0: คุณบอกผมเลยนะว่าขึ้นหนุ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยบอกนะ
2: ครับ
0: จะได้มีอะไรได้ช่วยกันทันนะ
2: ครับ
0: โอเคเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวก็พักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: ยาที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
7: ดีนะ
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิกิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
3: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
5: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ซีมา

0: Hero Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 18ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: หวไหม
1: เขาเลยยังไงตัว
0: คุณไหวไหม
2: ครับพี
3: ่ใหญ่ใ
1: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เก่งลงเลย
0: ไอ้ขอผมขอโทษนะไอ้เก้าอี้ที่คุณนั่งมาเนี่ยของใครอ่ะ
3: ของบ้านค่ะ
1: ไม่ใช่ครับของอนามัยครับ
0: ของอนามัยเหรอ
1: ครับผมยืมอนามัยมาครับ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คุณระวังนะเพราะย้อนรถมันแตกมันนั่นหมดแล้วนะเป็นสนิมหมดทั้งคันเลยอ่ะ
1: ยืมอนามัยมาครับ
0: เฮ้ยตัวเห็นยังสภาพรถอ่ะ
4: มันไม่ 100% นะมันลื่นถลายได
0: ้นี่มันถลายได้นะเดี๋ยวค่อยกล้องถ่ายดูไม่ได้เอาเรื่อง เดี๋ยวไปทีเรื่องไปทีละเรื่องคุณผู้ชมแหมผมเครียดจริงเลยอ่ะนะครับคือพอชนไปเสร็จปุ๊บนะฮะ
3: ทำไม
0: คุณเองเนี่ยวูบไปเลยผมขออนุญาตกลับมาถามทางพลเมืองดีนะฮะคือคุณนุ่นนะนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณนุ่นอยู่แถวนั้นเหรอ
3: หนูอะทำงานร้านคาราโอเกะนะจุดเกิดเหตุ
0: ครับ
3: แล้ววันที่เกิดเหตุอะค่ะพี่เขาอะจอดขายมาล่าให้พวกหนูเนี่ยแหละ
0: หนูกำลังซื้ออ
3: ่ะใช่
0: เขาก็เลยจอดขายอ่ะโอเค
3: ก็คือคนแรกอะคือเป็นเจ้าของร้านหนูที่ซื้อมาล่าพี่เขาคนที่สองก็คือเป็นหนูกับน้องที่ร้านอีกคนนึงก็คือเขาขายให้หนูสองคนพอเขาย่างให้หนูกับน้องเสร็จแล้วอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะเขากำลังย่างของพี่ผู้จัดการอยู่กับของเจ้าของร้านแต่ว่าเขายังย่างไม่เสร็จเลยพี่มันเกิดเหตุก่อนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะด้วยความที่มันเกินเที่ยงคืนใช่ไหมคะร้านหนูอ่ะมันจะต้องปิดอยู่แล้วซึ่งพวกหนูอ่ะปิดประตูลงแต่เที่ยงก่อนประมาณเที่ยงคืนอยู่แล้วคือเที่ยงคืนหนูเอาประตูลงกันอยู่แล้วแต่ว่าพวกหนูอ่ะปกติด้วยความที่หนูทำงานกลางคืนหนูก็จะนั่งกันอยู่ภายในร้านอยู่แล้วซื้ออะไรกินก็แล้วแต่ก็คือจะอยู่ในร้านเสร็จปุ๊บพอได้ยินเสียงอะตอนแรกอะด้วยความที่ฝนมันตกแรงอะหนูคิดว่าหม้อแปลงระเบิดจนพี่ผู้จัดการหนูอะวิ่งออกไปหนูก็เลยรู้ว่าอะถ้าวิ่งไปแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิดแหละน่าจะรถชนแล้วรถพี่ผู้จัดการหนูอะค่ะ
0: แต่หนูไม่ได้เห็นตอนชนใช่ไหม
3: ไม่ได้เห็น
0: คือพอคล้อยหลังเข้าไปแล้วแหละ
3: ใช่ก็คือ
0: มันตุ้มมันดังมากเหมือนกับเสียงดังมาก
3: ใช่ใช่
0: หนูออกมาเลย
3: วิ่งออกมาเลยค่ะพร้อมพี่ผู้จัดการเลย
0: เห็นอะไรตอนนั้นที่เห็น
3: ภาพแรกที่เห็นคือรถพี่เขาหายไปก่อนอันนั้นรู้ได้ทันทีว่ารถพี่เขาหนูวิ่งไปอ่ะหนูเจอพี่ผู้ชายอ่ะค่ะนอนชิดอยู่หน้าล้อรถปาเจโร่สีขาวในภาพวงจรปิดมีปาเจโร่
0: นู่นนะ
3: คันนู้นใช่พี่ผู้ชายนอน
0: ไอ้นั่นเขาจอดอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมเหรอ
3: ใช่ค่ะพี่ผู้ชาย
0: กระเด็นไปตรงนู้นเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะกระเด็นไปหาปาเจโร่สีขาว
0: คุณผู้ชมลองดูนี่นะผมให้ดูนี่นะ
3: ขยายไปก็ได้นะคะ
0: นี่นะสมมติเนี่ยรถที่เขาขายอยู่ทางฝั่งของตัวแบงค์เนี่ยเขายืนอยู่ท้ายรถตรงนี้เขายืนอยู่นี่เมียเขาอยู่นี่แบงค์อยู่นี่มันชนจากนี่ปุ้มแบงค์กระแทกแบงค์ลอยไปอย่างนี้แล้วไปตกอยู่ในบ้านคนอื่นเขา
3: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาจอดรถปาเจโร่อยู
3: ่อยู่หน้าปาเจโร่สีขาว
0: แล้วหลังจากนั้นเห็นอะไรอีกฮะ
3: แล้วก็หนูอ่ะก็เลยมองหาพี่ผู้หญิงแต่ระหว่างนั้นหนูก็ตะโกนเรียกน้องในร้านอีกคนนึงอ่ะให้ออกมาดูพี่แบงค์แต่ว่าพี่ผู้จัดการหนูอ่ะไปดูพี่ผู้หญิงแล้ว
0: พี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหน
3: พี่ผู้หญิงพี่เห็นรถสีแดงไหมคะ
0: เห็น
3: ถัดออกมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่ามันจะต้องดูในวิดีโอหนูอ่ะเนี่ยเลยรถสีแดงออกไปอีกนิดน่ะคือเป็นร่างพี่ผู้หญิงที่หัวกระแทกฟุตบาทอยู
0: ่ฟุตบาทที่เป็นชั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: หัวกระแทกลงไปอยู่งี้
3: ใช่
0: แล้วตัวอยู่ข้างล่างถนน
3: ใช่ค่ะ
0: หัวพาดอยู่บนฟุตบาท
3: กระแทก

0: ใช้คำว่าชนดีกว่าค่ะพี
1: ่
0: คือหัวเขาไม่ได้พาดฟุตบาทแต่หัวเขาชนอยู่
1: หัวติดอยู่กับฟุตบาท
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคจากนั้นยังไงต่อฮะ
0: แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็วิ่งกลับไปเรียกพี่แบงค์คือพี่แบงค์อ่ะตอนแรกเหมือน
1: รู้จักเขามาก่อนไหม
0: คือหนูเคยซื้อเขากินอยู่แล้วประจำ
1: รู้เขาชื่อแบงค์ไหม
0: ไม่ได้รู้ค่ะพี
1: ่แต่ก็รู้จักชื่อเขา
0: ใช่ไม่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนพอพี่เขามาขายอะไรเงี้ย
1: ก็ซื้อเขาอยู่แล้ว
0: ก็ซื้อปกติแต่ว่าหนูอ่ะเคยเจอส่วนตัวเคยเจอแฟนพี่เขาอ่ะแค่ครั้งนึงคือพี่ใหม
1: ่
0: แล้วก็มาเจอเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิต แล้วก็มาเจออีกทีก็คือวันที่เกิดเหตุเลยพอมาวันนั้นมันเป็นวันที่เหมือนพี่ใหม่อ่ะเขามาแล้วเขาแบบอยู่ดีๆเขาก็แบบพูดพี่ผู้จัดการหนูเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเอารถขึ้นมาจอดหน้าร้านไหมเพราะจากในกล้องวงจรปิดหน้าร้านหนูมันจะมีชายคาแต่พี่แบงค์อ่ะเขาเป็นคนขี้เกรงใจพี่คนเนี้ยเขาจะไม่
1: บอกไม่เป็นไรก็ได้คร
0: ับ ใช่เขาบอกไม่เป็นไรก็ได้ครับตอนที่เขาทะเลาะกันหนูยังได้ยินเลยว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรเพราะว่าหนูนั่งอ่ะปิดประตูลงก็จริงค่ะพี่หนุ่มแต่เวลาที่มันตะโกนคุยกันเราได้ยินอยู่แล้วเพราะเรานั่งอยู่ในร้าน
2: ไหวไหม
3: ไหว
1: คุณไหวไหม
3: ไหว
1: พี่คุณร้องไห
0: ้ใช่
1: พอคุณร้องไห้คุณก็เลยเจ็บ
0: เขายังพูดอยู่เลยว่าในตอนนั้นอ่ะเสียงพี่แบงค์อ่ะบอกว่าทำไมไม่กางออกไปทำไมถึงเอาผ้าใบอ่ะมากันตัวเองแล้วพี่หมายก็เลยบอกว่าก็เราหนาวอ่ะเธอมันแค่คำนี้แหละพี่ถึงได้ยิน
1: ก็เราหนาวน่ะเธอ
0: ใช่
1: แล้วก็ปัง
0: ใช่พี่เสียงยังไม่สุดดีเลยเขาก็ไปแล้วมันร้านมันไปแล้วพวกหนูถึงวิ่งออกไปแต่ระหว่างที่เขาคุยกันพวกหนูไม่ได้ออกไปดูก็คิดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันปกติ
1: แล้วพอหลังจากนั้นที่ไปเห็นว่าร่างของตัวพี่ใหม่คือเป็นภรรยาเขาที่ผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่กับถนนแล้วหัวเนี่ยชนกับฟุตบาทเนี่ยคุณทำไงต่อ
0: หนูมองหาคนขับค่ะ
1: คนขับรถที่มาชน
0: ใช่หนูมองหาว่ารถอะไรชนก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีเสียงสตาร์ทรถมาแล้ว3ครั้งแต่รถอ่ะมันดันสตาร์ทไม่ติดแล้ว
1: มีเสียงสตาร์ทรถ
0: ใช
1: ่สตาร์ทรถ
0: ใช่สตาร์ทเครื่องยนต์เลยพี
1: ่
0: ระหว่างที่หนูคุยกับพี่
1: แบงค์เนี่ยแล้วก็ไม่ติด
0: มันไม่ติดระหว่างที่หนูเรียกพี่แบงค์ว่าพี่คุยกับหนูก่อนนะพี่อย่าหลับนะแล้วพี่แบงค์อ่ะถามหนูว่าผมอยู่ที่ไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าพี่โดนรถชนพี่ใจเย็นนะหนูโทรเรียกพี่กู้ภัยให้แล้ว
1: คุณจำได้ไหมว่าเขามาเรียกคุณ
3: ตอนนี้จำได้แล้วแต่ตอนนั้นจังหวะแล้วผมจำไม่ได้แล้วก็ฝนตกก็ฝันครับ
1: นึกว่าฝัน
3: มันเหมือนความฝันครับเหมือนตื่นมาก็เราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน
1: งงไปหมด
3: งงครับแล้วเขาพูดถึงเกี่ยวกับแฟนผมก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราพอจำได้ว่าผมเขาเท่าประมาณว่าแฟนพี่อะไรสักอย่างต้องถามกันแล้ว
1: โอเคยังไงต่อฮะ
0: แล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมมากับใครหนูก็เลยบอกว่าพี่มากับแฟนพี่แล้วเขาพูดประโยคเนี้ยซ้ำๆอยู่สี่ห้าครั้งอะแล้วแฟนผมอยู่ไหนแฟนผมเป็นยังไงบ้างแฟนผมล่ะแล้วก็จนเขาวูบไปจนเหมือนได้สติกลับมาอีกครั้งนึงเขาถามหาโทรศัพท์แล้วน้องที่ร้าน
3: ไปทักถามแฟนไม่รู้ว่าแฟน
1: คุณทักหาแฟนเมื่อวานอยู่ที่ไหน
3: ถามว่าไม่อยู่ไหมทำอะไรไม่ได้ตอนเวลาตีสองสิบห้าเนี่ย
1: ตีสองสิบห้าตอนนั้นคุณไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
3: อยู่ที่
1: อยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลย
3: ผมยังมองอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเอี้ยวตัวมันรู้สึกว่ามันนิ่งตอน
1: แต่คุณพิมพ์หาแฟนบอกว่าหาเมียบอกว่าไม่อยู่ที่ไหน
3: ใช่ครับผมพิมพ์ไปแบบเหมือนเราพิมพ์ว
1: ่า
3: ฝนมันตกครับพิมพ์แค่สองประโยคเนี่ยครับ
1: เขาพิมพ์ว่าใหม่อยู่ไหนจำอะไรไม่ได้คือตัวเขาเองเนี่ยจำอะไรไม่ได้
3: ตัดมันผมพิมพ์ได้แค่ประมาณนั้นนะมันเหมือนจำอันนั้นคนหลังจากนั้นครับพี่มันมีแค่ประโยคสุดท้าย
1: โอเค
3: อันนั้นเป็นลูกคุยกับลูกครับ
1: โอเคเนี่ยฮะโอ้โหโอ้ยโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: แล้วก็ระหว่างที่ก่อนที่พี่เขาจะหาโทรศัพท์อะค่ะหนูว่าพอได้ยินแบบเหมือนเสียงสตาร์ทรถอะแต่ระหว่างนั้นหนูยังคุยกับพี่แบงค์อยู่หนูก็เลยลุกเดินออกมาแล้วก็ตะโกนถามว่าอ้าวพี่คนขับไปไหนแล้วคือหนูไม่เห็นใครแล้วอะแล้วก็ไม่ได้มีใครตอบ

0: เลยหนูก็เลยเดินไปดูที่รถตู้คือประตูมันเปิดอยู่ประตูฝั่งคนขับอะค่ะมันเปิดออกแต่ชะโงกหน้าเข้าไปมันไม่เจอใครแล้วอะพี่หนูก็เลยเดินมาหน้ารถตู้ว่าเออเขาบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรแต่พอเดินออกไปจริงๆอะพี่ในหน้ารถตู้มันไม่มีใครแล้วหนูก็เลยเดินเลยไปอีกจนไปเจอพี่ยามที่เป็นรปภ.คนนึงอะค่ะเขากางร่มข้ามมาหนูก็เลยถามว่าพี่คะพี่เห็นคนขับไหมเขาบอกว่าก็เดินไปนู่นแล้วไงน้องแล้วหนูก็เลยเหมือนมีปากเสียงกับเขาว่าอ้าวแล้วพี่เดินตามหนูมาทำไมพี่ไม่เดินตามเขาไปพี่เรียกให้หน่อยได้ไหม
1: คือเขาลงจากรถมาเหรออ
0: ่าคนขับใช่ไหมคะ
1: เ
0: ขาลงจากรถไปก่อนหน้าที่หนูจะเดินไปแล้วค่ะหนูก็วิ่งไปตามทีหลัง
1: คือคุณเห็นตอนเขาลงไหม
0: ไม่ได้เห็นค่ะ
1: ไม่เห็นแต่ว่า
0: ตอนที่ประตูเปิด
1: แต่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถ3ครั้ง
0: สตาร์ทรถหนูได้ยิน
1: แต่ไม่ติด
0: ใช่มันไม่
1: รถไม่ติดแล้วเขาเปิดประตูแล้วไปเลย
0: ใช่เขาเดิน
1: ซึ่งคุณเองหันไปที่อ้าวไปแล้วนี่ว่า
0: ใช
1: ่คุณก็มองตาม
0: ใช่ค่ะ
1: ตามเดินตามไหม
0: ก็เดินหาก่อนตอนแรกจนหันไปเห็นอีกทีคือเขาเดินไปไกลแล้วอ่ะพี่เดินไปประมาณเกือบ10เมตรได้แล้วอ่ะค่ะ
1: ระหว่างที่เขาเดินก็ทำอะไรไปด้วยไหม
0: เขาเหมือนน่าจะติดต่อญาติ
1: โทรศัพท์
0: ใช่
1: เขาโทรศัพท์อยู่
0: ใช่แต่เขาเพิ่งจะโทรศัพท์หลังๆตอนที่หนูไปถึงตัวแล้วนะคะ
1: อืม
0: เพราะว่าตอนที่เขาเดินไปคือหนูตะโกนเรียกไประหว่างทางอะค่ะ
1: คุณได้เห็นว่าเขาคุยกับใครบ้างไหมหมายถึงคนในที่เกิดเหตุนะ
0: คนในที่เกิดเหตุตอนที่หนูวิ่งไปอะ
1: คนชนเนี่ยเขาคุยกับใครไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะ
0: ใช่
1: คุณถ่ายคลิปไว้หมดนะ
0: ไม่หมดค่ะเพราะว่า
1: ถ่ายเฉพาะตอนที่ไปถึงตัว
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกอะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอะหนูยืมมาจากพี่ผู้ชายอีกคนนึงที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเขากำลังจะเข้าหมู่บ้านตรงข้าม
1: ยืมโทรศัพท์เข้ามาถ่าย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท
1: ์หนู
0: เพราะว่าโทรศัพท์หนูอะแจ้ง1669อยู
1: ่
0: ก็คือมันหนูไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปแล้วแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวหนึ่งเลยก็คือหนูเซฟตัวเองด้วยเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูไปถึงเขาแล้วเขาจะทำอะไรหนูหรือเปล่า
1: ครับ
0: หนูก็เลยตะโกนหนูตะโกนเรียกแล้วพี่เขาก็เลยขับรถย้อนมาถามว่าน้องมีอะไรหนูก็เลยบอกว่า
1: พลเมืองดีคนนึงนะ
0: ใช่ใช่พี่ผู้ชายหนูก็เลยบอกว่าพี่เขาชนแล้วหนีค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยหนูจะถ่ายคลิปเขาก็เลยส่งให้แต่จังหวะที่หนูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นอะคือหนูมีปากเสียงกับเขาไปแล้วรอบนึงก็คือเรียก
1: ผมถามนิดนึงในระหว่างที่คุณคุยกับเขาอะคุณได้กลิ่นแอลกอฮอล์มั้ย
0: ถ้าถามหนูนะพี่หนูเอาจริงอะหนูทำงานร้านคาราโอเกะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหนูก็ต้องกินแอลกอฮอล
1: ์อืม
0: ซึ่งหนูก็ดูออกว่าเขาก็กินเหมือนกันเพราะถ้าไม่งั้นนะพี่คนเราอะถ้าสติสัมปชัญญะมันครบถ้วนจริงอะค่ะพี่หนุ่มระยะการขับรถแบบนั้นนะคนเราไม่ได้ขับรถวัน2วันแล้วออกถนนใหญ่เลยถูกไหมคะการที่เราจะหักรถสักคันหนึ่งอะพี่มันต้องวนกลับได้ถ้าคุณมีสติไม่ได้ว่าคุณจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คุณหักแล้วคุณหักเลยเหรอจะอ้างว่าพวงมาลัยล็อกแล้วคุณต้องมาขนาดไหน
1: เข้าใจแต่คุณคิดว่าคุณเขาเมาไหม
0: หนูคิดว่าก็มีส่วนแต่หนูไม่แน่ใจว่า
1: คุณได้กลิ่นไหม
0: หนูก็ได้กลิ่นนะคะพี
2: ่ท่าทางเหมือนคนดื่มไหมอ่ะท่าทางกิริยาอาการ
0: ก็ใช่ค่ะก็ไม่ต่างจากหนูเลยวันที่หนูด่าเขา
2: ซึ่งวันนั้นเราดื่มเหรอ
0: ดื่มค่ะพี่เพราะว่าวันที่หนูทำงานหนูดื่มมาก่อน
1: คือเราเป็นคนพูดง่ายคุณเป็นคนดื่มเหล้าคุณดูออกอยู่แล้วว่าคนนี้ดื่มหรือไม่ดื่มทำง่ายๆตามนี
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เราดูออกเพราะเราก็ดื่มเหมือนคนตักข้าวมือไหนฉันก็รู้ฉันตักข้าวมือที
0: ่มันก็เหมือนส่องกระจกอะพี
1: ่เหมือนส่องกระจก
0: ใช่
1: ก็เห็นว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับกูแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ผีเห็นผีเอาตรง
0: ค่ะ
1: ถูกไหมดูคลิปนี้ครับ
3: เบี่ยงซ้ายผมเห
0: ็
3: น
0: แล้วพี่ชนเขา
3: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วพี่ชนเขาเสร็จแล้วปุ๊บพี่ไม่คิดจะลงไปดูเขาเลยหรอ
3: ดูแล้วไง
0: ดูเมื่อกี
3: ้ดูแล้วเขาตายแล้ว
0: ผู้หญิงใช่เขาไม่มีสติแล้วพี่ผู้หญิงอะ
3: ผมดูแล้ว
0: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
3: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
0: พี่แต่เมียเขาแดงไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
3: คุยกับเมียเขาไง
0: คุยกับเมียเขาอะไรนั่นเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
3: คุยแล้ว
0: แล้วพี่เดินมาเนี่ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
3: ก็คุย
0: เฮ้ยพี่
3: เขาตายแล้วพี
0: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟา
3: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
0: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงที่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
3: คุณโทรศัพท์
0: เฮ้ยแล้วคุยกันไม่ได้เหรอพี่

0: แล้ว
1: จริงๆหนูจะไม่โมโหเลยถ้าพี่ไม่ลงจากรถแล้วเดินมาขนาดเนี้ยหนูต้องหอมสังขารมาตามพี่อ่ะโอ้โหเป็นอะไรก่อน
2: น้อง
0: เอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเขา
1: พี่แต่พี่ชนคนพี่ไล่คนนะเว้ยไม่ใช่หมา
2: พี่ดูแล้วถาม
1: เขาพี
2: ่ไปดูกล้องได้เลย
1: พี่
2: ตรงนั้นจะถ่ายได้เลย
1: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นน่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
2: พี่ร้านไม่สั่งกล้องบ้าง
1: ร้านนะร้านหนูมีท่านไม่เห็นจัดในกล้องเราพวกหนูไม่วิ่งกระดกมาหรอก
2: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่
1: พี
2: ่
1: หนูอ่ะ
2: พอหักแล้วฝา
1: แล้วไอ้หกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ต้องไปเรียกความผิดกับมันแต่อันเนี้ยคือพี่ชนคน
2: ใช่ไง
1: ใช่ที่หนูจะบอกพี่อ่ะคือเรื่องอ่ะมันเกิดแล้วอ่ะพี่ควรดูคนเจ็บก่อนไหมเพราะพี่ชนเขา
2: แล้วพี่ลงมาดูแล้ว
0: แต่พี่ไม่อยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: แต่พี่ไม่อยู่ตรงนั้นไงจนหนูต้องวิ่งมาตามหา
2: น้องร่างแหลกเหลวแล้ว
0: พี่เดินหนีออกมาเรื่อยไงเขาก็เลยคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ไม่ผมคิดว่าพี่จะไปไหนหรือเปล่า
1: จริงพี่อ้าวอีคันเนี่ยมันคือพี่อ่ะ
2: ไอ้น้อง
0: ไม่ผมรู้แต่ว่าผมเห็นพี่เดินออกมา
1: ใช่พี่เดินออกไปตั้งใจแล้วอ่ะ
2: สารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
1: เนี่ยพี่รู้พี่ผู้หญิงนี่
2: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
1: ก็รู้เห็นแล้วพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
2: โอ
1: ้
2: โหน้อง
1: เลยพี่มาข้างหน้าเลยค่ะไปตามคนขับมาแล้วพี่ปั้น
3: ยิ้มคนเดียว
1: มีเมย์ตรงนั้นก
2: ็พี่ต้องไปหนีมันแฝง
1: อยู่ค่ะ
4: รถพยาบาลมาแล้วค่ะ
1: รถพยาบาลมาแล้วพี
5: ่วันนี้จะ
1: ตี
5: น
1: ุ่มท่านพี่เขาสลบเฉย
6: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์คือปรากฏว่าคนที่ขับชนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าอย่างที่พี่พูดเลยฮะว่ามีรถขับมาปาดหน้าเขาก็เลยต้องหักหลบเสียหลักว่างั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาดูครับลองมาวิเคราะห์ดูว่าเขาหักหลบอีท่าไหนแบบไหนนะครับเอามันหักมันมีรถเลี้ยวไปจริงแต่คุณผู้ชมลองดูแล้วกันครับว่าในเวลานั้นฝนมันตกแล้วเดี๋ยวคุณลองดูว่าเขาขับไปยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
10: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
11: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
11: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
12: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วย

0: มันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
1: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะ
2: โอ้แน
1: ่หยุดแพนิค
3: นี่ sleep to sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก sleep to sleep
4: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแล้วถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
5: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าที่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
4: สวยล่ะ
6: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
0: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
9: า
8: ะ
9: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
10: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
8: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
11: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
8: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
0: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
13: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
12: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
13: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
12: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
13: เริ่มเลย
14: งานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
15: ดำดำยาแก้ไอ RP ดำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
16: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแก้ไอตราเสียดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
18: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
17: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
19: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
20: Magic Clean
21: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
22: ที่ถูกรับทีนี้เพื่อความเป็นธรรมของตัวผู้ใหญ่บ้านที่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีอุบัติเหตุคือขับรถแล้วก็ปรากฏว่าไปโดนรถปาดหน้าเขาเลยหักหลบเข้ามาในช่องทางนั้นแล้วก็เลยไปชนนะคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเหมือนกันเอาลองดูนะครับลองดูที่เขาขับมาเอาตอนที่รถเลี้ยวสินี่นะนี่นะคุณชมลองดูขับมานู่นมาแล้วนี
23: ่
22: นี่แล้วไปชนอย่างนี้อ่ะลองดูอีกทีนะนี่ความเป็นธรรมของเขานะคันนี้เลี้ยวปึ๊บมาแล้วแต่เขาขับเร็วมากนะแล้วก็เนี่ยฮะดูอีกมุมหนึ่งแต่ในเวลาเนี่ยนะฮะมันอาจจะกล้องมันอาจจะคนละตัวกันแล้วมันก็เลยเวลามันไม่ได้กันมันผิดเวลากันนี่เขาบอกเขาอย่างนี้เขาหลบมาแล้วก็หักมาแบบนี้แล้วก็เลยไปชนแบบนี้เขาว่าแบบนั้นเขาขับมาเร็ว
23: เร็วมากครับจากที่ฝนตก
22: เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นเนี่ยก็คือหลังจากที่ชนไปแล้วนะครับหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกเขาไม่ได้หนีนะฮะเขาไม่ได้หนีแล้วสองเขาบอกเขาไม่ได้เมาวันนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณตามไปถ่ายภาพแล้วเขาไปไหนต
1: ่อเขาเดินกลับมาใช่ไหมคะจากตรงที่จุดเกิดเหตุก็คือประมาณอยู่ตรงหน้ารถตู้

0: แล้วเขาก็หนูก็เดินไปตามในคลิปอะค่ะเสร็จปุ๊บพอหนูปิดคลิปอะหนูก็เดินวนกลับมาหาเขาอีกรอบนึงแล้วก็มีปากเสียงกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปต่อนะคะแล้วพี่เจ้าของร้านก็กลัวว่าปัญหาจะบานปลายเขาเลยให้หนูเข้าไปนั่งสงบจิตใจในร้านก่อนและหลังจากนั้นนะคะพี่มันมีรถหลายคันมากๆซึ่งมีทั้งคนจอดดูที่เป็นชาวบ้านคือจอดดูเหตุการณ์แล้วก็หนูไม่รู้ว่าเป็นพรรคพวกเขาหรือว่าอะไรมีทั้งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะเลยแต่ว่าถามคนแถวนั้นนะคะอันนี้หนูไม่ได้เห็นกับตานะคะแต่ถามคนแถวนั้นน่ะเขาบอกว่ามีรถเก๋งคันสีแดงอ่ะมารับตัวคนขับอ่ะขึ้นรถไป
1: มีรถเก๋งคันสี
0: ใช่ค่ะ
1: สีแดงมารับคนชนไป
0: ใช่ค่ะ
1: เวลานั้นประมาณตีสอง
0: ก่อน
1: ตีสองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก่อนเพราะว่ามันพี่กู้ภัยยังปั๊มหัวใจพี่ผู้หญิงอยู่เลยแต่ว่าตัวหนูไม่ได้ออกมายืนดูแล้วเพราะว่าทะเลาะ กับเขาแบบแรงมาก
1: ครับคือทะเลาะ กับทางฝั่งของตัวคนชนถูก
0: ไหมใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคทีเนี้ยทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่เองนะฮะผู้ใหญ่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เมานะครับแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยนะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อไปหาเขาดูให้เขาชี้แจงในมุมข้อเท็จจริงเขาดูหน่อยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาไปหาตำรวจไหมหรือยังไง
0: หนูไม่ทราบนะคะแต่วันรุ่งขึ้นก็คือที่พี่เจ้าของร้านที่หนูไปอ่ะก็คือเขาไปดำเนินการเรื่องรถคันสีแดงที่มันได้รับความเสียหายแล้วก็ได้ทราบมาเบื้องต้นก็คือจากญาติผู้เสียหายว่าเขาอ่ะได้มีการเข้าไปเหมือนเป่าแอลกอฮอล์หรือ
1: วันไหนอันนี้ใครพูดได้คุณพูดได้ไหม
2: คร
1: ับเหตุการณ์หลังจากคืนนั้น
0: ในโรงพัก
1: หลังจากคืนนั้น
2: ครับ
1: พอผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะฮะเขาขึ้นรถสีแดงแล้วออกไปแล้ว
2: ครับ
1: เขาไปสภ.ไหม
2: ไม่ได้ไปครับ
1: ไม่ได้ไปสภ.นะ
2: ใช่ครับ
1: เขากลับบ้านเขานะหรือจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ไปสภ.
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับ
2: ถูก
1: แล้วเขาไปสภ.อีกทีวันไหน
2: อีก
1: วันนั้นชนมันคือวันที่18
2: วันนี้เหรอใช่เพราะวันเดียวกันวันเดียวกันแต่11โมงครับ
1: ก็คือ18แล้วก็
0: เช้า19
1: เช้า19
2: ใช่ครับผม
1: ถูกไหมฮะคือเขาออกไปเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักตี2อ่ะผมให้ตี2
3: ก็คือ19แล้วครับพี
1: ่19แล้วนะแต่เขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาที่สภ.อีกทีคือ
2: 11โมงครับ
1: 11โมงกว่า
2: ครับ
1: 11โมงกว่านะ
2: ครับ
1: คุณยืนยันนะ
2: ครับ
1: ทำไมคุณถึงมั่นใจว่า11โมงกว่า
2: เพราะว่าในใบที่เขาเข้ามาเป่าแอลกอฮอล์ครับ
1: เขาบอกเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วเขามาถึงเขามาทำอะไรวันนั้น
2: เขามามอบตัวเขาบอกว่าเขามามอบตัวแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ครับ
1: มาเป่าแอลกอฮอล์
2: ใช่ครับผม
1: เจอไหม
2: ไม่เจอครับ
1: ไม่เจอแอลกอฮอล์ไม่เจอแอลกอฮอล์นะ
2: ครับผม
1: โอเคทีนี้เนี่ยตำรวจเองเนี่ยได้มีการนำตัวส่งไปให้โรงพยาบาลในการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดเนี่ยไปเช็คไหมว่ามีมาแอลกอฮอล์หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: ไม่นะ
2: ครับ
1: ไม่นะคุณมั่นใจว่าไม่นะ
2: มั่นใจครับเพราะว่าผมเห็นแค่หลักฐานตรงเป่าแอลกอฮอล์เท่านั้นครับ
1: ครับมันมีพยานอีกคนนึงนั่งอยู่ด้านล่างนะฮะขออนุญาตนะพยานผมถามคุณนิดนึงคือวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันที่เขาเข้าไปหาตำรวจที่สภ.ไซน้อยเนี่ยแล้วก็ไปเป่าแอลกอฮอล์คุณเล่าสิ
4: คือเบื้องต้นนะครับก็คือคืนเกิดเหตุครับผมโทรไปที่สภ.ไซน้อยผมถามว่าคู่กรณีอยู่ทางไหนชื่ออะไรขับรถทะเบียนอะไรเขาบอกว่าอ๋อคนขับหนีเขาพูดครับเขาบอกคนขับ
1: เขานี่คือใครที่พูด
4: เป็นตำรวจอะครับรับโทรศัพท์ผมไม่ได้ถามเขาว่าเขาชื่ออะไรแต่
1: บอกเขาหนี
4: ครับแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าคดีเนี้ยเป็นของร้อยตำรวจเอก
1: คนหนึ่ง
4: ครับผม
1: คนหนึ่ง
4: แล้วก็เขาก็บอกว่าคนขับหนีมีเพื่อนหรือใครเนี่ยแหละครับขับรถมอเตอร์ไซค์มารับเขาพูด
1: รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง
0: จากพยานแวดล้อมตรงนั้นบอกเป็นรถเก๋งสีแดงค่ะ
1: เป็นรถเก๋งสีแดงนะ
3: อันนี้ในพื้นที่แต่อันนั้นตำรวจพูด
1: อันนั้นคือตำรวจพูดตำรวจพูดว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับ
4: ครับ
1: บอกว่าหนีแต่ทางเนี้ยเขายืนยันว่าพยานในนั้นบอกเลยบอกว่ามีรถเก๋งคันสีแดงมารับไปจากนั้นยังไงฮะ
4: แล้วก็ผมมาถาม
1: ขอโทษนะไอตอนนั้นตำรวจอยู่ไหม
0: ตอนนั้นหนูยังไม่เห็นนะคะ
1: ไม่มีตำรวจนะเอ๊ะตำรวจรู้ได้ยังไงว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับไปอันนี
3: ้น่าจะเป็นเรื่องการรับแจ้งเหตุแล้วก็พูดต่อกัน
1: อ๋อโอเคฮะยังไงต่อฮะ
4: แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็ถามว่าแล้วมีข้อมูลอะไรกับผู้ผู้ผู้

0: ผู้ขับขี่คันนั้นนะคร
1: ับ ผู้ก่อเหตุ
0: เขาได้ใบขับขี่อยู่ได้ใบขับขี่มาผมก็เลยถามว่าเอาแล้วปล่อยให้เขาไปได้ยังไงครับเพราะว่าน้องผมเขาโดนเขาเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นแล้วครับทำไมถึงปล่อยให้เขาไปได้ทั้งที่ก็เขาปั๊มอยู่ทำไมตำรวจถึงไม่ล็อก
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าค่อยมาติดต่อที่สภ.แล้วกันแล้วผมถามอ้าวแล้วจะทำยังไงกับกรณีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาออกหมายจับแล้วเขาบอกเขาออกหมายจับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือในคืนนั้นถูกไหม
0: ใช่ที่ผมคุยเลยครับ
1: อันนี้คือในคืนนั้นนะ
0: เขาบอกว่าเขาออกหมายจับแล้วแล้วก็แต่ตอนนี้ยังเข้าไปจับไม่ได้เพราะมันเป็นยามวิกาลอยู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวมันจะโดนข้อหาบุกรุกแล้วตอนนี้ก็ผมก็ไม่ได้อะไรแต่ผมรู้แล้วแหละว่าหมายจับยังไงก็ออกไม่ได้ครับเพราะมันต้องขออนุมัติก่อนก็ผมก็ไม่ได้อะไรครับคือผมก็แค่ฟังเขาไว้เฉยเก็บข้อมูลไว้ก่อนเพราะว่าผมมีรู้สึกเขามีพิรุธตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: โอเคเรื่องไม่ได้จบแค่นี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณมาฟังต่อนะฮะเดี๋ยวมาฟังต่อนะครับว่าแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเท่าที่ทราบมาน้องคนนี้ที่เมื่อกี้พยานคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาคุยกับตำรวจถึงขั้นที่ว่าทำไมถึงไม่ส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเดี๋ยวกลับมาฟังที่เขาพูดต่อนะครับแล้วมันมีหลักฐานบางอย่างที่พอจะบ่งชี้ได้หรือเปล่าเนี่ยคำนี้นะฮะที่มันจะบ่งชี้ได้หรือเปล่าว่าคุณไปดื่มมาจริงๆพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณปอภาคภูมิครับกับสินค้าโปรโรงงานอุดหนุนก็หน่อยนะคุณผู้ชมครับคุณอุดหนุนเขาก็เหมือนกับอุดหนุนหนกระแสด้วยมันจะได้มีรายการให้คุณได้ดูนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับ
2: คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโหนกระแสทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่พี่หมวยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานวันนี้เอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3หลายคนจะรอซื้อรังนกเฉพาะเทศกาลแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องรอเทศกาลเดี๋ยวจะเอารังนกมาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโหนกระแสทั่วประเทศครับทุกท่านก่อนจะซื้อการให้ท่านผู้ชมดูโรงงานของเรานิดนึงครับวันนี้ผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดหนึ่งครับคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกท่านดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราผลิตภัณฑ
2: ์
3: ทุกขวดเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินนกอยากให้ลองโปรตรงจากโรงงานนอกเหนือจากโรงงานรังนกของเราเป็นนกแท้ครับออกจากโรงงานมหาชนทั้งนานะและคอลลาเจนไดเปปไทด์ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45มลส่วนตัวพี่หมวยคิดว่าราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ก็ต้องเป็นร้อยนะคะคุณปอ
3: หลักร้อยต้องมีเนา
2: ะ
3: วันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โลครับ1โลเท่ากับ12ขวดปกติพี่หมวยว่าขวดละประมาณ100บาท12ขวดบนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทวันนี้ใครดูรายการอยู่แล้วโทรมาก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีจาก 1,200 บาทวันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่990บาทและในงบ990บาทผมมีรังนกเพิ่มมาแบบนี้พี่หมวยเอามั้ยฮะ
2: เอาสิคะ
3: อ่ะท่านผู้ชมพี่หมวยว่าเอานะในงบ990บาทผมขออนุญาตเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือแถมนะครับไม่คิดมูลค่าอันนี้คือให้ฟรีอันนี้คือให้ฟรีและอันนี้คือให้ฟรีนะครับรวมรังนกทั้งหมดท่านผู้ชมครับ6ขวด12ขวดครับ18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยบอกว่าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำต้องมี3,000 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีนะจาก 3,000 บาทครับผมยืนยันจ่ายจบที่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารเหลือขวดละ33บาทและไซส์ของเราคือไซส์45มลใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้โรงงานมาขายของเองในงบ990บาทแต่ผมว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
2: จริงเหรอคะ
3: นี่ครับอ่ะขอญาตเบิกของแถมเข้ามารายการครับวันนี้ผมจะให้กาต้มน้ำฟรีแบบนี้1ใบเป็นเซเลตแท้จุได้2ลิตรนะและก็ไม่พอครับผมให้กาแฟลิปเน็ตซึ่งปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Sale ตัด1กล่องมี10ซองผมให้2กล่องรวม20ซองหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอบริเวณด้านล่างจอครับ02-65888เป็นโปรรอบที่1พร้อมกันโชว์ไปครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคารังนกครับขวดนึง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟลิปเน็ตเป็นกาแฟโรบัสต้าครับ1กล่องมี10ซองผมให้2กล่อง20ซองและกาต้มน้ำขวามืออันนี้ผมให้ฟรีไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888ครับฝากพี่หมวยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เลยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
2: ับน่าสนใจมากค่ะปกติแล้วขวดเป็นร้อย
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะแต่วันนี้990ได้30ขวดกาต้มน้ำได้กาแฟอีก22ซองส่งฟรีด้วย
3: ส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทั้งหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ02-65888ครับ ฉพาะกาต้มน้ำขอวิดีโอขึ้นมาหน่อยครับกาต้มน้ำตัวนี้เป็นสเตเลสจุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าส่วนกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟดริปเด็กครับปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big C และ Lotus เป็นกาแฟสายพันธุ์ Lotus และตัวนี้มีส่วนผสมของถังเช่าเราเห็นจืดเนาะ1กล่องมี10ซองให้2กล่อง20ซองอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับวิธีย้ำครับรังนกขวด1 33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟฟรี2กล่องรวม20ซองกาต้มน้ำฟรี1ใบครับหมดหน้าจอคือ990บาทใครสนใจ02 065 888ครับและวันนี้

0: โอก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรโรงงานมาขายของเองครับ
1: ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
0: ขอบคุณคุณปอจะไปต้องคร
1: ับหมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ซิบ
1: สวัสดีค่ะมาวินค่ะ
2: โบธาราครับ
1: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้เรามาสัมภาษณ์ตัวแม่แม่ลูกสองแล้ว
3: เฮ้ยมันเป็นคู่เลยมันเป็นคู่
1: คุณวิกกี้สุนิสาแจ็ค
3: กับคุณกระโพด
1: คือเขามีลูกแล้วแต่อยากรู้มากเลยว่าขนาดมีลูกแล้วยังสวยมากเลยบอส
3: สวยอึ้งทึ่งแล้วไม่คิดว่าจะมีลูกสองแล้วหรอกเคล็ดลับความเป๊ะของแม่ๆคืออะไรเหรอจ๊ะ
1: พี่โบนคุณรู้ไหมลูกสองแล้วทั้งคู
4: ่ใช่ค่ะลูกสองแล้วทั้งคู่จริงๆ
1: น้องจีนกับน้องไทเลอร์ส่วนข้างนี้ค่ะ
5: คุณวิสันค่ะสวัสดี
1: คุณแม่ชื่อข้าวโพดนะแต่ลูกที่ชื่ออังกฤษมากเขามีชื่อไทยไ
4: ห
1: ม
4: ชื่อสาแล้วก็คาสดีหรือเรียกร้อยน้องจิ๋ว
1: โอ้ยน่ารัก
4: แต่ตัวบ้มนะแต่ตัวบ้ม
1: ค่ะสวยขนาดนี้เนี่ยมีมเดินไปไหนกับลูกแล้วคนแบบไหวเหมือนคลานตามกันมา
4: เดินไปลูกเล็กมากแต่ส่วนมากเขาอาจจะชมว่าอุ๊ยลูกสองเล่นสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปตอกย้ำกับลูกว่าเห็นไหมที่จูซินไทเลอร์หน้าตาดีเนี่ยเป็นเพราะแม่สวยแม่สวยวันหนึ่งมีเมียต้องให้ได้เหมือนแม่นะอย่างนี้
1: แล้วคุณข้าวโพดเหรอคะ
4: ไอเราอะตอนนี้ยังไม่รู้สึกแต่ข้าวโพดเชื่อว่าอีกสัก 2-3 ปีอะมันก็เป็นพี่น้องกันได้แล้วนะ
1: แล้วการเที่ยวดูแลตัวเองเป็นดูทีนแบบนี้รู้สึกมันเหนื่อยไหม
4: เหนื่อยนะบางทีก็อิจฉาพวกผู้ชายเหมือนกันต้องแบบมีลองมันตื่นมาแบบน้ำแปรงฟันแล้วมันก็ออกไปกินกาแฟแต่เรานี่กว่าจะต้องแบบตื่นมาก็จะต้องพอกหน้าแต่ตอนเย็นก็ต้องมามาร์กหน้าแล้วก็ข้าวโพดกับวิกกี้เคยคุยกันว่ามึงเดือนนี้เราจะมาร์กหน้าทุกวันจำได้ไหมแต่แล้วก็ไปเขาแกเป็นคนบอกพ่อไดอาน่ามันส่งมาร์กมาให้เลยนะ
1: เพราะเขาบอกว่าดำแล้วหน้ามันจะละเอียด
4: ใช่แต่ว่า
1: ใช่สมมติว่าลูกเดินมาชมเราแม่ทำไมน้าสวยมากคุณจะตอบลูกว่าอะไร
4: เอ้าแน่ละสิก็ดูไปถึงยายคุณถึงทวด
1: แล้วลูกพี่วิกกี้แหละ
4: คือลูกกี้เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชมต่อเมื่อกี้บังคับเขาในเบอร์เดย์คาร์ดในวันแม่คาร์ดอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนชมว่าแม่สวยแม่ผอมแม่เด็กอย่าลืมนะลูกเวลาชมแม่ต้องชมพวกคำพวกนี้ว่าทำให้แม่มีกำลังใจ
1: แต่ลูกชมแล้วถ้าเกิดสามีชมนะ
4: สามีชินไงโอ้สามีพวกเราพวกเป็นสามพวกเรา
1: ใช
4: ่
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สามีดี
2: ไม่มีถ่อมเลย
6: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
0: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เวกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
6: ์ยาสีฟันริฟฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
0: ่เวกกิ้งโซดา
7: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
8: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
7: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
7: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
8: เริ่มเลย
9: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: สองเพื่อนซีคู่นี้แหละท่านลูกเห็นรูปสมัยก่อนแล้วคงร้องโอ้โหนั่นแม่เราเหรอ
1: ลูกอะเคยดูรูปเราในอดีตตอน16 17กับปัจจุบันน่ะลูกรู้มั้ยว่าเราทำอะไรไปบ้าง
4: ไม่แล้วเคยให้ดูในทีวีด้วยแล้วลูกเดินผ่านจอไปเลย
1: ไอ้ฟ้าน
4: ี่คือแม่นะจำไม่ได้หรอเขาบอกอ้าวจำไม่ได้เขาต้องดึงกับดูทีวีคือจำไม่ได
8: ้จำไม่ได้คนหนึ่งเนี่ยพูดไม่ชัดลิ้นจุกปากลิ้นจุกปากใช่ก็หน้าจะดูป้านๆแล้วก็คิ้วจะดูบางๆ
1: คงไม่ได้นะ
4: คิ้วโอ้ยถ้าข้าวโพดเนี่ยไม่ไปฉีดฟิลเลอร์จมูกก่อนหน้านี้แล้วก็ทำบันเดียก็เยินเหมือนกันนะก็รับ
8: ไม่ใช่แต่เกิ
1: ดคุณเป็นเพื่อนกันคุณอยากจะพูดอะไรถึงกันบ้าง
4: คือทุกคนจะคิดว่าโพดอ่ะแสบเห็นดูจากหนังหน้าแล้วก็การกระทำเนี่ยแต่จริงๆแล้วคนที่แสบคือนี่ทุกคนจำช่วงที่วิกกี้กับพี่ชายเด็ดกันใหม่ๆใช่ไหมไปเดินจับมือกันแถวทองหล่อนะก็โดนพับปราซีก็โดนหาว่าเป็นแบบผู้หญิง
1: อย่างนี้แสดงว่าพี่วิกกี้กำลังจะบอกข้อคารหานี้ว่าไม่จริง
4: มึงกับผัวมึงก็ต้องจริงสิคะคือเพราะว่าในละครน่ะวิกกี้โดนพี่ชัยจ้าติดใจค่ะอย่ามาในชีวิตจริง
8: นี่มันอะไรกันอะไรเดี๋ยวก่อน
4: นี่มันอะไรกันอะไร

0: ยังสุขความสนุกของสองสาวไงคุณคบกันมากี่ปีแล้วกันรู้จักกัน
1: ตั้งแต่อายุ19
0: ใช่หรอตอนนี้55
2: อีบ้า44อย่าหลอน
0: พี่คบกันมา26ปีแล้วว่าเธอ
2: ทำเลขเร็วนะฉันยังนับไม่ได้เลย
0: อายุเยอะแล้วไงเลยงง

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮแ
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: ทุกครั้งท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้ฮ่า
1: จ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
6: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
7: ทิพรส
8: คุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสสสตอนโซเดียมโบไรท์กับนายพระนครบาล
9: โอ้ยหยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมซะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกเจ้าค่ะ
10: โซเดียม
9: เจ้าค่ะทุกวันนี้ทุกจานอ่ะเขาปรุงเค็มมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วแล้วใน1วันเนี่ยคนเราไม่ควรทานโซเดียมเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมแล้วในน้ำก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าค่ะมีเกือบ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเจ้าค่ะถ้าปรุงเค็มเพิ่มเขาเรียกว่าเค็มซ้ำซ้อนเจ้าค่ะบอกเลยว่ามันเป็นภัยเงียบที่ทำให้ร่างกายของเราพังเนี่ยแบบไม่รู้ตัวนะเจ้าค่ะ
10: แล้วพวกฉันต้องทำอย่างไร
9: ลดเค็มได้ก็ดีเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องช่วยเองเจ้าค่ะ
5: เจ
9: ๊คืองี้หนูอยากสั่งอาหารใหม่เอาผัดกะเพราไก่ไข่ดาวใส่ซีอิ๊วนิดเดียวส่วนก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผงนัวเลยจ้ะ
10: ต้องสั่งใหม่เลยหรือเสียดายอ่ะ
9: คุณหลวงรู้ไหมว่าหลายคนเขาก็คิดแบบนี้กินมือนี้ไปก่อนมือหน้าค่อยลดแบบนี้เป็นความผิดที่ผิดนะเจ้าคะเก็บเลยจ้ะแม่คุณหลวงฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อโซเดียมเข้าไปในร่างกายมันก็จะเริ่มทำงานในร่างกายเราเรียบร้อยแล้วไตกับหลอดเลือดมันก็จะทำงานหนักทีนี้แหละแก้ไขไม่ทันแล้วนะเจ้าคะ
10: งั้นทางที่ดีที่สุดก็ไม่ควรกินตั้งแต่แรกถูกต้องหรือไม
9: ่ถูกต้องเจ้าค่ะยั้งมือปรุงยั้งปากสดตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะ

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวลแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
4: มาแล้วและออฟครับตอนนี้ครัวคุณต่อย
2: ยกครับอยู่กันที่เซ็นทรัลลำปางครับ2วันสุดท้ายเท่านั้นนะฮะที่ลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นเองครับ2วันเองป๊า
4: เราเหลือ2วันไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
2: บอกคนใหม่เยอะ
4: ไม่ที่อยากให้มาไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกเราเป็นคนจัดงานเฉยๆแต่อยากให้รู้ว่าพ่อค้าแม่ขายที่เขาเอาของไปให้เนี่ยเขามีความตั้งใจจริงๆและของดีจริงๆครับ
2: ครับ
4: ปีนึงเจอกันหนอย่างที่คุณโกบอก1ปีเขาเลยต้องพยายาม
5: ของอร่อยอร่อยมีเยอะแยะมากมาย
4: ใช่ท่านต้องอย่าพลาดนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาเดี๋ยวอีก2วัน
2: ใช่ครับ
4: ปีนึงกว่าจะวนมาแล้วจะมาเจอกัน
2: แล้ววัตถุดิบทั้งหมดไปอยู่ที่เซ็นทรัลลำปางและปรุงสดๆเพื่อแฟนๆของครัวคุณต่อยเลยครับในงานครัวคุณต่อยยกทัพครับ
4: ด้วยความตั้งใจจะให้มันอร่อยสุดเท่าที่จะทำได้
2: ใช่ครับ
4: คราวนี้มาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้บ้าง
5: อันนี้ผมบอกเป็นช่วงที่แบบว่าที่อาบอกมีคนสนใจเยอะแยะมากมาย
4: คือตั้งแต่ทำออกไปแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าดีโปรดิวเซอร์ท่านก็เลยไปดูว่าเรื่องราวต่างๆเป็นไงคนสนใจจริงๆครับเรื่องราวของรสชาติที่หายไปหรือที่คุณออฟพูดตลอดเวลาพูดว่า the lost taste the lost taste นะครับมันมีทุกจังหวัดเลยมันมีแทบจะทุกที่
2: ทุกที่ครับ
4: คือเมนูที่เคยมีมาไงแล้วอยู่ๆมันหายไปหายไปหายไปเขาก็เลยเรียก
5: เวลามันผ่านไปเขาก็เลยเรีย
4: กกันว่าthe lost taste อย่างวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเป็น the lost taste แต่เป็นของจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีก็มีลอสเทสขนาดอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เนี่ยฮะยังมี the lost taste คือรสชาติที่หายไป
2: ทอดมันหนอกะลาครับ
4: นี่เลยอันแรก
2: กับน้ำจิ้มกระท้อนครับอันนี้เป็น the lost taste ในปี67นะครับเราพูดถึงหนอกะลากันก่อนหนอกะลาเนี่ยครับต้นนี้หนอกะลาเป็นพืชประจำถิ่นของชาวเกาะเกร็ดนะครับชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดนนท์เนี่ย
4: เดี๋ยวต้องพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนอ๋อช่วยพูดนิดนึงก่อนว่าจริงๆหนอกะลาเนี่ยถ้าแถวนนท์เรียกว่าหนอกะลาใช่ไหม
2: หนอกะลา
4: แต่ถ้าพูดพอไประยองไปจันทบุรี
2: แถวนั้นออกจะเรียกเร็ว
5: เร็ว
4: เร็ว
2: เร
4: ็
2: วภาคกลางก็จะเรียกขาน้ำ
4: บางที่เรียกขาน้ำ
5: ขาน้ำ
4: เพราะฉะนั้นต้นเดียวกันหมดไม่ต้องทะเลาะกันนะเร็วก็ตามนะครับขาน้ำก็ตามแล้วก
2: ็
4: งงหนอกะลาคือต้นเดียวกัน
5: อธิบายฟังนี่ว่าหนอกะลาเนี่ยคือส่วนที่เขานำมากิน
4: ใช่
5: ก็คือส่วนที่มันเลยจากพื้นดินมาและเป็นแกนกลาง
4: นี่ตรงที่ออสไอ้ที่โกจับอยู่นี่แหละประมาณน
2: ี้ใช้แค่ตรงนี
4: ้แล้วก็ปอกมันออกไป
5: คือเขาต้องปอกออกมาลอกออกมาลอกมาจนเหลือแกนตรงกลางขาว
4: นั่นเรียกว่าหนอกะลา
5: ใช่ครับ
4: หรือเรียกว่าเร็วก็ได้หรือเรียกว่าขาน้ำก็ได้เอามาทำไงอ๋อ
2: เขาเอามาทำเป็นผักต้มนะครับเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกต่างๆแล้วก็นำมาทำเป็นทอดมันหนอกะลา
4: อันนี้เท่มาก
2: โอ้โห
4: ซึ่งในครัวคุณต่อยกทัพของเราก็มีนะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ทำทอดมันอย่างเดียวเลยชื่อว่าราชรสถ้าทักเกิดไปเจอครัวคุณต่อยแล้วเขาไปราชรสไปเขามีทอดมันหนอกะลาแน่นอน
2: ซึ่งหนอกะลาต้องเล่าว่าเป็นพืชน้ำพื้นบ้านตระกูลอะไรวะเนี่ยพืชน้ำพื้นบ้านตระกูลขิงข่านะครับเขาจะให้กลิ่นหอมแล้วก็รสซ่าเป็นเอกลักษณ์เลยครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่การใช้งานไม่ได้มีการปลูกทดแทนครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ให้อยู่คู่กับจังหวัดนนท์ไปนานๆ
4: ใช่
2: นะครับสรรพคุณของหนอกะลาคือแก้ท้องอืดจุกเสียดนะครับแน่นแล้วก็ช่วยขับลมในร่างกายทีนี้ส่วนมาถึงน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มกระท้อนเนี่ยเขาจะให้ความเปรี้ยวหอมและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างนะครับสรรพคุณของกระท้อนเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลในลำไส้ขับเหงื่อลดไข้ดับพิษร้อนพอกินคู่กันแล้วเนี่ยมันอร่อยสุดๆเลยฮะ
4: อันนี้ต้องขออนุญาตแทรกเข้าไปนิดนึงเลยท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเรากินทอดมัน
2: ทอดมันหนอกะลา
4: ซึ่งทุกครั้งจะต้องพูดทุกครั้งนะปลาเห็ดปลาเห็ดวันนี้ไม่พูดผมพูดแทนทอดมันหนอกะลาเนี่ยเป็นอันเดียวนะครับที่กินกับ
2: น้ำจิ้มน้ำจิ้มกระท้อนครับ
4: เราไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่ฮะคำว่ารสชาติที่หายไปมันหายแบบนี
2: ้ใช่ครับ
4: เดี๋ยวนี้เราเจอน้ำจิ้มเราเจออย่างเดียวนะฮะ
2: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าทอดมันหนอกะลาแท้ๆต้องกินกับน้ำจิ้ม
2: กระท้อนทีนี้ตัวน้ำจิ้มกระท้อนเนี่ยก็เจ๋งมากๆนะครับเพราะว่าในปี68เนี่ยครับคุณผู้ชมว่ารสชาติที่หายไปคือแกงคั่วกระท้อน
4: นี่
2: เป็นกระท้อนนนนะครับ
4: เมื่อกี้6อะไรนะครับ
2: 67ครับ
4: 67นะ
2: 67อันนี้มา68
4: แค่ปีเดียวเท่านั้นหายอีกแล้วครับเมืองนนหายอีกแล้วนะครับนี่ฮะพอปี68อะไรหายอ๋อ
2: แกงคั่วกระท้อนเนี่ย
4: หายไปครับ
2: กระท้อนเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของนนมาแต่เดิมเลยครับเขาปลูกกันที่ตำบลบางกลางนะครับที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์บวกกับการใช้ภูมิปัญญาของคนนนท์นะครับในการดูแลรักษาก็คือนุ่งกระโปรงหรือว่าห่อผลกระท้อนเนี่ยทำให้กระท้อนห่อบางกลางเนี่ยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ครับเขามีกลิ่นหอมเนื้อเขาฟูนุ่มรสชาติหวานอร่อย พอถึงฤดูกาลนะครับชาวบ้านนิยมมาเป็นนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารอย่างพวกแกงคั่วกระท้อนเงี้ยครับคุณผู้ชมเมนูนะครับเขาจะใช้กระท้อนเนื้อฟูๆเลยไม่เฟื่อนเลยนะฮะพริกแกงคั่วผัดกับกะทิสดให้แตกมันเลยนะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะกรูดก็ได้ใครจะใส่กุ้งใส่หมูย่างใส่เนื้อปลาแล้วแต่ชอบเลยครับอร่อยมันจะเป็นฟิลแบบอมเปรี้ยวอมหวานฮะหอมเครื่องพริกแกงครับครบรสรับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนครับนี่ๆๆอันนี้เป็น The Lost Taste ปี68
4: จริงๆเรามาดูนะฮะเรื่องกระท้อนดูกระท้อนนี่มันใหญ่ดิมันใหญ่ขนาดนี้อย่างงี้จริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างน้อยที่สุดไอ้2อย่างที่หายไปเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระท้อน
2: เกี่ยวกับกระท้อน
4: หนอกะลาเนี่ย
2: แล้วก็หนอกะลา
4: อย่างน้อยที่สุดวันนี้ที่ท่านได้รับความรู้แน่ๆว่าหนอกะลาขาน้ำและเร็วเป็น
2: อันเดียวกัน
4: อันเดียวกันแต่พอต่างพื้นที่เรียกกันคนละแบบ
2: ใช่ครับ
5: ชอบมากเลยกระท้อนเพราะว่าเพลงเขาก็เพราะครับ
2: จะมาอีก
4: ฮะ
2: อันนี้วงกระท้อนครับผมไม่ใช่ครับ
4: คนละเรื่องคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ที่นำมามอบให้แต่ความรู้สำคัญที่มอบให้ก็คือเรื่องของยกทัพ
2: โอ้โหนี่คุณต้องไปเลยครับผมคุณก็ต้องยกทัพนะครับที่เซ็นทรัลลำปางสดวันสุดท้ายร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ครับวัตถุดิบจากทั่วประเทศกรุงสดที่เซ็นทรัลลำปาง
4: พูดเสียงธรรมดาได้ไหมฮะ
2: อันนี้แบบแห้งไง
4: ไม่ใช่เขาลำคาไม่ใช่เขาอ๋อทำไมน้องขอโทษครับผมรำคาญอยากว่าเด็ดขาดนะครับเราเจอกันนะครับเหลือแค่2วันนี้เท่านั้นเองพักตัวนี้สักครู่นึงพบกับสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวคอมพิเคไข่ผำนับพึ่งครับ
5: หนูรักและหนูคิดถึงมากๆและมันอร่อยจริงๆครับ
4: อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอน
2: มันมีความหวานมัน
5: เป็นแฟนคนเก่าแล้วครับแต่ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
4: แต่หน้า
5: ในเวอร์ชันที่สว

0: what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: อืมนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: อ๋อ
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโบเก
2: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
8: มีรถเสียงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเค
9: ฮ่าจ้าครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
15: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
9: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
16: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
17: รับชุดไหนดีครับ
18: เอาชุด
19: ออสตางา
20: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์มีเอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
4: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้โดยส่วนตัวก่อนเลยไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยทั้ง3คนเลยเป็นความภาคภูมิใจกับสถานศึกษาแห่งนี้มากๆ
4: และคิดถึงมากๆอ่ะ
3: ผมพูดจริงๆนะน่านับถือจริงๆสวนดุสิตครับ
5: ครับ
3: น่านับถือจริงๆสวนดุสิตผลิตเรื่องราวต่างๆคนดีๆวัตถุดิบเรื่องราวต่างๆมากมายหลายหลากแต่อันนึงที่แบบว่าประทับใจมากๆสำหรับเราอยู่ในวงการอาหารตรงนี้เราบอกสวนดุสิตเนี่ยผลิตเรื่องอาหารเนี่ยคือไม่มีใครเทียบท่านจำไอ้คอฟฟี่เค้กอันนี้ได้มั้ย
4: นี่แหละฮะนี่
3: เอาชัดๆไงหน้าตาชัดนี่เขาทำนะ
4: คิดถึงมากๆ
3: เจ้าแรกเลยนะเจ้าแรกเลยแล้วทำเสร็จแล้วดังขนาดไหนอ๋อไม่ได้ดังมากมายอะไรหรอกนะก็ทั้งประเทศอะฮะ
5: ทั้งประเทศ
3: ทั่วประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักว่าคอฟฟี่เค้กเขาเป็นไง
4: คิดดูนะขนาดหนูนั่งแต่งหน้าอยู่อะหนูเจออาจารย์แต่งหน้าใกล้ๆกันหนูบอกว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวนะหนูกินท็อปฟี่เค้กก่อน
3: ใช่เพราะว่าท็อปฟี่เค้กของเขาคืออร่อยที่สุดจริงๆแล้วก็เหลือรับประทานเหลือเชื่อจริงแล้ววันนี้สวนดุสิตเขามีร้านของเขาซึ่งเขามีนานแล้วนะแต่เราจะมาบอกว่าร้านเขาชื่อว่าสวนดุสิตโฮมเบเกอรี
5: ่ครับ
3: วันนี้จะผลิตสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกกันว่าท็อปฟี่เค้กไข่ผำน้ำผึ้ง
4: นี่นี่
3: อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอน
4: ในโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อน
3: ในโลกนี้ไม่มีเขาทำท็อปฟี่เค้กไข่ผำน้ำผึ้ง
5: ครับ
3: แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจเหลือเกินที่มาอยู่ในรายการนี้แล้วจะเสนอและจะบอกพวกเราทั้งหลายในประเทศได้รู้ว่ามันทำยังไงและท่านจะไปทำไงให้เกิดอาชีพของท่านให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของท่านได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านดร.จันจนาสิริพันธ์วัฒนาจากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ครับ
6: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอยากให้ท่านเรียกกันมาดร.เจี๊ยบ
4: เจ
3: ี๊
4: ยบดร.เจ
3: ี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยอยู่ทันรุ่นกับ
5: อาจารย์จิม
3: อาจารย์จิม
7: ใช่ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพลอ่อนน้ำพันธ์ค่ะ
3: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
3: อาจารย์จิมท่านไปแล้ว
7: ไปแล้วค่ะ
3: ท่านเสียชีวิตแล้ว
7: ใช่ค่ะ
3: อาจารย์จิมกับรายการเรานี่ผูกพันกันมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเลยนะเราก็อู้มาตลอดอาจารย์เจี๊ยบก็เป็นคนที่ร่วมงานด้วย
7: ค
3: ่
7: ะ
3: แล้วอาจารย์เจี๊ยบก็เล่าให้เราฟังซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เดิมทีเดียวคือคอฟฟี่เค้กก่อนคอฟฟี่
5: อันนี้อัน
3: แรกอันแรกเขาเรียกท็อฟฟี่เค้กหรือคอฟฟี
7: ่ท็อฟฟี่
3: ท็อฟฟี่ฮะ
5: ลูกอมเนี่ยเหรอ
3: ใช่ค่ะลูกอมท็อฟฟี่เค้กอันนี้ใครคิด
7: จริงๆแล้วสูตรนี้เราตั้งมาตั้งแต่ปี2528แล้วก็ท่านอาจารย์วันเพ็ญจงสวัสดิ์ท่านคิดสูตรตัวขนมท็อฟฟี่เค้กเนี่ยปี2530
3: สองปีหลังจากตั้งมา
7: ใช
3: ่แล้วนั่นมันตั้งแต่นั้นมาเป็นจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่มีอะไรในโลกนี
7: ้
3: ในประเทศนี้เดี๋ยวจะไปพูดในโลกที่จะทำลายได
7: ้ที่แรกของโลกนะคะ
3: ใช่ที่แรกของโลกแล้วไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีท็อฟฟี่เค้กที่ไหนที่จะทำลายอันนี้ได้
7: จริง
3: อันนี้คือยังอยู่ยงคงกระพันไปไหนมาไหนใครไงก็ต้องพูดถึงท็อฟฟี่เค้กของ
7: สวนดุสิต
3: มันเป็นที่มาจันมากๆนะ
4: แต่ก่อนที่หนูบอกหนูมาถึงหนูกินท็อฟฟี่เค้กก่อนกี่ข้าวอัน
3: นั้นไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องความตระ
7: หนัก สมัย
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่อยากกิน
3: ที่ถึงอาจารย์จิมยังไงนะครับอาจารย
7: ์คือตัวออริจินอลเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นมอคค่
3: า
7: เป็นท็อฟฟี่เค้กที่เนื้อจะเป็นกาแฟกับช็อกโกแลตโกโก้กับกาแฟ
3: ครับ
7: ค่ะ
3: แต่พอมายุคนี
7: ้
3: ยุคซึ่งอาจารย์เจี๊ยบอยู่ตรงนี้แล้วมาทำกันตรงนี
7: ้
3: กับสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ไข่ผำมันกำลังดังมันไม่ได้ดังอย่างเดียวมันมีค่าแล้วมันมีประโยชน์มากตอนนี้เขาอยู่มหาวิทยาลัยอ่ะท่านผู้ชมเขาต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ของมีประโยชน์และของดีอย่างนี้มีค่าอย่างนี
7: ้
3: มันอยู่ยังไงให้มันดีที่สุดในวงการอาหารเขาเลยคิดท็อฟฟี่เค้กไข่ผำน้ำผึ้งซึ่งคือตัวนี
7: ้ใช่ค่ะ
3: นี่ท่านผู้ชมใช่ไหมอาจารย
7: ์ใช่ค่ะ
3: ท็อฟฟี่เค้กไข่ผำน้ำผึ้งแล้วพอคิดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องนำสู่โลกเราก็เอาไปประกวดที่
7: เมืองเกาสงประเทศไต้หวันค่ะ
3: เกาสงไต้หวัน
7: ใช่เมื่อเดือนธันวาปี2525
3: ปีที่แล้วนี่เอง2525เราได้รางวัลคือ
7: เป็นเหรียญทองนะคะ
3: ชนะเลิศเหรียญทอง
7: นี่ก็เรียกว่าเราถูกต้องตามคุณสมบัติแล้วก็ได้รางวัลนี้มา
3: ได้เหรียญ
7: เพราะว่าเป็นอินโนเวชั่น
3: เป็นอินโนเวชั่น
7: ค่ะ
3: แล้ววันนี
4: ้ครับขโมยเหรียญ
7: เพราะว่าตัวไข่ผำเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดยุคนี้เราคุยกันเลยว่าอะไรที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยในประเทศไทยเราพยายามหาสิ่งที่เป็นท้องถิ่นพืชพันธุ์ท้องถ
3: ิ่
7: น
3: และต้องทำ
7: ใช่ค่ะ
3: แล้วสวนดุสิตทำแล้ววันนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาบอกกับท่านผู้ชมครับ

0: อฟฟี่เค้กไข่ผําน้ำผึ้งจากสวนดุสิตโฮม
1: เบเกอรี่ครับ
0: ท่านผู้ชมดูนะฮะเวลาท่านเข้าไปในสวนดุสิตท่านจะพบกับนี่ฮะโฮมเบเกอรี่เขาและท่านดูนะฮะอันนี้เป็นถ่ายเห็นจากภายในท่านดูกระบวนการทำงานนะฮะคือนี่มันแท้ๆจริงทั้งหมดมีขนมเต็มไปหมดไม่รู้กี่ร้อยชนิดนะอาจารย
2: ์
0: ในแต
2: ่
0: 200กว่าชนิดในแต่ละวัน
2: ใน
0: แต่ละวันและดูกระบวนการผลิตนี่มันเป็นอย่างนี้จริงนะคือถูกต้องตรงเพงตามหลักวิชาการทั้งหมด
2: เราได้ GHP HA CCP ค่ะ
0: นี่เราเริ่มต้นจากการเนยสด
2: เรานำเนยสดประมาณ 2,300 กรัมนะคะ
0: เนยสด 2,300 กรัม
2: ค่ะกับน้ำตาลทรายนะคะอีกประมาณ 1,800 กรัมค่ะ
0: 1,800 กรัม
2: ค่ะเราก็ผสมตีให้ขึ้น
0: ตีให้ขึ้นก่อน
2: ค่ะจากนั้นไข่ไก่ประมาณ 2,300 กรัมค่ะ
0: ใส่นับเป็นจำนวนกรัมเลยนะ 2,300 กรัมไปตีให้เข้ากัน
2: ใช่ค่ะ
0: 2กิโล3ขีดแล้วก็แป้งเค
2: ้
0: ก
2: แป้ง1กิโลค่ะ
0: อีก1กิโล
2: แล้วก็ไข่ผําประมาณ40กรัมนะคะ
0: ไข่ผําบดแห้งแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: อีก40
2: ใช่ค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะผงฟูอีก100กรัมค่ะ
0: ครับนี่ครับใส่ลงไปตีให้เข้าไปผสมให้เข้ากันตะล่อมไป
2: ค่ะผงวานิลาอีกประมาณ40กรัมค่ะ
0: อีก40กรัมนี่ครับนี่เขาทำพอชั่นใหญ่มากนะท่านผู้ชมแต่เวลาใส่ต้องค่อยๆใส่ลงไปนะฮะ
2: ได้ทีสิบกว่าถาดเลยนะคะ
0: แต่ว่าต้องค่อยๆใส่ลงไปอย่างนี้นะไม่ใช่ใส่ไปทีเดียวไม่งั้นแป้งมันจะติดนะฮะ
2: เรามีทีมงานผู้ผลิตอยู่ประมาณ80กว่าคนนะคะ
0: 80กว่าทั้งหมดจริงๆฮะจริง
2: ๆต้องดูแลร้านกาแฟด้วยอีก10กว่าร้านจ้ะ
0: ครับ
2: ใส่นม
0: สดอีกเท่าไหร่
2: ใส่นมสดอีกประมาณ280กรัมค่ะ
0: 280กรัมแต่ท่านผู้ชมต้องค่อยๆใส่นะค่อยๆไล่ตะล่อมไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันเข้ากันดีอย่างนี้เลย
2: ค่ะสีอาจจะเห็นว่าสีดูเขียวอ่อนๆแต่พอไปอบสีออกมา
0: เดี๋ยวมันจะเข้มเองเดี๋ยวมันจะเข้มเองเอาเข้าอบนานประมาณ
2: นานประมาณ30นาทีนะคะที่ไฟประมาณ200องศาเซลเซียส
0: 200องศาเซลเซียส30นาที
2: ใช่ค่ะ
0: พออบไปเสร็จท่านผู้ชม
2: แต่สังเกตมีเทคนิคนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าอบเราจะต้องมีการแท่งนิดนึงให้เขาเข้าตัวกัน
0: เข้าตัวตึกๆๆก่อนนะฮะนี่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโบอยู
2: ่
0: นี่นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
2: จากนั้นนะคะเรามาทำส่วนหน้าค่ะ
0: คราวนี้เมื่อกี้ส่วนเค้กมันเป็นที่ส่วนหน้านมสดเท่าไหร่
2: เมื่อกี้เนยสดประมาณ830กรัมนะคะ
0: นม
2: ค่ะนมสดก็จะประมาณ400กรัม
0: ค่ะ
2: ค่ะน้ำผึ้งกับน้ำตาลจะใกล้เคียงกันประมาณ300กรัมนะคะ
0: ค
2: ่ะก็จะเป็นน้ำผึ้งที่เราช่วยชาวบ้านด้วย
0: น้ำผึ้ง300น้ำตาลอีก300น้ำตาลทราย
2: ค่ะ
0: นะคร
2: ับ ผมให้เข้ากันนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะละลายไปได้สักครึ่งนึงนะคะเราก็กวนให้ขึ้นคาราเมล
0: นะคะกวนให้ขึ้นคาราเมลแล้วก็แป้งเค้ก
2: แป้งเค้กลงไปประมาณ60กรัมค่ะ
0: 60กรัม
2: ใช่แล้วผงอีกประมาณสัก5กรัมนะคะให้เขาหอมออกค่ะ
0: นี่ฮะ
2: แต่ดังนั้นมะม่วงหิมพานต์เราจะต้องนำไปอบก่อนนะคะให้เขาหอมแล้วเราก็ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆ
0: เท่าไหร่
2: ตรงเนี้ยจะประมาณอยู่ที่ประมาณ700กรัมค่ะ
0: 700กรัม
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: ซึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเราต้องมีการกระบวนการคัดแยกสิ่งส่วนสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
0: ใช่
2: เพื่อให้
0: เอาเม็ดล้วน
2: ๆใช
0: ่แล้วมาแต่งหน้าแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: นี่ก็ปาดอย่างเงี้ย
0: ครับวันหลังขอนิดเดียวไหมครับเวลาแต่งหน้าให้มันหนาหนากว่านี้หน่อยเพราะชอบข้างหน้ามาก
2: เราจะมีสูตรคุณยายค
0: ่ะเดี๋ยวก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปอบอีกเท่าไหร่
2: อีกประมาณ20นาทีแต่ว่า10นาทีเราจะต้องดูทุกครั้งเพื่อว่าเขาจะได้
0: มันจะเป็นอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: ใช่จะมีการเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อให้หน้าเขาเสมอกัน
0: ประมาณ20แต่ทุกๆเวลา10นาทีต้องดูแล้วเวลาจะทำกลับนะท่านผู้ชมเพราะมันมีกระดาษรองอยู
2: ่ใช่ค่ะ
0: นี่มันมีกระดาษต้องเอากระดาษออก
2: แล้วจะเห็นบางคนจะหั่นจากข้างหน้าบางคนหั่นจากก้นแต่ว่าของเราจะหั่นจากข้างหน้า
0: ข้างหน้า
2: ค่ะ
0: มันจะไม่แตกนะท่านผู้ชมมันสวยเลยนี่ดูน
2: ะ
0: แล้วก็หั่นให้เท่ากันอย
2: ่
0: างนี้นะฮะ
2: จะเห็นได้ว่าสีเขียวสวยเลยนะ
0: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
0: ทอฟฟี่เค้กไข่ผําน้ำผึ้งครับ
1: เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะทอฟฟี่เค้กไข่ผําน้ำผึ้งครับเชิญเลยครับทุกท่านเชิญเลยนะท่านผู้ชมผมไม่บอกอะไรซ้ำบอกไม่ไหวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอจะบอกนิดหน่อยได้ว่าอย่างเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านใส่นะนมสดลงไปอ่ะมันมีความสำคัญหลายอย่างนะทั้งหอมด้วยทั้งหวานด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เค้กนี่นุ่มขึ้นนะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณสมบัติสำคัญของมันมันมีความชุ่มชื้นนะนมสดเลยจำเป็นต้องใส่นะไอ้หน้าคาราเมลเนี่ยนี่พูดตรงๆเลยนะมันยากนิดนึงท่านต้องกวนเป็นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องกวนจนมันหอม
2: ต้องดูออกว่าถึงขั้นไหนแล้ว
0: มันจะได้หรือยัง
2: ไม่ใช่นั้นมันจะตกทรายค่ะ
0: มันจะตกทรายถ้าตกทรายแล้วมันจะไม่อร่อย
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะมันยากตรงนี้ส่วนไข่ผํานี่ไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอยู่แล้วมารวมกันอย่างนี้มันก็งดงามมากคุณอ๋อครับ
4: รสชาติดีมากเลย
0: ครับ
4: คือข้างหน้าเนี่ยเอาตัวทอฟฟี่ที่อยู่ข้างหน้าก่อนมันมีความหวานมันน้ำผึ้งทำงานแบบโอ้โหดีเลยแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสตอนแรกผมนึกว่าจะแห้งไม่แห้งเลยโอ้ดีจังเลยครับแล้วตัวไข่ผําสีเขียวสวยชวนให้ทานเลยชอบ
0: มันเท่มากฮะ
3: คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเคยกินทอฟฟี่เค้กของสวนดุสิตตัวเก่าว่ารักแล้วลองมาอันนี้ครับเป็นแฟนคนเก่าแล้วครับแต่ในเวอร์ชั่นที่ใหม่

0: ว่า
1: แต่งหน้าครับ
0: ในเวอร์ชันที่สวยกว่าแล้วก็ในเวอร์ชันที่หนูในความรู้สึกหนูนะมันอัพเกรดขึ้นไปหน่อยคือคุณผู้ชมท็อปปิ้งเค้กของสวนดุสิตหนูรักและหนูคิดถึงมากๆและมันอร่อยจริงๆครับวันนั้นให้ยังไงวันนี้ก็ยังเอาไปเหมือนเดิมครับท็อปปิ้งเค้กจากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่กับเมนูท็อปปิ้งเค้กไข่ผำน้ำผึ้งเมนูนี้รับไปเลยครับตึกพนาเต็มตึกพนาเต็มตึกพนาเต็ม
2: ตัวหน้าอาจารย์จิมตัวหน้าอาจารย์จิมแต่ตอนนี้อาจารย์เจี๊ยบแต่ตอนนี้อาจารย์เจี๊ยบอาจารย
1: ์แล้วก็มีทีมงานมาด้วยนะขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะร่วมมือกันนะครับ
2: ถามว่าทานแล้วเป็นยังไงทานแล้วรู้สึกเลยว่าคำว่าอินโนเวชันมันสมควรที่เขาให้จริงๆเพราะอยู่ดีๆเอามาทำเค้กอย่างนี้ถามว่ามันเสียรสชาติเค้กไหมไม่เสียเลยถามว่าได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมากไหมมากขึ้นอีกต่างหากได้ทั้งผู้ที่ผลิตขายผามและได้ทั้งผู้ที่รับประทานเข้าไปท่านลองไปดูนะครับที่สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ท่านชอบใจไปได้เลยนะครับท่านจะได้พบกับอะไรอีกมากมายตั้ง200เมนูอยู่ที่นั่นแต่อันนี้ใหม่ล่าสุดวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.จันจนาขอขอบคุณสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเขาเก่งจริงๆนะครับสวนดุสิตเขาเก่งจริงนับถือเขาครับนับถือจริงๆครับลาไปก่อนดูกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: เราเรียกใหม่ๆว่า
0: ที่เจาะ
1: เออมะพร้าวมันมีอะไรบ้าง
3: อุปกรณ์เปิดมะพร้าวที่ช่วยให้การกินน้ำมะพร้าวสดจากลูกมะพร้าวเนี่ยมันง่ายขึ้นเปิดและเจาะมะพร้าวได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นมันจะง่ายขึ้น
2: เห็นไหมฮะด้วยความง่ายดายด้วยความหอยจอผักเคลครับ
1: มันชื่นใจและชื่นชมจริงๆ
0: ชอบในไอเดียชอบในวิธีคิด
3: เราไม่คิดว่าเคลอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในจอแล้ว
0: มันหายไปไหน
2: ไม่ใช่ฮะทีมงานไม่ได้แอบแล้วไอ้นี่ฮะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: พี่ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้ My account told you ใน account told you ใน
7: อยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะ
6: มันจะกินได้หรือเปล่าอมน้ำมันที่หรือเปล่า
7: ออโต้ไงแค่ไม่อมหรอกเย
6: ้ไม่อมอะไรคะ
3: ไม่อมน้ำมัน
6: อุ้ย
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: วันนี้นะครับเรามาใส่ใจตัวเองไม่อมน้ำมันกันเพราะเรามาเปลี่ยนเมนูของทอดๆนะครับที่อร่อยเหมือนเดิมโดยไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวกันเลยดีกว่าครับก
6: ับ
7: หม้อทอดไร้น้ำมันจากออโต้รุ่น CO 731ครับรุ่นใหม่ล่าสุดพอที่นี่เท่านั้นที่มาพร้อมกับโถแก้วนะครับที่มีความใสความหนาแข็งแรงทนทานครับทำให้คุณสามารถมองเห็นอาหารได้อย่างรอบทิศทางแบบ360องศาได้ไปเลย
6: ขนาด
7: นี้ครับวันนี้ครับคุณจะปิ้งจะย่างจะอบนะครับผมจะทอดหรือจะทำอาหารคาวอาหารหวานก็สามารถรังสรรค์ได้นะครับให้อร่อยถูกปากและก็ใส่ใจตัวเองไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
6: บอกเลยว่าจะซื้อใช้เองก็คือดีอยู่แล้วแต่ซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่คุณรักนะคะได้เลยอย่ารอช้านะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โปรเด็ดสุดคุ้มเลยนะคะเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นเลยกับออโต้หม้อทอดไร้น้ำมันโถแก้วขนาดใหญ่สะใจ 4.5 ลิตรนะคะ1เครื่องค่ะปกติราคา 2,590 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะพิเศษสุดๆค่ะให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะรีบโทรด่วนเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line at happycs3 ค่ะ
7: มาที่คุณสมบัตินะครับส่วนต่างๆของหม้อทอดไร้น้ำมันจากออโต้เครื่องนี้กันบ้านดีกว่าครับอ
6: ัน
7: ดับแรกเลยนะมองเห็นด้วยตาดีไซน์สวย
6: สวยมากนึกว่าเครื่องชงกาแฟ
7: ใช่สีดำแบบนี้มันทำให้ดูคลาสสิกนะครับผมตัววัสดุนะครับผลิตจากพลาสติกนะครับผมที่แข็งแรงคุณภาพดีทนความร้อนได้สูงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกำลังไฟของเขานะครับผมมากถึง 1,300 วัตต์ครับแล้วก็มาพร้อมกับการรับรองของมก.นะครับผมอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี้มั่นใจทุกการใช้งานได้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานง่ายมากคุณด
6: ู
7: มีปุ่มควบคุมนะครับผมแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับผมเหมาะมากกับการสั่งการนั่นเองปุ่มแรกก่อนคือการตั้งเวลาแค่บิดครับเพราะเราสามารถจับเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีและมีไฟแสดงนะครับผมสถานะการทำงานให้เราติดอีกด้วยซึ่งเมื่อเครื่องนะครับทำงานจนถึงเวลาที่คุณตั้งไว้แล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับผมที่คุณได้ยินอีกด้วยมาดูต่อนะครับผมที่ปุ่มที่2นั่นเองครับตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะครับผมคุณสามารถปรับความร้อนเนี่ยเพื่อทำอาหารได้ตั้งแต่นะ80องศาเบาๆถึง200องศาเซลเซียสครับผมขึ้นอยู่กับ

0: ิดและก็เมนูที่คุณต้องการรังสรรค์นั่นเองนะครับ
1: มาดูตัวโถกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมขา
0: เป็นไง
1: ใหญ่มากคุณผู้ชมและเป็นโถแก้วใสโอ้โหที่มีความหนาแข็งแรงทนทานมองเห็นอาหารนะคะในขณะที่เราทำการทอดอยู่เนี่ยรอบทิศทางเลยถ้าเป็นหม้อทอดรุ่นทั่วไปหรือว่ารุ่นเก่าๆที่มันเป็นแบบทึบอะคุณผู้ชมคือมันมองอาหารไม่เห็นต้องมาคอยชักเข่าชักออกหูเสียเวลาคุณผู้ชมขาและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าเขาใหญ่มาก 4.5 ลิตรไก่1ตัวใหญ
0: ่
1: ๆไปลงไปได้ทั้งตัวโอ้โหเขาดีไซน์มานะคะต้องให้พี่เจนช่วยดูด้านนี้หน่อย
0: ตัวด้านล่าง
1: ตัวก้นหม้อ
0: ครับผมฟังเสียงนะ
1: โอ้ อันนี้คือการลื่นเวลาที่เราหยิบออกมานะคะจากตัวหม้อตัวเครื่องหรือว่าวางลงกับพื้นกับโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยเขามีตะแกรงมาให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะตะแกรงอันนี้นะเป็นตะแกรงรองอาหารนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีเลยล้างทำความสะอาดง่ายไม่เก็บกลิ่นด้วยทุกครั้งเวลาที่คุณจะทอดอาหารก็แล้วแต่วางตะแกรงลงไปแบบนี้แล้ววางอาหารลงเขาจะช่วยสกัดน้ำมันด้วยนะนี่ด้ามจับจับถนัดมือและกันร้อนด้วยเป็นพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานทนความร้อนสูงเพราะฉะนั้นดึงเข้าดึงออกโอ้ยสบายมือสุดๆค่ะว้าวถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วสิคุณผู้ชมคะอยากกินเมนูทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันออโต้แล้วค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความดิบก่อน
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าก่อนจะไปสุกเรามันต้องดิบก่อนแต่วันนี้ครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าแบบแรกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตัวภาชนะที่ใหญ่ถึง 4.5 ลิตรแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายปรับไปที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสตั้งเวลาง่ายๆไปที่60นาทีได้เลย
1: นี่คือเมนูอะไรคะหมู3ชั้น
0: อันนี้คือหมูไม่ตั้งใจเรียน
1: ทำไมคะ
0: หมู3ชั้น
1: อ๋อหมู3ชั้นค่ะแม่ดูนะหมู3ชั้นนี่คือมันเยอะมากใช่ไหมปกติเนี่ยคะเราทอดน้ำมันท่วม
0: ๆ
1: แต่วันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันคุณผู้ชมขาเป็นการรีดน้ำมันได้อีกนะ
0: อุณหภูมิประมาณ180องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีไม่ได้ทำได้แค่เมนูทอดนะครับทุกคนครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งอบครับ
1: ว้าวคือจะเป็นเมนูอบหรือว่าเมนูย่างรังสรรค์ได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: ปรับ180องศาและใช้เวลาแค่20นาที
1: ไม่พอใครที่เป็นแบบสายสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพนี่สเต็กปลาแซลมอน
0: นี
1: ่ชิ้นโตๆแบบนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ที่สำคัญนะครับผักเนี่ย
0: ไม่
1: ชอบต้มไม
0: ่
1: ชอบทอดน้ำมันวันนี้ใส่ลงไปในหม้อทอดของเรา
0: ใช่แล้วนะครับใช้อุณหภูมิ180องศา15นาทีได้กินแล้วได้เวลาแห่งความสุขแล้วอ่ะฟังเสียงสักหน่อย
1: โอ้ย
0: ครับผมและดูว้าว
1: โอ
0: ้ย
1: ร้อน
0: ร้อนฮะร้อนฮะสุกถึงเนื้อในนะครับอุ้ยแล้วก็
1: สุกอย่างทั่วถึงเลย
0: ไม่จริงอ่ะ
1: พี่เจนว้าวโอ้โห
0: เดี๋ยวเก็บไว้หลังรายการเจอกันมาดูกันดีกว่าว่าแล้วความกรอบจะกรอบแค่ไหน
1: แค่มีมอสทอดไร้น้ำมัน
0: เฮ้ยคุณฝน
1: ทำได้เลยอ่ะพี่เจน
0: คุณฝน
1: ได้เลย
0: มันฟูมากเลยดูสิ
1: ทอดด้วยมอสทอดไร้น้ำมันออโต้ไม่ได้ทอดจากกระทะเลยสะดวกและทำได้ง่ายๆได้ทุกวันได้ทุกมื้อเลยคุณผู้ชม
0: เอาแต่แบบชิ้นเนื้อตัวอย่างเร็วนี่ผมรักคุณฝนมาก
1: ไม่กินอันนี้เลยหรอ
0: มันความกรอบไปเลย
1: โอ้โหกรอบงี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: ดูปากไหมคะ
0: ฟังเสียงครับแล้วดูนะว่าน้ำมันที่มันถูกรีดออกมาเนี่ยนะครับผมจากตัวหมูกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะร่วงลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เห็นไหมต่ออันเลยดีกว่า
1: โอ้แล้วกุ้งคือตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
0: กุ้งอ่ะมันหอมมากแล้วก็จริงๆนะโทษนะคะ
1: ร้อนไหมพี่เจน
0: ร้อนนะคุณดูมันกุ้งเลยดู
1: นี่เมนูสเต็กนะปลาแซลมอนว้าว
0: เล
1: ย
0: ร้องเสิร์ฟตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็กปลาแซลมอน
1: นอกจากเมนูอาหารคาวแล้วคุณผู้ชมขาเมนูอื่นๆก็ทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าขนมหวาน
0: เริ่มอย่างแรกเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะเคยเบื่อและผักต้ม
1: ผักลวก
0: ใช่ไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับเป็นผักย่างกันดีกว่าน
1: ี่
0: เมื่อกี้อาจจะเหมาะกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านเอาใจน้องๆหนูๆเอาใจเด็กๆดีกว่า
1: ลูกๆที่บ้านนี่ไง
2: ครับแม่ครับ
1: เป็นสายทอดปกติต้องใช้น้ำมันเยอะๆนะน้ำมันท่วมๆนะพี่เจนแต่พอใช้หม้อทอดออโต้ของเราไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียว
0: เดี๋ยวเราขยับไปแล้วเมื่อกี้มีมันฝรั่งอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นต่อกันเลยนะฮะ
1: ่มันเผาหรือว่าจะเป็นกล้วยปิ้งอันนี้ก็เป็นเมนูแบบทานเล่นกินกันง่ายๆและได้สุขภาพด้วย
0: และอีกหนึ่งเมนู
1: ตัวซองโอ้โหฮิตมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้สั่งซื้อกันหรือว่าทำขายก็ได้นะ
0: ก็อย่างเบเกอรี่เนี่ยนะครับต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงครับตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียส
1: เคยปวดใจเหมือนกันไหมซื้อของทอดมาคุณผู้ชมกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นอุ่นไม่ได้แล้วมันไม่อรรถรสแล้วมันไม่กรอบแล้วอ่ะ
0: ใช่บางทีถ้าอุ่นในไมโครเวฟแข็งเป็นหินเลย
1: ไม่ได้

0: ในออตโต
1: ้นี่คือปาโกโกที่เหลือจ้ะ
2: อันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ย
1: อันนี้เอาใจเด็กๆเสมอ
2: เราด้วยแหละ
3: เราซื้อแบบไก่วันอังคารวันพฤหัสเงี้ย
0: เราเอามาอุ่น
2: ไก่ทอดผ่านไปต่อไปพิซซ่าที่เราทานไม่หมดนะคุณผู้ชมว้า
0: วเติมถึงที่แบบนี้เมื่อมีออตโต้ครับผม
3: และอีกหนึ่งเมนูซาวาโดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณสามารถอร่อยไปได้กับหลากหลายเมนูในหม้อทอดจากออตโต้อร่อยจริง
2: อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะโปรดีขนาดนี
1: ้
2: ต้องรีบจัดแล้วคุณผู้ชมทีมงานว่าไงนะคะ
1: ฮะ
2: คุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมาก
0: เหลือ
2: ไม่เหลือไม่ถึง10เซตแล้วค่ะ
0: โอ้โห
2: โอ้ยดีใจจังเลยเหลือไม่ถึง10เซตโอ้ยเวลาเหลืออีกเยอะพี่เจ้าของแบรนด์เสื้อดำอ่ะอยู่กับเราขอเขาหน่อยได้ไหม
1: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
2: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
0: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
1: ให้เท่าไหร่นะ
2: เท่าไหร่คะ
0: 100เซต
2: 100เซตค่ะ
3: อย่ามัวชะล่าใจอย่ารอช้าอยู่กับออตโต้หม้อทอดไร้น้ำมันถั่วแก้วขนาด 4.5 ลิตรครับผม1เครื่องปกติราคาเต็มๆอยู่ที่ 2,590 บาทแต่ว่าอีกแค่100เซตสุดท้ายเท่านั้นพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่นะครับLINE @happy4s3 ครับ
2: คุณผู้ชมคะลากันไปก่อนค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแต่ยังมีเวลาโทรได้นะจ๊ะวันนี้ไปเลยไหมคะพี่เจนขา
3: ไปดีกว่าครับหิวเลยนะครับ
2: ว้ายจริงด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ เสื้อดำโทนหน่อยเสื้อดำโทน
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Raisin
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
3: ่ไวเซียน
2: ค่ะ
3: พี่ตุ๊กครับ
2: ครับผม
3: เวลาผู้ชายคุยกับผู้หญิงเนี่ยมันต้องระวังคำพูดเพราะบางทีบางคนหน้าตาหล่อแต่ถ้าพูดจาไม่ดีเนี่ย
2: ก็หมดเสน่ห
3: ์หมดกัน
2: หมดกัน
3: จบกันเพื่อนผมเนี่ยเขาจีบแฟนนะฮะจนกระทั่งเริ่มเป็นแฟนก็เรียบร้อยละแต่ทีนี้ก็อยากจะรู้อะไรเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนเขาเองตอนที่ไปนั่งกินอาหารกันใต้แสงเทียนนะจุดเทียนลนคางกันอยู่เน
2: ี่
3: ย
2: เฮ้ยอันนั้นเอาน้ำมันพราย
3: อ่อนนะโรแมนติกมากปรากฏผู้ชายก็ถามว่าน้องจิ๋ม
2: ชื่อจิ๋ม
3: ชื่อจิ๋มชื่อจิ๋มแฟนจิ๋มพี่ถามอะไรสักคำเนี่ยจิ๋มจะโกรธนะไหนๆแล้วก็คบกันแล้วเนี่ยพี่หวังแต่งงานกับจิ๋มจริง
2: ๆค่ะพี่
3: ค่ะพี่ขอถามว่าก่อนที่มาเจอพี่เนี่ยจิ๋มผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วจ๊ะ
2: ว้ายพี่ถามอะไรแบบนั้น
3: เออปรากฏว่าผู้หญิงจากยิ้มๆนะ
2: หน้าหุบเลย
3: แบบหน้าตาเครียดเลยอ่ะ
2: ใช่สิ
3: เครียดเลยนิ่งไปเลยอ่ะ
2: คำถามมัน
3: เออ
2: เจาะใจดำขนาดนั้น
3: ผู้ชายบอกเออขอโทษจิ๋มขอโทษนะถ้าจิ๋มไม่ตอบไม่เป็นไรพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้ตั้งใจจะถามที่จิ๋มเงียบที่จิ๋มโกรธเหรอเปล่าค่ะเอาแล้วจิ๋มเงียบทำไมอ่ะกำลังนับค่ะ
2: โอ้ใช้เวลานับนานมาก
3: ให้มันมีข้างล่างไปเดี๋ยวก่อนกี่นิ้วกี่นิ้ว
2: ใช้เวลานับนานมากเลยนะ
3: ทบทวนนิดนึงสับสน
2: คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องการรักษาแบบ palliative หรือการรักษาแบบประคับประคองกันวันนี้น้ำฝนเขาจะพาเราไปรู้จักกับการรักษาแบบประคับประคองแบบนี
3: ้
2: ซึ่งครอบคลุมการรักษาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งคนป่วยแล้วก็ทั้งคนดูแลด้ว
3: ย
2: จะเป็นแบบไหนยังไงไปดูกันค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะผลอยู่ที่งานเสวนา Palliative Care ค่ะหรือว่าการดูแลรักษาแบบประคับประคองค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะและในงานค่ะทางโรง

0: พยาบาลเขาได้จัดบูธกิจกรรมเอาไว้ให้ผู้ป่วยได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับงานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ palliative care หรือการดูแลรักษาแบบประคับประคองเป็นการรักษาแนวใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเป็นการดูแลทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายแรงระยะลุกลามที่มีผลต่อการใช้ชีวิตค่ะการรักษาแบบนี้จะเน้นการลดความเจ็บปวดการบรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณอีกทั้งยังช่วยดูแลครอบครัวของผู้ป่วยโดยที่ไม่เร่งหรือเรียกว่ายื้อการหมดลมหายใจตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: palliative care นะครับผมก็เป็นการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างหนึ่งที่เน้นการดูแลคุณภาพชีวิตคร
0: ับผมซึ่งเป็นคุณภาพชีวิตของทั้งคนป่วยแล้วก
1: ็คนดูแลหรือว่าครอบครัวของคนไข้ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นดูในเรื่องของการจัดการอาการว่าคนไข้ที่เขามีอาการป่วยซึ่งอาจจะเป็นอาการป่วยที่กระทบคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขามีอาการไม่สุขสบายอะไรหรือเปล่าเช่นอาการปวดอาการเหนื่อยคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับเป็นต้นแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยว่ามีความเครียดความวิตกกังวลอะไรไหมปรับตัวกับโรคที่เขาเป็นอยู่ได้ไหมครับมาดูแลคนใกล้ชิดของคนไข้ด้วยว่าบางทีคนครอบครัวสมาชิกในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลคนไข้เนี่ยถูกต้องมาเครียดอะไรหรือเปล่าม
0: ี
1: ทีมเยอะมากเลยครับไม่ใช่แค่คุณหมอไม่ใช่แค่คุณพยาบาลแต่ทีมเราประกอบด้วยทั้งนักสังคมสงเคราะห์นักกายภาพบำบัด
0: ค
1: ุณหมอแผนจีนครับผมเยอะแยะมากมายอยากให้มั่นใจว่าถ้าอยู่ในการดูแลของคุณหมอเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยไม่ใช่แค่ระยะท้ายของชีวิตเท่านั้นแต่ว่าไม่ว่าจะท่านจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรที่มันกระทบกับคุณภาพชีวิตท่านปอดตับไตหรือโรคซึ่งคุณหมอประจำตัวของท่านหน่อยว่าการรักษาประคับประคองจะเหมาะสมกับท่านหรือเปล่าและถ้าคุณหมอเขาเห็นด้วยคุณหมอเขาก็จะสามารถเป็นประตูที่จะสามารถนำท่านสู่การดูแลแบบประคับประคองโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง
0: และการรักษาจะไม่ได้มีเพียงแพทย์อย่างเดียวนะคะแต่เป็นการร่วมกันทั้งแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักโภชนาการและนักกายภาพบำบัดเพื่อเป้าหมายและหลักการสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยช่วยควบคุมอาการปวดและอาการทรมานอื่นๆและยังช่วยดูแลครอบครัวให้ผู้ดูแลได้รับมือกับความเครียดในการดูแลแบบครอบคลุมทั้งกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณด้วยค่ะเรียกว่าปรับความสมดุลทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลไปพร้อมๆกันเลยล่ะค่ะ
2: พี่ก้อยเองค่ะก็เป็นคนไข้มะเร็งเต้านมนะคะก็เข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะก็รู้สึกเหมือนบ้านเหมือนแบบอบอุ่นได้เจอคุณหมอหลายๆสาขาเลยนะคะที่ได้ร่วมดูแลค่ะจนไปถึงคุณหมอด้านการดูแลแบบประคับประคองคุณหมอก็จะดูแลควบคู่คุณหมอฉายแสงยังได้มีร่วมกันตัดสินขาทางแบบด้านหมอแผนจีนหมอแผนไทยค่ะก็ช่วยร่วมกับยาแผนปัจจุบันรวมไปถึง
3: ต
2: ัวด้วยนะคะ
3: แสดงว่าเป็นการรักษาแบบที่ดูแลเรื่องจิตใจด้วย
2: ตัวของพี่ก้อยเองและครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นใจมากค่ะได้เราโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันแทบลืมเลยค่ะบางทีป่วยแล้วโรงพยาบาลเราเหมือนมาบ้านมาหาคุณหมอเหมือนญาติเลยอะค่ะแล้วก็ในฐานะคนไข้คนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะประชาชนทุกท่านมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรานะคะคุณหมอที่ร่วมดูแลคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอบอุ่นให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านความการดูแลต่างๆค่ะทำให้เราลดอาการที่เราเป็นอยู่ได้อะค่ะอยากจะขอบคุณคุณหมอของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะทีมคณะแพทย์คณะพยาบาลเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ประคับประคองค่ะที่ได้ช่วยดูแลพี่ก้อยให้พี่ก้อยได้มีความสุขจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: การรักษาที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถขอเข้ารับการรักษาแบบ palliative care ได้ที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยค่ะรวมถึงที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้ด้วยนะคะครั้งหน้าฝนจะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามชมดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: โอ้คนให้ความสนใจเยอะมากเลยคนแน่นเลยเห็นไหม
5: ครับเพราะมันสำคัญคือป่วยกายต้องไม่ป่วยใจ
4: ใช่
5: ใช่ไหมฮะคุณตุ๊กชอบทานไก่ทอดป่ะครับ
4: ชอบพี่ชอบกินของทอด
5: จริงป่ะ
4: ซึ่งไม่ดี

0: ทำไมไม่อ้วนอ่ะ
1: ไม่อ้วนเหรอ
0: ไม่อ้วนหนูหน้าเรียวแหลมเตี้ยวใช่ไหมเออวันนี้อาจารย์อรินจะพาไปทำความรู้จักกับผู้พันแซนเดอร์อันนี้เราก็คุ้นกันอยู่นะหลายคนก็ชอบนะใครที่รุ่นใหญ่วัยเกษียณแล้วคิดว่าเฮ้ยเราคงทำอะไรไม่ได้ลองฟังเรื่องของผู้พันแซนเดอร์จากอาจารย์อรินดูครับ
2: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลหลายคนคงเคยเห็นภาพคุณลุงหนวดขาวหน้ายิ้มคนนี้ใช่ไหมครับเขาชื่อฮาแลนด์แซนเดอร์หรือที่คนรู้จักกันในชื่อว่าผู้พันแซนเดอร์แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือก่อนที่ KFC จะกลายเป็นร้านไก่ทอดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาต้องผ่านช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตตอนอายุ65ปีครับย้อนกลับไปปี1956ผู้พันแซนเดอร์เนี่ยมีร้านอาหารเล็กๆในรัฐเคนทักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับขายไก่ทอดสูตรของตัวเองนี่แหละแล้วก็ธุรกิจก็ไปได้ดีมาหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งครับรัฐบาลอเมริกาสร้างทางหลวงที่เลี่ยงเมืองทำให้ลูกค้าที่เคยแวะร้านของเขาเนี่ยหายไปหมดเลยจนร้านของเขาต้องปิดตัวลงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ65ปีแล้วและมีเงินติดตัวแค่เช็คประกันสังคมประมาณ105ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นเองถ้าเป็นคนอื่นอายุขนาดนี้ธุรกิจปิดก็อาจจะเลือกเกษียณไปเงียบๆนะครับแต่ผู้พันแซนเดอร์ทำในสิ่งที่คนไม่คาดคิดครับเขาไปซื้อรถมือสองแล้วขับไปทั่วอเมริกาเลยหอบสูตรไก่ทอดของตัวเองไปเสนอขายให้เจ้าของร้านอาหารทดลองทำดูนะครับถ้าเจ้าของร้านชอบเขาจะขอส่วนแบ่งแค่5เซนต์ต่อไก่1ชิ้นที่ขายได้ซึ่งเขาขับรถแบบเนี้ยอยู่เป็นปีเลยบางคืนนอนในรถกินไก่ที่ตัวเองทอดและเจอกับคำปฏิเสธหลายร้อยครั้งครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เจอคนที่เห็นด้วยจากนั้นครับในเวลาแค่8ปีจากคนสูงวัยที่ธุรกิจล้มเขากลายเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ KFC กว่า600สาขาทั่วอเมริกาแล้วก็แคนาดาและในปี1964ตอนเขาอายุ74ปีเนี่ยเขาขายบริษัทด้วยเงิน2ล้านดอลลาร์ปัจจุบันคิดเป็นประมาณ20ล้านดอลลาร์หรือประมาณ680ล้านบาทครับตัดภาพมาวันนี้KFC มีสาขามากกว่า 30,000 สาขาใน145ประเทศทั่วโลกและภาพของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าตาของแบรนด์จนถึงวันนี้ครับสำหรับผมนะครับเรื่องของผู้พันแซนเดอร์เนี่ยสอนเราว่าในอายุที่คนมองว่าเป็นวัยเกษียณแล้วแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยเพราะความสำเร็จเนี่ยไม่เคยดูที่อายุคนครับตราบใดที่ใจเรายังสู้ก็มีทางให้ไปเสมอสามารถติดตามผมได้ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีคุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สู้จนหยดสุดท้าย
0: ใช่
1: นะ65แล้วก็ไม่ยอมแพ้
0: มีกำลังใจแต่ไม่ใช่ท่านชมแล้วว่าเออเดี๋ยว65แล้วค่อยเริ่ม
1: ถ้าเริ่มได้ตั้งแต่เร็วๆก็ดีกว่า
0: ถูกต้องครับผม
1: เมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องท้องผูกในผู้สูงวัยวันนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายแต่มันไปเกี่ยวข้องกับสโตรกมันไปเกี่ยวข้องโยงใยกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ
3: วัยน้องเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วัยเซียน
4: Once you've been to the moonWhere do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: ไว้ดูสิเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
1: สวัสดีแขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสภากาชาติไทยนะคะแพทย์หญิงนิภาพรคนเจนหรือคุณหมอนิค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับหมอนิครับ
1: หมอนิน
0: ิเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายมันต่อเนื่องเกี่ยวกับผิวพรรณก็ได้ไงครับ
8: ผู้ป่วยสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองค่ะก็

0: ด้วยความที่เขามีความผิดปกติที่สมองนะคะแล้วก็มีสมองเนี่ยควบคุมเรื่องของการทำงานของระบบปัสสาวะ
1: ขับถ่ายไม่ได้
0: แล้วก็เรื่องของการขับถ่ายค่ะทีนี้พอเป็นสโตรกมีเรื่องของสมองที่ทำงานควบคุมการเรียกอะไรจำกัดไม่ให้เบ่งหรือว่ากั้นได้ปกติเนี่ยก็จะเสียค่ะก็คือไม่สามารถกั้นได้ราดอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: มันจะต้องมีอาการยังไงคะถึงจะเรียกว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะภาวะสมองเสื่อมแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงทำงานผิดปกติค่ะเราจะต้องมีอาการยังไงคะ
0: หมายถึงคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่ผิดปกติใช่ไหมคะเช่นเวลาเราจะไปห้องน้ำอ่ะมันราดก่อนเราคุมไม่ได
2: ้ราดก่อน
0: ค่ะหรือว่าเรามีเรียกปัสสาวะเล็ดราดเนี่ยค่ะค่ะหรือว่ากั้นไม่ได้
2: เอ๊ะ
0: ค่ะ
2: ปัญหาเล็ดนี่ก็มีปัญหาที่สมองเหรอฮะเพราะตัวเองบางทีก็มีแบบว่ากั้นไว้เยอะๆแล้วแบบว่าอุ้ยถึงเวลาลุกไปแล้วไม่ทันเล็ดมานิดนึงอย่างเงี้ยอ
0: าจจะเป็นเรื่องของที่เราเคยได้ยินคำว่ากระบังลมหย่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องเป็นคุณหมออีกแผนกนึงคุณหมอทาง
2: อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: เป็นปัสสาวะ
2: ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้สโตรกนี่เราไม่ได้สโตรกคนเป็นสโตรกจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคน
0: ไม่ค่ะก็ไม่ทุกคนไม่ทุกรายบางคนก็สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วออกจากบ้านได
2: ้
0: ไปใช้ชีวิตได้แต่นะว่าในรายที่เวลาฟื้นฟูไปแล้วเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันนะบางทีเป็นความลับที่เขาไม่อยากบอกเพราะมันเหมือนทำให้เราแบบอายเราอักขระอ่วนใจที่จะพูดเรื่องนี้เวลามาหาหมอพูดแต่เดินได้ไหมทำแต่งตัวเองได้ไหมแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ถามถึงตรงนี้เขาก็ไม่อยากบอกเราไม่ใช่เป็นประเด็นแรกที่เราจะคุยกันแต่คุณหมอก็จะสอบถามสักถามแล้วมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องฉี่เป็นยังไงถ่ายได้ไหมจัดการได้ไหม
1: แล้วมันมีวิธีแก้ไหมหมอ
0: ก็ถ้าเรื่องของการปัสสาวะที่ราดเนี่ยก็คือต้องมีการเรื่องการควบคุมด้วยยา
2: เอ๊ะในคนปกตินี่มันจะฉี่ทุกเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่ามันเวลาที่เราฉี่ไปเนี่ยคือหมายถึงน้ำที่เราทานไปเมื่อสัก 3-4 ชั่วโมง
0: ค่ะ
2: ที่ผ่านมา
0: คือถ้าคนปกติ ความจุของกระเพาะปัสสาวะเราอยู่ที่ประมาณ500นะคะกลมๆค่ะแล้วก็ถ้าเราทานน้ำเข้าไป
1: 500ครึ่งลิตรนะ
0: ค่ะคือเราจะจุประมาณนี้ได้พอเราสักพักเราจะรู้สึกว่าตึงๆที่หน้าท้อง
2: อ
0: ันนี้ก็คือเรายังกั้นได้อยู่ถ้าเราเป็นคนปกตินะคะแต่ถ้าหากว่าแล้วเราก็จะควบคุมได้อำนาจจิตใจว่าเรายังไม่ถ่ายนะอย่างที่อาจารย์เชนบอกแล้วพอเราก็รู้ว่าเราก็มองหาห้องน้ำที่ไหนเราก็ไปเรายังกั้นได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องระบบตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ค่ะบางทีเขาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่ผ้าอ้อมใช่ไหมคะให้มันเล็ดลาดออกมาอยู่ในผ้าอ้อมทีนี้มันเสียความมั่นใจตรงที่บางทีมันมีกลิ่นเนาะอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่อยากออกจากบ้าน
2: มีเครื่องมืออะไรช่วยไหมคะเครื่องมือที่จะตรวจ
0: จริงๆเวลาที่เคสที่มีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะที่ผิดปกติเราก็อยากจะตรวจเรียกตรวจง่ายๆว่ามีหรือปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะไหมจะใช้วิธีใช้สายสวนก็คือเป็นคุณพยาบาลทำให้นะคะ
1: สวนไม่ได้ท่อปัสสาวะเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันก็สวนออกมา
0: แล้วก็ดูว่ามันเหลือค้างในปริมาณที่รับได้ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าสวนแล้วเหลือค้างเกินเนี่ยมันก็จะเกิดผิดปกติแล้วแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซ้ำๆก็จะมีโรคเพิ่มอีกนะคะเพราะอันนี้ก็คือการมาเหมือนเบื้องต้น
2: ได้ยินเรื่องเครื่องมืออะไรที่เรียกยูโรไดนามิกอะไร
0: มียูโรไดนามิก
2: คืออะไร
0: เป็นการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะดูแรงดันของในกระเพาะปัสสาวะระบบปัสสาวะว่ามีแรงดันเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่แล้วแรงดันเนี้ยมันจะเยอะเกินไปที่จะไปทนขึ้นไปส่งมีผลต่อไตไหมเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันแรงดันสูงในกระเพาะปัสสาวะมันส่งแรงขึ้นไปที่ไตเนี่ยไตก็วายหรือไตบวมนะ
2: ไตดันวายเอง
1: ไม่ยิ่งพุ่งไกลเกี่ยวไหม
0: อันนี้คือในกระเพาะปัสสาวะเราเหมือนถังเก็บน้ำแล้วแรงดันในถังเก็บน้ำเนี่ยมันทนขึ้นไตที่ไต
2: ที่มันไปติดเชื้อ
0: ก็ทำให้ไตมีแรงดันก็ไตพองน้ำบวมน้ำค่ะแล้วอีกเรื่องก็คือหูรูดเนี่ยค่ะเราก็ตรวจได้เครื่องนี้ด้วยหรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยเกรงเกินไปไหมหรือว่าคลายได้เหมาะสมกับการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะไหมค่ะก็คือเครื่องนี้เอาไว้ตรวจเรื่องของกระเพาะปัสสาวะแล้วก็หูรูดดูการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะค่ะที่จะบอกในเคสที่มีปัญหาเรื่องของการฉี่ราดหรือว่าการไม่ได้หรือว่าฉี่ไม่ออก
2: เวลาไปใช้เครื่องนี้ตรวจนี่ค่าใช้จ่ายเป็นไงคะ
0: ค่าใช้จ่ายก็คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็ สูงแล้วแต่สถานพยาบาลแต่ละที
2: ่
0: เพราะว่าค่าสายที่ใช้อ่ะมีราคาแพงแล้วเบิกไม่ได
2: ้
0: ค่ะก็มีราคาค่อนข้างสูงค่ะ
2: แล้วเครื่องนี้อยู่ที่สภากาชาดไทยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
0: ศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาล

พยาบาลจุฬาก็มีค่ะช่วงนี้เครื่องที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยก็คือชำรุดค่ะแล้วก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องใหม่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความสามารถในการที่จะช่วยร่วมกันในเรื่องนี้เพื่อในการจัดหาเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ donation hub ของสภากา

0: เพียงแค่เราให้อภัยและให้โอกาสตัวเองครับ
1: แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับ นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับน้องแจ็คกี้และลูกแก้วกังกมลค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะพี่ลูกแก้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตันดีใจแทนคนไทยที่แบบว่าได้ไปแสดงในระดับเวทีโลกนะคะแจ็คกี้กำลังพูดถึงน้องเนเน่นั่นเองนะคะที่ได้ไปโชว์รอบไฟนอลที่เวทีอเมริกา Got Talent 2026เมื่อเช้านี้นะคะพอหลังจากจบโชว์คือบอกได้เลยว่าบรรยากาศในฮอลล์คือทุกคนลุกขึ้นมาปรบมือนะคะแสดงความยินดีเนาะแล้วก็ได้รับคำชมมากมายเลยล่ะค่ะโชว์ในรอบไฟนอลของเนเน่รอยัลนะคะเธอเลือกนำเสนอเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะซึ่งเป็นเพลงที่โชว์ทุกทักษะที่เธอมีออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องอินเนอร์หน้าตาท่าทางที่ทรงพลังนะคะและยังโชว์สกิลการวากแบบร็อกสตาร์ด้วยรวมถึงการโซโล่กีตาร์ขั้นเทพเกินวัยที่ทำเอาคนทั้งโลกอึ้งเลยทีเดียวซึ่งถ้าไปดูความหมายของเพลงนะคะแก่นสำคัญของเพลงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของข่าวลือการถูกพูดถึงจากคนรอบข้างแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามจะรับมือกับแรงกดดันเหล่านั้นค่ะการที่น้องเนเน่หยิบเพลงนี้มานำเสนอนะคะจึงเป็นการพูดถึงการยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันและเสียงรอบข้างนะคะซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยน้องก็คือเดินทางมาจนถึงรอบนี้แน่นอนว่าเธอก็ต้องแบกรับความคาดหวังทั้งจากตัวเองแล้วก็แฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเพื่อที่จะคว้าแชมป์ครั้งนี้ให้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะและหลังจากจบโชว์นะคะพิธีกรได้ถามน้องเนเน่ว่ารู้สึกไงบ้างที่เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศพร้อมย้อนกลับไปถึงการที่เธอเนี่ยเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กพอมาถึงวันนี้ความฝันในการเป็นร็อกสตาร์เนี่ยก็ใกล้ความเป็นจริงแล้วหรือยังซึ่งน้องตอบว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนฝันของเธอเป็นจริงแล้วค่ะก่อนจะเล่าว่าตอนที่เธอจับกีตาร์ครั้งแรกเธอยังเด็กมากและคิดในใจตลอดว่าจะเป็นร็อกสตาร์ให้ได
0: ้
1: ซึ่งเธอเองดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่บนเวที AGT ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นะคะและความฝันของเธอก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วเธอมีความสุขมากๆเลยละค่ะ
0: มาดูคำชมจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะคะ KSI เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นักดนตรีแล้วก็อดีตนักมวยชาวอังกฤษผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังเนเน่แสดงแต่เพียงแค่โชว์เดียวเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้เขากลายเป็นแฟนคลับของเธอเลยทันทีพร้อมยกให้การแสดงในครั้งนี้เป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมจนแทบจะไม่น่าเชื่อแล้วก็บอกว่าเนเน่ควรภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำค่ะ
1: จริงๆค่ะขณะที่เนลบีนะคะบอกว่าเธอดีใจมากที่ตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องหรือว่าเล่นกีตาร์เท่านั้นแต่ยังมีบุคลิกบนเวทีที่น่าค้นหาและเปี่ยมด้วยมนต์ขลังค่ะพร้อมยังพูดถึงบ้านเกิดของเนเน่อย่างภูเก็ตประเทศไทยของเราว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกพร้อมย้ำว่าสิ่งที่ทำให้เนเน่เดินทางมาสู่การแข่งขันมีความเอกลักษณ์มากแม้จะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะ
0: ด้านโซเฟียเวอร์การ่านะคะบอกว่าในเวลานี้ยังไม่มีใครเหมือนเนเน่และเชื่อว่าคนทั้งโลกกำลังคลั่งไคล้เธอเพราะว่าสาวไทยคนนี้มีความโดดเด่นแล้วก็ความแตกต่างอย่างแท้จริงพร้อมชมว่าน้องเนเน่เนี่ยมีเสน่ห์มากในฐานะศิลปินสายร็อกพร้อมบอกเป็นในนะคะว่าคนในวงการเพลงร็อกเนี่ยจะตกหลุมรักเธอเหมือนอย่าง

0: ที่กรรมการแล้วก็ผู้ชมทุกคนตกหลุมรักน้องไปแล้วพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่มาร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะและปิดท้ายที่ฮาวิ่งแมนเดลนะคะที่ยกให้เนเน่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มีพรสวรรค์และมีโอกาสสร้างกระแสไวรัลมากที่สุดเท่าที่เคยขึ้นแสดงบนเวทีแห่งนี้ค่ะพร้อมเล่าว่าเขาได้ยืนอยู่กับคุณพ่อของน้องเนเน่และรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อก่อนจะประกาศว่าเนเน่ควรเป็นผู้ชนะพร้อมเรียกร้องให้ควรมอบเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ให้กับเธอค่ะซีนนี้บอกเลยว่าได้ใจแม่มากคือคนไทยใจฟูแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะและสำหรับการประกาศผู้ชนะอเมริกา Got Talent 2026ที่จะมีขึ้นก็คือเช้าวันพรุ่งนี
1: ้
0: ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งคนไทยสามารถติดตามชมแล้วก็ร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now และช่อง True Excite นะคะหมายเลข340ค่ะ
1: ค่ะ
0: อยากจะบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆเลยนะคะเชื่อว่าอนาคตของน้องไปไกลแน่นอนนะคะรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเราด้วยนะคะว่าเออเราไปกันได้ไกลขนาดนี้นะบางคนมีความฝันก็จะรู้สึกว่าแต่ก็ต้องทำได้
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็มาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้น้องกันต่อไปนะคะ
0: เช้าวันพรุ่งนี้
1: เช้าวันพรุ่งนี้
0: เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องราวของลมฟ้าอากาศกันบ้างเมื่อกี้เพิ่งมาจากตลิ่งชันฝนตกหนักมากไม่รู้น้ำท่วมไปหรือยังนะคะ
0: ค
1: ือหลากหลายพื้นที่มากๆที่ฝนตกหนักค่ะทางกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการปรับการระบายน้ำค่ะทำให้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ต้องเร่งเตรียมตัวกันแล้วค่ะ11จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือนะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าช่วงวันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มกรมชลประทานก็คาดการว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำมากขึ้นค่ะจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรนะคะเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่กำลังรอโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอยากจะบอกว่าเขามีเงื่อนไขเพิ่มเติมออกมาค่ะว่าจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังก่อนนะคะความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมจากเดิมที่ได้เงิน300บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้จะได้เพิ่มอีก700บาทเป็นคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะต่ออายุอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งประชาชนและร้านค้าจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้งโดยประชาชนนะคะจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้านะคะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะอ่ะมาพูดคุยถึงเรื่องของคุณแม่แก้วกันหน่อยดีกว่าแม่แก้วบอกว่าอยากได้หลานไม่เยอะขอแค่ตั้งทีมฟุตบอลได้ก็พอ
0: โอ้โห
1: ว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
4: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาล

0: ปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร
1: ์ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: เล็กเกอร์300มิลลิลิตร Be your originalLactosoy Original Number 1 Brand Thailand 300 ml
4: Lactosoy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
7: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะทำกันตลอดไป
6: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: เส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี
3: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
4: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
6: คแฮลท์เฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว34ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกไปที่เรื่องราวของคุณแม่แก้วของน้องณเดชน์นั่นเองนะคะ
2: ค่ะ
1: ล่าสุดค่ะแม่แก้วก็ได้ทำตามความฝันโดยการเปิดค่ายเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็ได้นำน้องไก่ปืนศิลปินเบอร์แรกมาแนะนำตัวกับข่าว34ค่ะแม่แก้วสุดารัตน์ค่ะเดินทางมาเยี่ยมเยียนรายการข่าว34ของเราพร้อมเผยว่าตอนนี้กำลังลุยทำค่ายเพลงลูกทุ่งค่ะอยู่กับค่ายที่มีชื่อว่าเสียงมิวสิกซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันของแม่แก้วนะคะที่อยากทำมานานแล้วโดยวันก่อนแม่แก้วก็ได้พาศิลปินเบอร์แรกของค่ายค่ะอย่างไก่ปืนศาสวัสดิ์นะคะมาฝากเนื้อฝากตัวพร้อมฝากเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินที่แม่แก้วแต่งเองด้วยค่ะไปฟังเสียงแม่แก้วและน้องไก่ปืนกันเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับไก่ปืนศาสวัสดิ์เสียงมิวสิกครับเป็นต้นฉบับเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินครับจากปลายปากกาของแม่แก้วครับในนามปากกาพลาสูครับเกรงครับ ตื่นเต้นเกรงแล้วก็ดีใจมากครับตอนวินาทีแรกที่รู้คือดีใจก่อนวิจะได้ร้องเพลงแล้วเพราะว่าจริงๆมีความฝันเนี่ยเป็นศิลปินมานานแล้วก็จะมีเพลงของตัวเองก็ไม่ได้มีจะทำก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับก็จนวันนี้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตครับ
4: แม่แต่งจากความจริงเนาะคือว่าบันทึกปลายปากกาจากความเป็นจริงของลูกแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงว่าแม้เราจะไขว่คว้ามาได้มาด้วยความลำบากยากเย็นหรือได้มาด้วยความง่ายหรือได้มาด้วยความใดๆทั้งสิ้นที่เราจะคว้าแล้วคว้าได้สำเร็จแล้วเราจะรักษายังไงมันถึงจะได้นาน
1: ลึกซึ้งมากสามารถรับฟังเพลงนี้กันได้นะคะผ่านทาง YouTube เสียงมิวสิกค่ะอาจจะรู้ว่าคุณอยากถามเรื่องอะไร
2: ฉันน่ะไหนๆก็เจอแล้วไงก็เลยถามแม่แก้วซะหน่อยดีกว่าว่ายังไงดีคะคุณแม่ยังจะได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการมีทายาทอยากจะมีสักกี่คนดีดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะเอาเป็นว่าเชื่อว่านอกจากแฟนๆจะรอคอยว่าเมื่อไหร่ณเดชน์ยาย่าจะมีลูกแล้วคุณแม่ของณเดชน์อย่างแม่แก้วก็รอคอยเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
2: งานนี้เราก็เลยยื่นใหม่สัมภาษณ์สักหน่อยว่าในฐานะคุณย่าแม่แก้วอยากจะได้หลานสักกี่ซึ่งแม่แก้วบอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเยอะอยากได้เท่าจำนวนนักฟุตบอลหนึ่งทีมก็พออันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองไปฟังเสียงแม่แก้วกันค่ะ
4: อยากให้ออกเป็นทีม
5: แม่แก้วเองได้มองไหมคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอยากอุ้มหลานแบบคน2คน3คน4คน5 6เท่าไหร่อะไร
4: อุ้ยไม่ต่างกันเลยค่ะ
5: เท่าไหร่ดีฮะ
4: ไม่ต่างกันเลยค่ะแม่นี่นะหัวใจแม่นี่นะอยากให้ออกเป็นทีมฟุตบอลอยากให้ออกมาเป็นทีมฟุตบอลเลยค่ะ
5: แล้วถามลูกชายแล้วใช่ไหมคะคุณแม
4: ่ยังแค่คิดเหมือนกันเราเลย
5: แค่คิดว่าเออจริงๆก็คืออยากเป็นแต่ชายหญิงไม่ติดเลย
4: ใช่ใช่ชายหญิงไม่ติดอันนี้ก็แล้วแต่ลูกตามลูกทุกเรื่องเลย
5: เราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาอยู่
4: พร้อมค่ะพร้อมพร้อมด้วยทั้งตัวและหัวใจพลังกำลังเราก็เหลือเฟือ
5: จะกี่คนเขาบอกมาเถอะถ
4: ูกไหมฮะบอกมา
5: ได้
4: ช่วยเลี้ยงได้ค่ะ
1: ฟังแม่แก้วไปแล้วค่ะเมื่อวานเราได้เจอกับณเดชน์ก็เลยถามต่อเลยคุณแม่บอกว่าทีมฟุตบอลลูกชายอย่างเราไหวไห
2: ม
1: งานนี้ณเดชน์บอกว่าในส่วนของจำนวนไม่ติดนะคะแต่ก่อนจะมีขอวางแผนก่อนเพราะยุคนี้รายละเอียดมากมายหลายคนที่เป็นพ่อแม่ก็อาจต้องเรียนรู้กันไปตบดีไปฟังเสียงณเดชน์กันหน่อยค่ะ
5: ทีมฟุตบอลเลย
6: ทีมฟุตบอลเลย
5: ครับผม
6: ในฐานะเราทีมฟุตบอลพอไหวไหมฮะ
5: ยังไม่ไหวใช้ตังค์เยอะนะ11คนนะ11คนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนนึงแล้วอยากมีอีกคนนึงก็มีคนนึงแล้วก็มีอีกคนนึงถ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยแอบแบบคิดไว้นะแบบจะมี2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่านะถ้าจะมาเป็นแฟนมาเป็นแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าไปตามโอกาสอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้แบบโอ้โหแบบจะต้องแบบวางแผนเป๊ะๆว่าจะต้องมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานทั่วไปก็เริ่มจาก1คนก่อนถ้าลูกคนแรกมันไม่ดื้อมากอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีอยากมีแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยอ่ะแต่ก็จริงๆแล้วรู้สึกว่า อยากมีลูกสาวอยากแต่งตัวให้ลูกสาวอะไรเงี้ยอยากให้ความอ่อนโยนให้ความอบอุ่นให้ความรักเยอะอะไรเงี้ยถ้าลูกชายก็ได้ไม่ติดเหมือนกันอันนี้ก็เข้าทางผมเลยเพราะผมก็เอ็กซ์ตรีมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เต็มตัวแน่ถ้าลูกชาย
6: ซึ่งจริงๆก็คือไม่ได้ติดแต่ก็ขอเป็นระยะๆไปว่าคน2คนดูความเหมาะสมไป
5: ใช่ๆ
1: อีกคนที่สำคัญนะคะของเรื่องนี้ก็คือตัวแม่คุณแม่ที่ต้องตั้งครรภ
2: ์ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้อย่าลืมปรึกษากันก่อนให้ดีด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามแน่นอนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าพ่อหล่อแม่สวยคือออกมาหน้าตาดีกันหมดแน่นอนเลยเป็นซุปตาตัวน้อยในอนาคตแน่นอนรอติดตามกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะส่วนเมื่อเช้านี้นะคะทีมนักแสดงของทางช่อง3นะคะมาร่วมกันทำธงมหิดลและออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลค่ะวันมหิดลนะคะตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งในทุกปีค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำโครงการขอรับบริจาคเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมกับวันมหิดลโดยการบริจาคผ่านช่องทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชนอกจากนั้นยังจัดทำธงมหิดลออกมาเพื่อมอบให้กับทุกคนที่ร่วมบริจาคโดยปีนี้นะคะธงมหิดลเป็นธงสีส้มค่ะเนื่องจากวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3รวมถึงทีมนักแสดงนั่นก็คือคุณโบเมลดาคุณเฟิร์สเอกพงศ์คุณสมิธภาสวิทย์คุณเฟิร์สภาราดาคุณนิย่ามากิล่าคุณมาย่าชนิชาก็มาร่วมเดินออกรับบริจาคและมอบธงมหิดลที่อาคารมาลีนนท์ด้วยค่ะ
7: มาทุกปีครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่คือเหมือนเดิมมีคุณหมอมาร่วมถือกล่องไปกับเราก็เดี๋ยววันนี้รอบๆชาวช่อง3เดี๋ยวเรา

0: อกันนะครับมาร่วมกันบริจาคกันได
1: ้ค่ะก็ของย่าเป็นครั้งแรกค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเงินไปบริจาคไม่ว่าจะพัฒนาห้องผ่าตัดหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็ดีใจมากๆก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยถ้าเห็นพวกเราเดินตามก็เอ็นดูพวกเราหน่อยแล้วก็มาช่วยกันบริจาคนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะ
2: ยังมีผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้วก็ขาดแคลนรอพวกเราอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็ยังถือว่ามีความจำเป็นและความสำคัญคือก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยกันบริจาค กันเยอะๆครับขอบคุณครับ
3: สำหรับใครนะคะที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคสามารถติดตามช่องทางการร่วมบุญและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook ธงมหิดลค่ะมาต่อกันที่เรื่องราววงการเพลงค่ะวงแฮมเมอร์ใครที่เป็น FC ของพี่ๆนะคะเตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรกันได้เลยกับคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ50ปีค่ะในปีหน้านี้นะคะจะเป็นการครบรอบ50ปีของวงแฮมเมอร์ค่ะซึ่งพี่ๆก็ได้เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่าแฮมเมอร์50ปีไปเลยค
4: ่
3: ะซึ่งพี่ๆบอกว่าจะไม่มีคอนเสิร์ตแบบครบรอบ55 60อะไรไม่มีแล้วนะจะมีแค่ครั้งนี้ที่ครบรอบ50ปีเท่านั้นค่ะและคอนเสิร์ตครั้งนี้จะยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นคือพี่แอดคาราบาวซึ่งในแฟนเพจ Facebook ของวงแฮมเมอร์นะคะได้มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พี่แอดเคยกล่าวกับสาธารณชนว่าเคยเล่นอยู่กับวงแฮมเมอร์ก่อนที่จะมีคาราบาวค่ะซึ่งทางแฮมเมอร์ไม่เคยพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณชนมาก่อนแม้ว่าจริงๆแล้วแฮมเมอร์และพี่แอดเนี่ยเคยเจอกันมาเกือบ50ปีแล้วนะคะและพี่แอดนี่แหละที่เป็นคนแต่งเพลงถึกควายทุยมาร้องให้ฟังพร้อมบอกว่าอยากให้วงแฮมเมอร์เนี่ยเอาไปทำซึ่งพี่แฮมเมอร์ชอบเพลงนี้กันมากและพี่แอดก็เคยได้ร่วมแสดงกับวงแฮมเมอร์มาแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ต50ปีวงแฮมเมอร์ทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีพี่แอดแน่นอนนอกจากนี้ยังมีศิลปินอื่นๆอีกมากมายนะคะจะมีใครบ้างก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะกับคอนเสิร์ตแฮมเมอร์50ปีเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะผ่านทาง Event Pass ค่ะและคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคม2570ที่สยามพาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์สยามพารากอนค่ะ
4: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่
3: เสียงเปลี่ยนเลย
4: ทำไม
3: น่ารักดีค่ะ
4: โอเคโอเคส่วนอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เตรียมเดบิวต์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นดาวเด่นเจนอัลฟานั่นก็คือน้องพรีเมียร์นั่นเองค่ะโอ้ยเมื่อวานเนาะเมื่อวานมีการแบบว่าออกเปรยความแบบเป็น MV ออกมาให้เราได้เห็นเล็กๆแล้วนะคะ
3: ยังไงสิ
4: บอกว่าครูสวยมากค่ะจริงๆค่ะดิฉันโวยตัวเองอยู่ค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เพราะว่าแจ็คกี้รับบทเป็นคุณครูค
3: ่
4: ะ
3: นี่ไง
4: มิวสิกวิดีโอเพลงนอนน้อยวิทยานะคะซิงเกิลแรกในชีวิตของการเป็นศิลปินเดี่ยวของดาวเด่นเจนอัลฟาอย่างน้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะหลังเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Move Record ในเครือ Music Move ที่จับมือร่วมกันกับ Search Entertainment บอกเลยว่าแค่ทีเซอร์ไม่กี่วิก็ชวนให้เจนอัลฟาทั้งหลายอยากดู MV ตัวเต็มแล้วซึ่งเห็นตัวแค่นี้เนี่ยแต่น้องพรีเมียร์เขามีแฟนคลับแล้วนะจ๊ะ
3: แน่สิ
4: เมื่อวานนี้มีแฟนคลับตัวน้อยของน้องทำคลิปชมทีเซอร์ลงในโซเชียลน่ารักมากคือที่บ้านมีโทรศัพท์กี่เครื่องเอามาเปิดทั้งหมดนะคะกรี๊ดกราดพี่เมียกันใหญ่เลยอ่ะอดใจรออีกนิดนึงนะคะจะได้รับชม MV เพลงนอนน้อยวิทยาตัวเต็มพรุ่งนี้ช่วงเย็นและพิเศษสุดๆก่อนที่จะชม MV ในช่วงเย็นนะคะรายการข่าว3สีของเราค่ะวันพรุ่งนี้น้องพรีเมียร์จะมาเดบิวต์ออนทีวีโชว์สดครั้งแรกในรายการของเราอ่ะ FC มัมมี่พี่สาวทั้งหลายรอชมได้เลยนะคะ
3: น่าความสามารถจริงๆน้องคนนี้เห็นมาตั้งแต่อยู่ในตอตามมาตลอด
4: นี่ไงล่ะ
3: ดีจริง
4: ๆ
3: MV นางเอกก็สวยจ้ะ
4: ต้องรอดูว่าดิฉันใช่นางเอก MV จริงหรือไม่ต้องรอดู
3: ได้ค
4: ่ะ
3: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบข่าวไอท
4: ีจ้ะ
3: กับคุณซีชัชชัยประวีค่ะ

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: อีกนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าไม่พอเกิน
5: มิวเป็นไรอ่ะ
8: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
5: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
9: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
10: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
11: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
10: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทั
12: พลองเลยวันนี้
13: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
14: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
16: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
2: ์มาติดตาม Daily C3 ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีอัปเดตให้ทุกคนแน่นอนค่ะหลายบ้านนะคะมีน้ำมันทอดอาหารทอดกันเยอะแยะใช่แล้วปกติจะทำไงคะเททิ้งก็กำจัดยากจะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรตอนนี้น้ำมันเก่าอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่คิดนะเพราะว่ามันมีตู้อัตโนมัติที่รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วเปลี่ยนจากของเหลือทิ้งให้กลายเป็นเงินค่ะและยังทำไปต่อยอดเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานได้ด้วยตู้นี้มีชื่อว่า Ucollect เป็นความร่วมมือของบางจากนะคะกับ Novolium ออกแบบมาให้การขายน้ำมันที่ใช้แล้วทำได้ง่ายวิธีใช้ก็คือไม่ซับซ้อนเลยคุณไปรวมน้ำมันที่คุณทอดที่ใช้แล้วเนี่ยเอามาที่ตู้ Ucollect นะคะแล้วจากนั้นในระบบจะรับน้ำมันคำนวณราคาโดยสามารถตรวจสอบราคาเรียลไทม์ได้นะคะผ่านแอป Ucollect ได้ด้วยตอนนี้ค่ะมีการติดตั้งตู้ตามจุดให้บริการบางแห่งเช่นสถานีบริการน้ำมันบางจากจุดอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ8จุดทั่วกรุงเทพค่ะ
3: จริงๆมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของปิดตัวเพนพอยต์นะครับตัวปัญหาที่คนที่มาขายน้ำมันให้บางจากมักจะพบก็คือ1เอาน้ำมันมาขายให้กับบางจากแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่สแตนด์บาย2คือมีกระบวนการการจ่ายตังค์เป็นการซับซ้อนมากหลักการนะครับก็คือเน้นความสะดวกสบายแล้วก็รับการซื้อให้ได้น้ำมันมาตรฐานแล้วก็ทำจ่ายให้อย่างรวดเร็วครับมันเป็นการขายผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็คือนำน้ำมันจากที่บ้านมานะครับคือน้ำมันนี้ก็ควรจะเป็นน้ำมันที่กรองมาแล้วในการเก็บไม้ภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่เราสะดวก1คือกรองมาอย่าให้ผสมน้ำให้เป็นน้ำมันใช้แล้วอย่าเอาน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันอย่างอื่นมาผสมขั้นต่ำที่เครื่องนี้รับคือ1กิโลง่ายๆก็คือเปิดตัวแอปพลิเคชันตัว Ucollect ขึ้นมาพอแอปพลิเคชันขึ้นมาเราจะมีตัว QR ของเราเฉพาะครับผมก็มาที่เครื่องนะครับสแกนเราก็สามารถที่จะเปิดอันนี้ได้พอผมเทหมดนะครับปิดฝาเครื่องก็จะประมวลว่าคุณภาพน้ำมันที่ผมเอามาขายเนี่ยได้รับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเครื่องจะเก็บไปทำลายให้ถูกต้องตามกรรมวิธีนะครับหากผ่านมันก็จะถูกกักเก็บไปเพื่อกลับไปสู่โรงกลั่นบางจากพระโขนงครับเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนครับน้ำมันซาบ 100% นะครับอันนี้คือส่วนเอาเนี้ยเอาน้ำมันนี้ไปผสมกับน้ำมันเจ็ต

0: ็จะได้ตามน้ำมันมาตรฐานที่EU ต้องการหรืออเมริกาต้องการครับ
1: ร่วมกันGo Greenไปด้วยกันนะคะสิ่งว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรารักโลกแล้วก็ทิ้งขยะเหลือใช้ให้มีมูลค่าด้วยค่ะขอบคุณพี่ซีด้วยนะคะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิคลอเซตด้วยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชม ยังรอลุ้นกันอยู่ใช่ไหมคะว่ากรมอุตุกับเพจดังทีลมฟ้าอากาศใครจะแม่นกว่ากันค่ะแต่ว่าเราฟังข้อมูลของกรมอุตุที่เป็นหน่วยงานรัฐกันก่อนนะคะวันนี้ยังคงออกมาเตือนต่อเนื่องบอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่จากความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เมื่อช่วงบ่ายเพจกรมอุตุอัปเดตพื้นที่เสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากคือจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกทมและปริมณฑลด้วยมีข้อสังเกตนะคะว่ามีการเพิ่มพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากจากที่ประกาศเตือนเดิมเนี่ยมี4จังหวัดมีเพียง3จังหวัดก็คือภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดคือมีการเพิ่มกทม.เข้ามาด้วยนะคะส่วนปมดราม่าเรื่องเพจดังทีลมฟ้าอากาศที่ออกมาเตือนจนประชาชนเกิดความตื่นตระหนกวันนี้คุณสุกัญญานีอธิบดีกรมอุตุออกมายืนยันนะคะว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยเนื่องจากตัวแปรที่เกิดขึ้นเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไม่ใช่พายุดีเพรสชันที่ฝนจะตกแช่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าจะตกหนักแล้วก็สลับตกเบาดังนั้นประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกค่ะให้รับฟังการเตือนภัยจากภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสน
2: ที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุดีเพรสชันไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็จะเฝ้าติดตามซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีแต่ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสทนช.หรือปภ.เป็นหลักนะคะ
1: ส่วนเพจทีลมฟ้าอากาศยังเหลือเวลาอีก96ชั่วโมงนะคะต้องรอดูว่าฝนจะตกแช่จนเกิดมหาอุทกภัยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ก็ยังโพสต์เตือนแบบรัวๆค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเตือนกรุงเทพปริมณฑลเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักช่วงบ่าย 3-4-5 โมงวันนี้ด้วยนะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากปทุมธานีเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเลิกเรียนเลิกงานควรเผื่อระยะเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยแต่บางพื้นที่นะคะคือก่อนเข้ารายการมาเนี่ยก็ตกหนักแล้วที่ไหนตกแล้วบ้างทางเพจทีเขาบอกว่ารายงานสภาพอากาศกันหน่อยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตภาพเรดาร์ตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปติดตามได้ที่เพจนะคะทีนี้มาดูในหลายพื้นที่นะคะอย่างกทม.นี่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนี่ตกกระหน่ำมากเลยค่ะน้ำขังพื้นผิวจราจรหลายเส้นทางฝนสะสมมากที่สุดอยู่ที่เขตพระโขนง 49.5 มิลลิเมตรขณะที่ผู้ว่าชัชชาติดำผลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุมายืนยันสถานการณ์ฝนกทม.ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติยังไม่วิกฤตนะคะส่วนเรื่องเรนบอมผู้ว่าบอกว่าต้องดูเป็นวันๆไปแต่ก็ไม่ประมาทสั่งการทุกเขตเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยส่วนเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาเหมือนกันพัทยานี่ก็ตกหนักมากค่ะหลายพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังซ้ำซากก็น้ำท่วมเร็วบางจุดสูงประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายน้ำมีมอเตอร์ไซค์ต้องเข็นกันอย่างนี้เลยนะคะไปที่อยุธยาค่ะอำเภอเสนาระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคืนเดียวทะลักเข้าท่วมโรงเรียนวัดบางกระทิงแล้วน้ำสูงมากกว่า60เซนติเมตรสนามโรงเรียนโรงอาหารไม่สามารถใช้ได้นะคะถ้าหากระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาเรียนได้ก็จะสั่งปิดการ

0: เรียนการสอนทันทีอ่างทองชาวบ้านนี่ผวากันเลยท่านผู้ชมเพราะว่าดินที่อยู่คันกั้นน้ำบริเวณรอยต่อการก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดตัวลงแล้วมันเป็นวงขนาดใหญ่มากลึกลงไปเนี่ยดูภาพนะคะ3เมตรแล้วมีโต๊ะม้าหินหล่นลงไปด้วยเคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตอนนี้ปภ.ก็เตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนรัฐบาลยังยืนยันว่าเอาอยู่แน่นอนวันนี้รองนายกทรงศักดิ์นะคะบอกว่ารัฐบาลเอาอยู่แน่นอนเรื่องของน้ำค่ะแล้วก็ยังซัดไปที่เพจทีลมฟ้าอากาศด้วยบอกว่านี่ต้องการปั่นกระแสข่าวหรือเปล่ารองนายกบอกว่าเจ้าของเพจเขาไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยให้ข้อมูลเรื่องน้ำจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวนะคะมั่นใจว่าที่เป็นข่าวเนี่ยอาจเป็นเฟกนิวส์ทำให้ตื่นตระหนกมีข้อมูลอยู่ว่าฝนตกในบางพื้นที่แล้วก็ย้ำว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะ
1: เจ้าของเพจเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟกนิวส์นะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ
0: รัฐบาลเอาอยู่นะคะท่านผู้ชมเราก็ฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะคะเผื่อจะได้เตรียมความพร้อมกันได้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: ไอ้หงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดขั้วตรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
5: าสิไว้สวยที่เลื่อน
4: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
6: จับตาทิศทางและบทบาทกลุ่มริกซ์โอกาสเศรษฐกิจและธุรกิจไทยเปิดพื้นที่แข่งขันในเวทีโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี24กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: พี่สาคริตไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะสาคริตไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคน
8: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดไม่ใช่เรื่องจริง
9: มีอะไรกับน้องเบล
10: นายพอจะรู้จักคนชื่อโป่งที่เป็นเพื่อนน้องเบลป่ะ
11: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เรื่องของป้าดาทายาทคุณตาเฮียนยังไม่จบนะคะวันนี้หอบเอาหลักฐานไปแจ้งความที่กองปราบค่ะต้องการจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่โอนที่ดินของคุณตาเฮียงไปให้วัดป่าอดุลนะคะวันนี้ป้าดามากับป้าบัวไขแล้วก็นำเอกสารหลักฐานการตั้งวัดการเปลี่ยนชื่อโฉนดจังหวัดขอนแก่นมาร้องกองปราบเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับข้องกับการโอนโฉนดที่ดินแล้วก็บอกว่าเป็นการโอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ายังมีคดีค้างอยู่ที่ชั้นฎีกาตาเฮียงไม่ยอมเอกสารการจัดตั้งวัดเป็นเอกสารเท็จแล้วก็ยังฝากไปถึงรองนายกประกรณ์ด้วยนะคะกำกับดูแลสำนักพุทธบอกว่าเวลาประชาชนร้องเรียนเนี่ยก็ควรจะลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ว่าหลักฐานของใครถูกต้องส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองคดีหัวสวพรรคประชาชนค่ะจะไปยื่นปปช.วันศุกร์นี้แล้วนะคะโดยคุณเท้งหัวหน้าพรรคคุณไอติมรองหัวหน้าพรรคแถลงว่าวันศุกร์นี้พรรคประชาชนจะไปยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ไต่สวนดำเนินคดีกับกกต.ในการทำหน้าที่คดีหัวสวให้ไต่สวนกกต.7คนเนื่องจากไม่ทราบว่าแต่ละคนมีการลงมติอย่างไรค่ะแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็ยังตั้งคำถามถึงเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ DSI ด้วยนะคะคุณโรมถามแรงมากบอกว่าถ้า

0: ประสบความสำเร็จในหน้าที่ในงานราชการต้องเอียงเข้าหาคนที่มีอำนาจใช่หรือไม
1: ่ผมเองเป็นห่วงจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในเวลานี้คือคนทำงานจะไม่ได้ดีส่วนคนที่ช่วยเหลือนะครับระบบน้ำเงินคนที่เรียกว่าทำให้บางคนเนี่ยรอดพ้นจากคุกไปได้เนี่ยกับอาจจะกลายเป็นคนที่ได้ดีDSI เนี่ยนะครับจะตกกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยวัตถุประสงค์2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่1ก็คือช่วยอาชญากรตัวจริงวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นเครื่องมือทางการเมืองกับผู้ที่ต้องการทำให้บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเป็นของตัวเอง
0: ส่วนคุณสนธิก็นัดจะไปบุกกกต.ในวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: เบลอย่าเพิ่งไปเชื่อไอ้บล็อกนั้นมากนะคนเขียนมันเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันอาจจะเป็นพวกที่เคยหมดตัวกับคาสิโนมิเลเคิลว่าได้มันเลยโกรธแค้นตามหาเรื่องเขียนอะไรไปแบบนั้นน่ะใช่ป่ะบอลลูน
2: พอเครียดยิงเมียลูกดับเส้นเศรษฐกิจตกต่ำมันข่าวครอบครัวของเบลนี่ใครมือมีนะเข้า
3: อย่าฆ่าฉัน
4: อย่ายุ่งกับงานของผม
3: งานของแกฉันไม่ได้อยากยุ่งด้วยอยู่แล้วแต่ฉันมาก็เพื่อจะช่วยแกให้ทำงานนี้สำเร็จก็เท่านั้น
2: ยิงมันทิ้งซะทำงานของแกให้จบ
4: ผมมีวิธีของผมนะ

0: มึงสองคนไม่เกี่ยวอย่ายุ่งมึงจะยิงมันทิ้งแล้วรีบพาลูกน้องมึงไปหาหมอหรือจะปล่อยให้มันนอนจมกองเลือดตายอยู่ตรงนี้แล้วกูก็จะยิงไอ้นกนี้ทิ้งอยู่ดีด้วยตัวของกูเองเลือกโคตรเลว
1: อะไรอะไรมาร์คอย่าทำตัวกระจอกแบบนี้ดิวะทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นคนของมิราเคิลหน่อยพวกเรามันก็แบบนี้แหละ
0: มองนู่นอยู่มองนี่แค่นี้ดูนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเจเจเนี่ยคนสนิทมึงเลยนะมันมาอยู่กับมึงตั้งแต่วันแรกที่แดดเก็บมึงมาเลี้ยงมึงทนเห็นมันตายต่อหน้าต่อตาได้เลยอ่ะมันทุเรศจริงๆเลยมาร์ค
1: ก็ดีทุกคนเขาจะได้รู
0: ้ว่ามึงเนี่ยมันโคตรของโคตรเลว

0: อย่ายิงผมนายน้อยยิงมันยิงมันกูบอกให้ยิงมัน
1: ว้า
2: วีพี่วาซินีเพื่อนสนิทพี่เราเรียนโรงเรียนเดียวกัน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ว้านี่น้องวินเขามาอยู่กับเราที่บ้านนะก็เหมือนน้องชายเราอีกคนนึง
4: ยินดีที่รู้จักนะวินมาเป็นน้องชายพี่นะ
5: มึงเป็นไรวะยิงมันดิมึงยิงมันดิแหงกับไปมึงทำกับไปมึงง่ายเลยมึงยิงมันตายทั้งคู่ไปเลยจัดการดิวะเรื่องง่ายๆไม่เอาดิยิงมันมึงเก็บปืนขึ้นมาเลยเนี่ยมึงอยากให้เจเจมันตายไงวะฮะหยิบปืนขึ้นมาหยิบปืน
0: ในน้อยแห่งพี่ราเคิลทำไมมันกระจอกอย่างนี้วะ
6: เฮ้ยกูหิวมันเอง
0: อะไรของมึงมึงจับบ้าเลยของมึง
2: อย่าแตะต้องสองคนนี้นะเว้ยพวกเขาคืองานของกูต่อให้เป็นมึงมาก้าวไกลกูไม่ไหวหน้ามึงแน
0: ่มึงไม่กล้ายิงพวกมันแต่มึงกล้ามาขู่ยิงกูเนี่ยมึงกล้าขู่ยิงกู
2: อย่ามาขู่กูอย่ามาบังคับอะไรกูอย่าบังคับกูออกไป
6: แต่ต้องไม่ชอบใจแน่ๆที่มึงจ่อยิงกูเพื่อศัตรู
2: กูบอกให้ออกไป
0: ไป

0: 爹，爹，
1: คุณฉันคุ้นหน้าคุณเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
2: ความเป็นเรื่องปะ

0: เต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร
1: ่ลงเลยวันนี้
2: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
2: สนับสนุนโดย
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊ก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
8: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: สนับสนุนโดยรสดี M150

0: นายครับผมว่านายไปพักผ่อนนะครับแผลแค่นี้ไหวครับ
1: ทำแผลเสร็จก็เราให้พูดดีกว่าไหม
0: นายจะยิงในทางจริงๆเหรอครับ
1: ฉันปล่อยให้แกตายไม่ได้
0: แต่หน้าที่ของผมคือปกป้องนายจากสิ่งที่จะมาทำร้ายนายนะครับนายไม่เห็นจำเป็นจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อผมแบบนี้เลย
1: มันเป็นหน้าที่ฉันเหมือนกัน
0: มันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะครับนายคือเจ้านายนะครับ
1: แกคือเพื่อน

0: ราพ่ออยู่ที่บ้านนายทันรอคำสั่งจากนายน้อยครับนายน้อยจะให้จัดการเองครับ
1: เฝ้าไว้อย่าให้ใครทำอะไรสองคนนั้น
0: แค่เฝ้าอย่างเดียวครับทำไมอ่ะครับหรือว่านายน้อยรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นครับ
1: ผมจะรีบกลับไปเฝ้าเฉยๆครับ

คุณบอยกลับมาแล้วนะชลิน

0: มันตายแล้วอย่างนั้นเหรอ
1: ใครตายครับพ่อ
0: ก็ลูกน้องพ่อสิคนที่พวกมิราเคิลมันกล่าวหาว่าพ่อส่งไปฆ่าแขกคนสำคัญของพวกมันพ่อไม่ได้ทำนะพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ฐานมันตายยังไง
2: สายของเราบอกว่าเห็นไอ้ฐานถูกคนของมิราเคิลไล่จับตัวและสุดท้ายมันก็ยิงตัวตายครับ
0: ยิงตัวตายมันเป็นบ้าอะไรวะแล้วไอ้ฐานจะยิงตัวตายทำไมลูกเมียมันก็มีต้องดูแลทำไมมันต้องทำแบบนั้นหรือมันทำงานให้ใคร
1: มิราเคิลอาจจะทำให้มิราเคิลหรือไม่ก็อาจเป็นแค่เหยื่อมิราเคิลถนัดอยู่แล้วเรื่องสร้างเป็นผลปลอมๆเพื่อให้ชอบทำที่จะบุกไล่ฆ่าคนที่ต้องการฆ่าได้แล้วไม่สนว่าความจริงจะเป็นยังไง
0: แล้วที่ฉันไม่ทำอะไรพวกมันวะทำไมมันจะต้องมาไล่ฆ่าฉันทำไมโอ้ยเฮ้ย
3: ครูแก้วก็มิราเคิลลุงกับป้าก็มิราเคิลแล้วพี่ชายก็เป็นเชฟที่มิราเคิลน่ะแกว่ามันไม่แปลกกว่าที่ชีวิตฉันอะมีมิราเคิลล้อมรอบตัวเยอะขนาดนี
4: ้แปลกมากแล้วนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมพี่ชายของแกถึงไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อเชฟของมิราเคิลเพราะว่าเขาถูกส่งมาหาแก
3: แล้วมิราเคิลจะทำแบบนี้ทำไมอะ
4: จะสงสัยทำไมล่ะแกก็หยิบมือถือแล้วก็เมลหาบล็อกเกอร์คนนั้นเลย
3: โอเค
5: พี่มีเบลติดต่อ
3: พี่ตง
5: เบลถ้าเบลอีเมลไปอ่ะเบลคิดหรอว่าจะปลอดภัยอ
4: ่
5: ะ
4: บล็อกเกอร์คนนี้เกลียดมิราเคิลจะตายทำไมจะไม่ปลอดภัย
5: แล้วถ้ามิราเคิลรู้เรื่องล่ะฟังนะมิราเคิลอ่ะอยู่รอบตัวเบลแล้วมันรู้ว่าเบลคือใครเพราะฉะนั้นน่ะมันจับตาดูน้องเบลอยู่และถ้าสมมุติว่ามิราเคิลคือฆาตกรจริงๆและรู้ว่าเบลกำลังขุดคุยเรื่องของมันอยู่คิดเหรอว่าแก๊งมาเฟียข้ามชาติอย่างมิราเคิลจะไม่ทำอะไรเลย
4: จริงด้วยแกถ้ามิราเคิลรู้อ่ะตายแน่

แล้วนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมพี่ชายของแกถึงไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อเชฟของมิราเคิลเพราะว่าเขาถูกส่งมาหาแก

0: ขอเช็คสายสิริก่อนบอ
1: สาม
0: ย
1: ัง ใคร
0: คุ้นกันมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มปองกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: เฮ้ย
5: พี่บอจุ๊บ
6: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่บอจุ๊บพี่บอจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
7: ยูโร
8: พลังฟ้ารวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
9: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
10: ยังเบื่อง
11: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
12: ่รับชุดไหนดีครับ
13: เอาชุด
14: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
15: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
16: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้แฮปปี้ช็อคไรส์ขุ้มเกินคาดหมดปัญหาราวตากผ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เทอะทะเกะกะบ้านดับเบิ้ลแร็คราวตากผ้าสแตนเลสแท้หดกลับเพื่อเก็บง่ายจะยืดสูงหรือขยายกว้างก็กางได้วัสดุสแตนเลสแท้ข้อต่อ ABS แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนแดดจะผ้าเยอะจะหนักแค่ไหนก็รับได้สบายเข็นง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน4ล้อที่ลื่นไหลและล็อกได้2ล้อปรับสูงปรับย่อและยืดขยายได้ทั้งซ้ายขวาตามปริมาณเสื้อผ้าและขนาดพื้นที่หดกลับพับเก็บได้เหลือไซส์กระทัดรัดจะจัดวางริมผนังหรือหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยพิเศษสุดๆทั้งลดทั้งแถมพร้อมส่งฟรีเฉพาะที่นี่เท่านั้นดับเบิ้ลแร็คราวตากผ้ายืดหดได้วัสดุสแตนเลสแท้คุณภาพดีวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้รับเพิ่มฟรีกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบคลาสสีคลาสลายและตะขอแขวนกันลมจำนวน10ชิ้นดับเบิ้ลแร็ครวมของแถมทั้งหมดปกติมูลค่า 6,570 บาทวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาเลยนะคะที่02-161-3233 02-1

0: 613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมิ้นครับเคยเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมฮะเราตากผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันเล็กไปครับตากผ้าได้ไม่หมดครับคือพอพยายามจะแขวนผ้าให้หมดเนี่ยอัดเข้าไปโอ้โหก็แน่นราวจนรับน้ำหนักไม่ได้คือเอียงก็เอียงงอก็งอหักก็หักเพราะว่าวัสดุไม่ดีครับหรือว่าบางทีจะตากผ้าที่แบบยาวๆหรือว่าพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างเช่นเดรสของคุณผู้หญิงนะครับผ้านวมอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าผ้าปูเตียงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะมันลาดพื้นครับเลอะเทอะไปหมดจะย้ายก็โยเยย้ายก็ไม่สะดวกอีกครับแต่ว่าพอจะซื้ออันใหญ่ๆก็เกะกะบ้านและที่แย่ที่สุดเลยนะฮะคือใช้ไปสนิมขึ้นแล้วสนิมเนี่ยมันมาเลอะเสื้อผ้าของเราบางทีต้องคือทิ้งเลยอ่ะ
0: หนูเจอค่ะคุณพี่แล้วคุณพ่อคุณแม่เจอเหมือนกันไหมยิ่งราวเป็นสนิมนะเสื้อผ้าบางทีซื้อมาแพงอ่ะต
1: ้
0: องทิ้งไปเลยแต่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมผ้าของเราเวลาตากมันจะไม่ร่วงราวตากมันจะไม่หักไม่ต้องอารมณ์เสียหงุดหงิดกับการตากผ้าและการใช้ราวเดิมๆอีกต่อไปวันนี้การตากผ้าจะเป็นเรื่องง่ายสบายๆไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะวันนี้มิ้นเอาตัวช่วยมาฝากต้องนี่เลยค่ะราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้ยืดหดได้ตากผ้าได้เป็นร้อยๆชิ้นนี่คือราวตากผ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกปัญหาราวตากผ้าแบบเดิมๆค่ะและที่มินชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเขาหดกลับมาเพื่อเก็บ แค่นี้เองเหลือแค่16เซนติเมตรนั่นหมายความว่าจะเก็บไว้ริมผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข็นไปเก็บไว้หลังตู้เก็บก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที
1: ่
0: ไม่เกะกะขวางทางคุณพ่อบ้านบ่นแม่บ้านไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะใช้งานค่ะน้องเขายังสามารถยืดขยายออกมาได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมปรับได้เลยเวลาขยายกว้างออกเนี่ยกว้างได้ถึง65เซนติเมตรและดีไซน์ของเราเป็นดีไซน์ราวตากแบบ2บาทด้วยกันความยาวนะคะของตัวราวเนี่ยอยู่ที่111เซนติเมตรแต่ยังไม่พอยังสามารถขยายด้านข้างออกไปได้อีกทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยเวลาขยายจนสุดนะความยาวของเขาเลยอยู่ที่192เซนติเมตรส่วนความสูงคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะยืดน้องเขาอยู่ที่95เซนติเมตรแต่พอเวลาปรับยืดค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเขาสามารถยกได้สูงสุดถึง165เซนติเมตรเลยนั่นหมายความว่าราวตัวนี้ยืดหดได้ปรับความสูงความต่ำได้อิสระตามที่เราต้องการเลยนะคะ
1: ดับเบิ้ลแร็กเนี่ยเหมาะกับทุกที่จริงๆเลยนะครับคือจะใช้ตากผ้าที่บ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่ก็สามารถยืดหรือว่าขยายอย่างที่มิ้นบอกได
0: ้
1: สะดวกสบายแล้วก็ตากได้เยอะมากๆเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยคือเป็นร้อยๆตัวจริงๆนะฮะหรือว่าใครอยู่คอนโดแบบผมอยู่คอนโดมีพื้นที่น้อยก็เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าสามารถหดกลับให้ขนาดเล็กตรงได้ตามขนาดพื้นที่แล้วก็ยังสามารถเก็บได้แบบไม่เกะกะบ้านอีกด้วย
0: ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรค่ะมีทั้งความหนาความแข็งแรงและข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีจึงทนทานมากๆจะตากแดดจะโดนฝนกี่ฤดูจะโดนกี่น้ำก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนิมคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าคุ้มมากๆซื้อ1ครั้งใช้ไปเลยยาวๆหลายปีคุณผู้ชมและการออกแบบเนี่ยออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีย้ำว่ารับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเอาถังน้ำมาแขวนให้ดูแบบนี้ทุกราวไปเลยรวมแล้วนะหนัก40กิโลเลยนะคะแต่ลองสังเกตดูนะจะเห็นเลยว่าแต่ละราวตัวโครงสร้างของเราเองไม่มีแอนไม่มีงอตัวนี้ดีไซน์มาให้มีล้อนะคะแล้วก็มีล้อถึง4ล้อด้วยกันเลยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะแล้วล้อของเราเนี่ยหมุนอิสระ360องศาเลื่อนง่ายเลื่อนลื่นมากๆนะคะจะไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาเราตากน้องเขาแล้วเอ๊ะตัวเรามันจะเลื่อนมันจะเทมันจะไหลไห
1: ม
0: ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวล็อกล้อมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขออนุญาตแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ครับเราตากผ้ายืดหดได้ดับเบิ้ลแร็กของเราครับคือนอกจากจะจัดราคาแบบพิเศษสุดๆมาให้แล้วเนี่ยยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้นี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บของอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับวัสดุเนี่ยคือเป็นผ้านอนวูฟเฟนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญครับนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตะขอแขวนกันลมนะฮะจะลมแรงแค่ไหนครับน
0: ี่
1: เสื้อก็คือไม่เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับอันนี้คือแถมมาให้เยอะมากๆที่ครับให้มาแบบนี้น้องมินครับขอโปรโมชั่นหน่อยฮะ
0: จัด ดมาให้เลยโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะวันนี้บอกเลยโปรของเราลดด้วยแถมด้วยส่งฟรีให้ด้วยคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่ค่ะกับราวดับเบิ้ลแร็กราวแซนเลทแท้คุณภาพดีเซตนี้นะราคาปกติเกือบ 6,000 เลยนะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษให้999 บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มฟรีไปเลยกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปอีก1ใบคละสีคละลายให้นะคะยังไม่พอให้ไปเพิ่มอีกกับตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นดับเบิ้ลแร็กทั้งเซตวันนี้คุณผู้ชมขาปกติแล้วต้องจ่าย 6,570 บาทแต่วันนี้จ่ายแพงทำไมของดีคุณภาพดีอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะเน้นย้ำนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความพิเศษของเราตากผ้าดับเบิ้ลแร็กนอกจากจะเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมแล้วทนแดดทนฝนทนลมนะยังสามารถหดกลับเพื่อเก็บได้ด้วยจะเก็บไว้ตามซอกริมผนังหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยไม่เปลืองพื้นที่ค่ะ
1: พูดขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีอาร์จากผู้ใช้งานจริงๆกันหน่อยดีกว่านะครับที่จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจให้ได้ชมกันครับไปชมกันเลย
2: เป็นคนนึงที่มีปัญหาในเรื่องการตากผ้ามากมากเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเดิมๆที่ใช้อยู่นะคะไหนจะขึ้นสนิมไหนจะน้ำหนักเยอะบางทีเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปตากที่มันมีแดดเยอะเนี่ยมันยากมากเลยจนได้มาเจอกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแร็กชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเนี่ยน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีล้อให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นสนิมกันน้ำกันแดดได้ใช้กันได้ยาวๆแล้วชอบมากเลยนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้จะตากสูงก็ได้เตี้ยก็ได้แล้วก็มีช่องว่างให้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตากผ้าได้เยอะๆแล้วผ้าเนี่ยก็แห้งด้วยแถมไม่เหม็นอับด้วยเนี่ยทำให้การที่เราจะตากผ้าหรือทำงานบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: โอ้โหหลายคนคอนเฟิร์มมานะครับว่าใช้งานคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันหน่อยก็ง่ายมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องจ้างช่างทำเองได้เพราะว่าในกล่องเราจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้เลยสามารถประกอบตามรูปภาพแบบนี้หรือจะเอาแบบง่ายยิ่งกว่าสแกน QR โค้ดบนนี้ค่ะคุณแม่ค่ะมีวิดีโอสอนการประกอบอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเลย
1: โอ้โหง่ายขนาดนี้มิ้นครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมอีกตั้งหนึ่งรอบเลยครับ
0: คุณผู้ชมค่ะมาแล้วกับราวคุณภาพดีราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนทนลมคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้นี่คือราวที่สามารถยืดหดได้ในราคาพิเศษเพียง999 บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับของแถมเพิ่มฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นทั้งหมดยกเซตวันนี้ดับเบิ้ลแร็กรวมแล้วมูลค่าอยู่ที่ 6,570 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้น999 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรด่วนค่ะที่เบอร์02-161-3233 02-161-3233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3
1: คุณผู้ชมครับราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ไม่ต้องลังเลฮะรีบโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับราวตากผ้าสแตนเลสแท้ดับเบิ้ลแร็กยืดได้สูงขยายได้กว้างกางได้สุดแขวนชุดได้เยอะแบบนี้ดีครบคุ้มมากๆเลยนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับรีบโทรมาจองก่อนที่ของจะหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย

0: ไงคะ
1: ว้าย
2: เบล
0: พี่ชายมาแอบดูเบลเหรอคะ
2: เปล่า
0: แล้วทำไมต้องไปแอบอยู่ในพุ่งไม้ล่ะคะทำไมไม่ออกมาดูดี
2: ๆคือพี่แค่ผ่านมาแล้วก็เห็นเบลนั่งอยู่ก็เลยจะเข้ามาถามว่ายังจะเรียนทำขนมอยู่อีกไหมเห็นช่วงนี้หายไป
0: เบลโทรหาพี่เจเจผู้ช่วยของพี่แล้วค่ะแต่เขาบอกว่าช่วงนี้

0: พี่ชายไม่ค่อยว่างถ้าว่างเราจะบอก
1: ก็นี่ไงจะมาบอกว่างแล้วภูมิใจอะไรที่เห็นเดินไปเดินมา
0: ก็เบลแค่อ่านตำราทำขนมนี่คะกลัวจะง่วง
1: แล้วเห็นมองแต่โทรศัพท์
0: อ๋อก็เผื่อว่ามีใครส่งข้อความมาไงคะแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์หายเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนพี่ชายโอ๊ย
1: เบล
0: โอ๊ย
1: เป็นไรหรือเปล่า
0: โอ๊ย
1: เบลพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจเบลพี่ขอโทษไหนพี่ขอดูหน่อยเอางี้พี่จะไม่จับเลยถ้าเบลกลัวเจ็บพี่แค่ขอดูเฉยๆนะเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยเบล
0: ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเบลล้อเล่น
1: แล้วเจ็บหรือเปล่า
0: ล้อเล่นแต่ว่าไม่เจ็บค่ะเบลไม่ได้เป็นอะไรเลย

0: ทรายอ่ะมันต้องท่านี
1: ้ท่าแมงกะพรุนเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะเบลกับบอลทำประจำเลยนะคะพี่ชายมันได้ผลมากเลยนี่พี่ชายลองดูสิคะลองดูเร็วๆอย่างนี้ยกขานิดนึงมันจะได้ออกให้หมดฮึบฮึบฮึบฮึบแกงมากแรงกว่านี้สิคะพี่ชายไม่งั้นมันไม่ออกนะนี่สะบัดแขนเร็วๆอ่ะก็ได้ต้องท่านี้ยกแขนขึ้นพี่ชายมันได้ผลจริงๆทำไมไม่ทำล่ะคะมาทำด้วยกันเฮ้ยยอดด้วยดีมากอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะหลุดแล้วเก่งมากท่านะคะท่านี้จับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้เร็วกระโดดฮะกระโดดกระโดดแรงแรงกระโดดเร็วค่ะ
1: แล้วมั้ง
0: โอ้ยยังไม่หมดเอาอีกท่าแรกท่าแรกแมงกะพรุนแมงกะพรุนแมงกะพรุนโอ้ยแรงแรงแรงแรงเฮ้อแบบนี้เลยดีมากเอาอีกเอาอีก
1: พอแล้วเบล
0: เอาไปเลยแต่เออหายใจไม่ได้ร่างมืดแล้วตกลงออกหมดไหมคะ
1: คิดว่าไม่นะ
0: งั้นต้องท่านี้ค่ะ
1: ท่าอะไรอีกอ่ะ
0: ท่าปัดด้วยมือค่ะมาเดี๋ยวทำให้โอเค
1: ขอบคุณนะ
0: เบลไว้ใจพี่ชายนะคะพี่ชายเป็นคนดีเป็นห่วงเป็นใยเบลตลอดแล้วเวลาเบลอยู่กับพี่ชายเบลรู้สึกสบายใจมากแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยปลอดภัยเหมือนพี่ชายเป็นพี่ชายเบลจริงๆเพราะฉะนั้นเบลไว้ใจพี่ชายค่ะ
1: งั้นถ้าไว้ใจพี่อย่ายุ่งเกี่ยวกับเมียเขาได้ไหม

อุ้ยเจอแล้วค่ะอยู่กับหนูค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพบลูกค้าแล้วจะติดมาให้นะคะค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมองอะไรอ่ะ

0: ของแต่ร้านปลาเนี่ยเขาไม่มีชามใส่บัวลอยกิน
1: เราต้องมีชีวิตที่ดีมีความสุขไม่จมปลัก
2: อีกแล้วคิดถึงแม่แล้วดิ
1: พี่อ่ะจะทำอู่นี้ให้มันดีเราจะได้มีความสุขถึงเขาจะคิดว่าเราเป็นปลักเป็นตมแต่ถ้าได้ลองจมแล้วรับรองว่าฟิต 100%
0: โอ้โหคำคมไทยรถสิบล้อยังอายอ่ะไปไปล้างจานไป
3: เอ้ย
0: พี่โบเอาเวลาใส่ชามให้ด้วยเขาซื้อมาเผื่อพี่คนหนึ่งเจ้าโปรดไม่ใช่หรอ

0: ่องไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้หมิวเป็นไรอ่ะ
6: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
5: ไม่มี
7: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: เดี๋ยวปีต่อไป
14: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: ต้องซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคย
16: สนับสนุนโดยลาย BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
17: คนที่น้อยส่งมาอยู่ใกล้ๆเบลมีแต่คนดีรักและห่วงใยเบลแต่ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่และพี่ชรินเป็นเพราะมิราเคิลก็ต้องไม่เกี่ยวกับนายน้อยไม่มีทางเกี่ยวกับนายน้อยเราจะต้องรู้ให้ได้

0: มาทำอะไรที่บ้านคุณเบียร์ครับในน้อยครับ
1: เดี๋ยวกำลังสงสัยเบียร์ครับฉันควรทำยังไง

0: ังครับแต่ผมไหวครับนาย
1: เดี๋ยวกำลังสงสัยมิราเคิล
0: ผมว่านายสนใจเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก่อนดีกว่าครับ
1: มึงเอาปืนจ่อหน้ากูขู่ฆ่ากูพี่น้องทำกันแบบนี้
2: พี่ต้องการอะไร

0: มึงไม่รอดแน่
1: พวกมันมากันทำไม
2: ไม่ทราบครับแต่ตอนนี้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของมิราเคิลทุกสาขามารอพบนายใหญ่อยู่แล้วยืนยันว่าจะพบให้ได้ใจผมไปแจ้งว่าไงดีครับ
3: ก็แจ้งเขาไปสิว่าเดี๋ยวนายใหญ่ออกไป
1: เธอเป็นคนเรียกพวกเขามาใช่ไหม
3: จำเป็นเหรอคะมีคนลอบฆ่าคนสำคัญของมิราเคิลกลางงานเปิดตัวโรงแรมมันกระทบกับความมั่นใจของทุกฝ่ายมันเรื่องที่คุณควรจะจัดการโดยเร็วที่สุดแต่นี่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแถมนายน้อยยังปล่อยตัวคนวงการลอยนวลไปอีกเรื่องนี้ทุกคนอยากรู้และคุณต้องอธิบาย
1: พัชรินเธอกำลังใช้คนของมิราเคิลกดดันฉันนะ
3: มันคือสิ่งที่มิราเคิลต้องการทุกคนต้องการนายใหญ่ที่เด็ดขาดแบบที่คุณเคยเป็นจะได้แก้ตัวแทนมาร์กอีกเหรอคะอย่าทำให้ตัวเองเสียศรัทธาไปมากกว่านี้เลยค่ะทุกคนที่ยอมทำงานเพื่อมิราเคิลเพราะศรัทธาในตัวคุณแล้วถ้าเกิดพวกเขาหมดศรัทธาฉันไม่อยากจะคิดเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น
4: เรียกผมมาทำไม
3: ฉันเรียกเองนายน้อยรับผิดชอบเรื่องนี้นายน้อยก็ต้องมาอธิบายด้วยตัวเอง
5: ถึงแม้ผมจะเป็นผู้บริหารแต่งานนี้นายน้อยเป็นคนรับผิดชอบแล้วเขาก็ไม่ชอบให้ผมไปก้าวก่ายงานเขาพวกคุณถามเขาเองดีกว่าครับ
6: นายน้อยคุณรู้ตัวคนวงการฆ่าชาวสวีอย่างแล้วทำไมคุณถึงปล่อยมันไป
7: ถ้าคุณไม่กล้าลงมือก็น่าจะปล่อยให้คุณชาคิดทำไม่ใช่ไปขัดขวางเขา
8: คุณเป็นถึงนายน้อยคุณควรเข้าใจความรู้สึกของพวกเราแต่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้มันย่ำยีความรู้สึกพวกเราต่อไปอย่างนี้
6: นายใหญ่ผมรู้ว่านายใหญ่เขารู้สึกแบบเดียวกับพวกเราเพียงให้คุณชะคิดจัดการเรื่องนี้แทนเถอะครับ
9: ผมเห็นด้วย
10: ใช่
11: ใช่

0: คุ้มจริง สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
2: สูตรใหม่Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
4: า
3: ะ
4: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
5: หรือมันจะมีอะไรอยู่วะ
3: นอนคนเดียวแล้วมันเหงาก็นอนกับเราก็ได้นะ
6: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
3: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
7: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
11: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลาง

0: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
2: ผมรู้นะครับว่าพวกคุณรู้สึกยังไงและต้องการการตอบโต้อย่างไรแต่ผมขอถามคำถามพวกคุณหน่อยพวกคุณในที่นี้ไม่มีใครสงสัยนะว่าในงานแกรนด์โอเพนนิ่งทำไมคนร้ายถึงพกอาวุธเข้ามาในงานได้แล้วพอก่อเรื่องเสร็จก็หายไปได้อย่างไรร่องรอยทั้งที่พวกเราวางแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มขั้น
3: เป็นความผิดพลาดของทีมผมเองครับผมขอรับผิดทุกอย่าง
2: ไม่ครับผมไม่คิดว่าการรักษาความปลอดภัยของเราหละหลวมหรอกแต่ผมคิดว่าคนร้ายเดินเข้ามาได้อย่างเปิดเผยแล้วก็เดินออกไปได้อย่างสะดวกสบายด้วย
4: แต่หมายความว่าไงหมายความว่ามีคนในมิราเคิลให้การช่วยเหลือ
2: แล้วการที่คุณทันใช้ลูกน้องคนสนิทให้มันเป็นมือปืนมันไม่จ่องแจ้งกันเลยเขาไม่กลัวถูกสาวมาถึงตัวเลยโง่ขนาดนั้นเลยหรือว่ามันเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่มีคนตั้งใจวางเอาไว้นี่ผมยังไม่นับเรื่องดอกไม้ติดหน้าอกที่เรืองแสงในความมืดอีกนะเรื่องพวกเนี้ยพวกคุณไม่คิดสงสัยกันบ้างเลย
4: หรอแกหมายถึงใครพูดออกมาเลยดีกว่า
2: ความจริงคนร้ายจริงๆแล้วจะเป็นแค่เหยื่อก็ได้ผมถึงไม่ยอมปล่อยให้พี่ฆ่า

ทันไงเพราะถ้าเกิดว่าคุณทันตายมันก็จะยิ่งเข้าทางคนร้ายตัวจริงฆ่าคนมันไม่ยากหรอกครับแต่มันต้องฆ่าให้ถูกตัวจริงไหมครับคุณพัชรินทร์

0: อดส่องดูแลความปลอดภัยบ้านนี้24ชั่วโมงเลยนะเออนี่แล้วที่ให้ติดสัญญาณเตือนภัยเพิ่มเติมเนี่ยเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: แล้ว
2: ทำอะไรอะคะพ
0: ่อก็คือเราไม่รู้นะว่าไอ้พวกมิเลอร์เคิลเนี่ยมันจะโผล่มาอีกตอนไหนพ่อก็เลยเพิ่มบอดี้การ์ดของเราไงลูกเพื่อความปลอดภัยของเรา
2: แค่นี้พ่อเหรอคะมิเลอร์เคิลเลยนะคะ
0: น้อยไปเหรอนั้นพวกนายนะไปหาคนมาเพิ่มอีกเท่านึงเลยไปไม่เดี๋ยวเอามาสองเท่าเลยไปนี่วานลูกจอกไปข้างนอกเหรอเอารถที่บ้านไปใช้ไหมลูก
2: ว่าไปรถโรงแรมดีกว่าค่ะ
0: นี่ยังไม่กล้าขับรถอีกเหรอลูกลองพยายามดูหน่อยไหมไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกสบายไม่อันตรายด้วย
2: ใครบอกว่าขับรถไม่อันตรายล่ะคะ
0: ว่าลูกจะไปไหน

0: าสงสัยใครใครที่คิดจะหักหลังฉัน
1: ผมยังตอบไม่ได้ครับคงต้องใช้เวลาหาหลักฐาน
2: เธอแค่พูดกบเกลื่อนไปวันๆเพื่อเอาตัวรอดถ้ามีหลักฐานก็ออกมาไม่ใช่พูดลอยๆแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเอง
1: เจ้าหลักฐานแล้วครับ
2: ใช
1: ่ผมไม่มี
3: ดีแต่ปากอยู
1: ่แต่ผมมีคำถามผมทราบมาว่าทีแรกคุณทันไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกที่เราจะเชิญมางานแกรนด์โอเพนนิ่งทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจล่ะ
3: คำนี้หมายความว่าไงสงสัยแม่ฉัน
0: ทักให้

0: ากผูกมิตรกับคนในพื้นที่ฉันไม่อยากให้เรามีศัตรูที่ไม่จำเป็นซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไปก่อไว
1: ้แล้วเรื่องดอกไม้เรื่องแสงนะครับ
0: เพราะฉันรู้ว่ามันมีช่วงมืดพนักงานเสิร์ฟจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นแขก VIP ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษยังมีอะไรข้องใจไหม
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
0: แต่ฉันมีถึงฉันจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ฉันก็เป็นคนที่เธอควรจะให้เกียรติไม่ใช่มาข่มขู่เหมือนเป็นผู้ต้องหาเพื่อกบเกลื่อนความขี้ขลาดของตัวเองฉันไม่ยอมนิกคุณต้องจัดการ
2: จะให้ทำไง
0: ลูกของคุณเอาปืนจ่อพี่ชายตัวเองไม่เคารพฉันและตั้งใจขัดคำสั่งที่คุณให้ข้านายทันแค่นี้พอจะลงโทษได้ไหมคะ
2: มาเขามีเหตุผล
0: เหตุผลก็ส่วนเหตุผลขัดคำสั่งก็คือขัดคำสั่งไม่มีข้อยกเว้น
1: ผมไม่ได้ขัดคำสั่งผมเลือกวิธีของผม
0: วิธีของผมวิธีที่จะไม่ทำร้ายใครไม่ฆ่าใครน่ะเหรออย่ามากระแดะไม่เคยฆ่าคนหน่อยเลยฉันรู้ว่าแกเคยฆ่าคนมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แม่ของแกไงแม่แกต้องตายเพราะแกรู้ตัวไหมแกเป็นต้นเหตุให้แม่ของแกต้องตายแกฆ่าแม่ตัวเอง
3: อัศวินแก
4: เปรมิกาไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะพูดแบบนี้เกี่ยวกับเปรมิกาอีก

0: มขอโทษครับ
1: ฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรนะเลิกล้มความคิดได้แล้วเพราะถึงยังไงมาร์กก็จะเป็นผู้นำของเมริโคคนต่อไป

แกเคยฆ่าคนมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แม่ของแกไงแม่แกต้องตายเพราะแกเป็นต้นเหตุให้แม่ของแกต้องตายแกฆ่าแม่ตัวเอง

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้น
5: ท์เรียกฉุกเฉิน
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย

0: ยจางไป
1: น้องไม่อยากเจอในน้อยเหรอ
2: ไหนแกบอกว่าแกไม่อยากเจอในน้อยแล้วไงเพราะว่าแกไม่อยากทำให้ในน้อยอึดอัดแล้วทำไมกลับคำอยากเจออีกแล้วอ่ะ
3: แต่ฉันไม่ได้อยากเจอเพราะติ่งนะคือฉันอยากเจอเพราะต้องการรู้ว่านายน้อยต้องการอะไรจากฉันส่งคนมาดูแลฉันทำไมแล้วฉันต้องการรู้ให้แน่ว่านายน้อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม
1: ถ้างั้นน้องเบลอยากให้พี่โป่งช่วยอะไรบอกมาเลย
2: คือฉันกำลังจะได้บรรจุงานในฝ่ายขายฉันคงงานยุ่งมากๆแน่เลยอะแกแต่ฉันจะทิ้งเพื่อนรักไม่ได้ฉันจะช่วย
3: ขอบใจนะ
1: แล้วน้องเบลมีแผนอะไรบ้างอ่ะบอกพี่หน่อย

0: ราจะเขียนจดหมายถึงนายน้อยค่ะแล้วก็ฝากพี่ชายส่งไปให้
1: แล้วทำไมต้องไปฝากเขาอ่ะ
0: ก็จริงๆค่ะตอนแรกเบลจะฝากให้ลุงเจียเอาไปให้แล้วแต่ว่าลุงเจียบอกว่าถ้าฝากพี่ชายเนี่ยน่าจะถึงเงินน้อยไวกว่า

0: ลก็เลยอยากให้พี่โป่งอะค่ะช่วยสะกดรอยตามพี่ชายจนกว่าพี่ชายเนี่ยจะยื่นจดหมายให้นายน้อยแต่ที่สำคัญนะคะพี่โป่งห้ามถูกจับได้เด็ดขาด
1: โอเคสบายมาก
0: ส่วนบอลฉันไว้ใจแกที่สุดฉันก็เลยจะให้แกคุมพี่โป่งอีกทีนึงโอเคงานช้างมาก
2: นะ
0: พี่ชายไม่สะดวกให้พบทำไมอะคะ
1: ไม่มีอะไรหรอกครับมีอะไรนี่ฝากไว้กับเราก็ได้นะครับ
0: หรือว่าพี่ชายป่วยหรือเปล่าคะ
3: จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับ
1: ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะครับไม่มีอะไรร้ายแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นตกลงว่าจะฝากธุระไว้กับเราสองคนหรือไม่ฝากดีครับ

วิธีของผมวิธีที่จะไม่ทำร้ายใครไม่ฆ่าใครน่ะเหรออย่ามากระแดะไม่เคยฆ่าคนหน่อยเลยฉันรู้ว่าแกเคยฆ่าคนมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แม่ของแกไงยายเป็นมีกับแม่แกไงแม่แกต้องตายเพราะแกรู้ตัวไหมแกเป็นต้นเหตุให้แม่ของแกต้องตายแก

0: จะรับเพิ่มอีกไหมคะแต่ดิฉันว่าคุณดื่มมาเยอะแล้วนะคะ
1: แกมีสิทธิ์อะไรมาสอนฉันฉันสั่งให้ไปก็ไปไป

0: แม่ครับผมไม่ชอบเลยนะครับที่แม่เป็นแบบนี
1: ้รู้แก
0: ่แม่ผมไม่รู้นะครับว่าแม่จะโกรธเกลียดอะไรแม่มากมากขนาดไหนแต่คนตายไปแล้วแม่จะมาทำให้เกิดปัญหามากดดันแดดอีกทำไมครับผมว่าตอนนี้เราหยุดสร้างปัญหาให้กับแดดแล้วมาช่วยกันจัดการปัญหาไปด้วยเครื่องก่อนดีกว่าไหมครับแม
1: ่ฉันก็กำลังทำอยู่นี่ไงกำจัดตัวปัญหาที่มันแย่งทุกอย่างไปจากแก
0: ผมไม่ได้หมายถึงไอ้มาร์คผมหมายถึงคนที่มันหักหลังเราอะแม่คนที่มันวางแผนฆ่าเจ้าสัวอย่างทำให้มิราเคิลมีปัญหาเนี่ย
1: อ๋อฉันแกก็ไม่ต้องหาแล้ว
0: ทำไมครับแม่รู
1: ้ฉันนี่แหละ
0: แม
1: ่ถ้าเจ้าสัวอย่างตายหรือว่าเลิกคบกับมิราเคิลไอ้มาก็จะไม่มีใครหนีหลานไม่มีใครยอมรับมันในฐานะนายใหญ่แกเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นนายใหญ
0: ่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: ฉันเคยบอกกันแล้วไงฉันจะทำทุกอย่างให้แกได้เป็นนายใหญ่แกยังมาบอกนะว่าแกไม่อยากเป็นฉันรู้ว่าแกอยากเป็นแกน้อยใจในการตัดสินใจของมิกเคยยุติธรรมกับแกเลยเลิกเป็นสุนัขรับใช้เจ้านายที่ซื่อสัตย์เสียทีเถอะแกเป็นนิ่งมากกว่านั้นแกเหนือกว่าใครเอาตัวตนของแกออกมาชาคริสแกมีทุกอย่างที่นายใหญ่ควรจะมีเอาออกมา
0: ผมไม่อยากทำให้แดดผิดหวัง
1: มันเคยแคร์แกไหมไม่มันเคยแคร์ฉันไหมไม่คนเดียวที่มันแคร์ก็คือนางเปนิกามันทำให้ชีวิตฉันไม่มีความสุขฉันเกลียดมัน
0: แม่ครับ
2: คุณวิเชียรินผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ
1: ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกหลบ
2: เดี๋ยวคุณหยุดทำให้นายใหญ่ปวดหัวสักทีแค่ทุกวันนี้มันก็ดีมากพอแล้ว
1: ทำไมทุกคนต้องเข้าข้างแต่นิกทำไมไม่มีใครเห็นใจฉันเลยป้าอย่ามายุ่งกับฉัน
2: คุณพิชรินผมไม่ได้

กล้าแตะต้องแม่ครัว

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่23กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับกรมอุตุยังคงยืนยันนะครับว่าฝนตกครั้งนี้ไม่ใช่มหาอุทกภัยใหญ่ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ตกหนักจริงๆนี่แค่เริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะที่พัทยาคุณผู้ชมอยากจะให้ดูภาพคือหนักถึงขั้นว่าแทบจะทุกสายเลยครับของถนนในพัทยายกตัวอย่างเช่นพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีน้ำท่วมหมดนะฮะที่น่าตกใจคือบางจุดเนี่ยท่วมรอระบายสูงเป็นเมตรเลยมอเตอร์ไซค์มีภาพของมอเตอร์ไซค์พยายามจะฝ่าเข้าไปซึ่งปกติในเวลาท่วมรอระบายเข้าไปได้ครั้งนี้ก็พยายามที่สุดรถตายเข็นเลยฮะคุณผู้ชมนี่บางจุดสูงเป็นเมตรทีนี้แต่ละเพจเนี่ยของพัทยาแชร์กันสนั่นเลยครับผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook ของคุณยศพลนะครับเป็นคลิปบริเวณหน้าเซ็นทรัลพัทยาสภาพเป็นอย่างนี้แล้วขณะที่คลิปของคุณสรัญญพงศ์ครับระบุพิกัดเป็นนาเกลือก็จะเห็นว่าถังขยะลอยแล้วเทงเต้งแล้วนี่คุณสรัญญพงศ์บอกว่าถ้าไม่หนักคงจะไม่เห็นภาพแบบนี้ Facebook สายตรงนายเบียร์ก็น่าจะหมายถึงนายกเบียร์คุณปรเมศงามวิเชษครับสายตรงพี่เบียร์สายตรงพี่เบียร์เพจของนายกเบียร์ครับนายกเมืองพัทยาโพสต์ตอนเที่ยง50นะฮะน้ำท่วมบริเวณซอยหนองใหญ่2เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ดูแลการจราจรและความเรียบร้อยหลังจากนั้นบ่ายโมงครับห้ามผ่านฮะไม่ให้ผ่านเข้าไปแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจกับสำนักช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ระบุพิกัดตรงนี้ห้ามผ่านอีกต่อมา15นาทีครับบ่ายโมง15ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยอปพร.เมืองพัทยาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดการจราจรบริเวณสุขุมวิทใต้ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าบางจุดในเมืองพัทยาน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าต้องใช้เวลารอน้ำรอระบายมากกว่า2ชั่วโมงมีคลิปเข้ามาเพิ่มเติมครับจากเพจเทศกิจพัทยาโพสต์นาทีฝนถล่มอย่างหนักเลยฮะของพัทยาจะเป็นแยกบริเวณมุมอร่อยนี่แหละครับพัทยาสาย3ส่วนอีกคลิปนะครับจะเป็นซอยข้างวัดหนองใหญ่ครับน้ำท่วมขังรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในคลิปเนี่ยฝนหยุดแล้วแต่น้ำเนี่ยสูงจุดนี้ 30-50 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จะคอยโบกบอกมอเตอร์ไซค์อย่ามามาไม่ได้นะมาไม่ได้นี่ฮะอันนี้ที่พัทยาแต่เห็นว่าตอนนี้ 16:34 สถานการณ์ส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลายแล้วเนื่องจากเป็นน้ำรอระบายกรุงเทพมหานครผมเนี่ยอยู่ช่อง3ผมนึกว่าเรนบอมหนักมากตูน
2: น้ำท่วมนะคะ
1: น้ำท่วมหน้าช่อง3สภาพเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะฝนตกหนักจริงๆช่วงสักประมาณ 11:00 นที่ผ่านมานะครับการจราจรก็ติดขัดครับเคลื่อนตัวได้ช้าเพจสำนักงานเขตพระโขนงครับประกาศแจ้งจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเล็กน้อยสุขุมวิท 54-56 ปากซอยสุขุมวิท 62ในขณะที่ Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลบางนาโพสต์น้ำท่วมขังเล็กน้อยจุดถนนบางนาส่งตำรวจจราจรลงพื้นที่อำนวยการจราจรเพื่อเร่งระบายรถไม่ให้กระทบกับผู้ใช้เส้นทางตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะหยุดตกไหมเนี่ยวันนี้เนื่องจากว่าฝนหนักมากจริง
2: ฝนหนักมากแต่จริงๆตกไม่นานนะ
1: ใช่ฮะ
2: ไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่ช่วงที่ตกก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตา
1: แล้วฟ้ากลับมาแจ้งเลยคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าบ่ายสามเพจกทม.

0: เตือนฮะบอกว่ามีกลุ่มฝนจากนครนายกเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางเข้ากทม.หนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองไม่เกิน2ชั่วโมงนี้ฝนจะตกอย่างหนักหากไม่อ่อนกำลังหรือเปลี่ยนทิศทางไปก่อน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ล่าสุดค่ะพี่ไก่เมื่อ 16:20 นนะคะหรือว่า

0: นั้นตกในคืนนี้เนี่ยอาจจะตกมากช่วงกลางดึกโซนชนปทุมธานีนนท์จะโดนก่อนนะคะ
1: แต่พอจะคาดเดาได้ไหมฮะรอเราเลิกงานฮะตูมเลยแน่ๆ
0: พอเราเลิกปุ๊บเราอยู่บนถนนปั๊บ
1: มาแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าชัดชาติครับบอกอย่างนี้นะครับคือระดับน้ำเนี่ยน้ำท่วมขังเนี่ยคือพวกกลุ่มรอระบายเตรียมการไว้ล่วงหน้าและอย่างเสนานิคม1พหลโยธิน84รามอินทรา5เนี่ยเป็นพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวตรงนี้น้ำมันก็จะล้นออกมาก็จัดการปัญหาเรื่องขยะเรื่องการอุดตันของท่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ดราม่าเรื่องฝนจะตกหนักแล้วตกแช่เนี่ยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจะตกแช่หรือไม่ต้องดูสภาพลมแต่กทม.ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วย้ำว่าปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณอะไรเตือนว่าจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตฝนตกหนักนักข่าวก็ถามว่าแต่มันยังกระเรนบอมเลยนะมันตกหนักจริงๆนะวันนี้ผู้ว่าบอกว่าเอาอย่างนี้เราประเมินล่วงหน้ามากไม่ได้ขอให้ดูเป็นวันๆแต่ย้ำว่ายังไม่วิกฤต
2: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือจุดเสนานิคม1แถวรามอินทรา5ผลโยธิน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาเปิดที่แล้วคือคลองลาดพร้าวนะเพราะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะไปอุดหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแซนบายเลยก็เรียกพร้อมฮะส่วนน้ำเหนือเนี่ยปัจจุบันน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอยู่ในขั้นไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู
3: ่ในบางเพจที่ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่ครับอาจารย์ตอนนี้กทม.ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไง
2: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทนะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังแต่ว่าผมว่าเราก็คงดูพยากรณ์เป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายวันต่อไปปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
1: นี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะฮะอย่างเพจกทม.เขายังขึ้นเกาะติดเย็นนี้เนี่ยเพจสีเขียวพร้อมรับมือฝนช่วงเลิกงานตูน
0: ชอบมาช่วงเลิกงานจริงๆ
1: ช่วงเลิกงาน
0: เตรียมพร้อมค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนน้ำอีกทางหนึ่งนะคะก็คือน้ำที่ผ่านมาทางเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการปรับการระบายนะคะพื้นที่ที่ต่ำลงมาจากท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลกระทบแล้วนะคะพาไปดูที่อยุธยานะคะริมแม่น้ำน้อยกระทบแล้วค่ะนี่คือภาพที่โรงเรียนวัดบางกระทิงที่อำเภอเสนาค่ะน้ำจากแม่น้ำน้อยที่สูงขึ้นตามการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามันทะลักเข้าท่วมโรงเรียนแห่งนี้นะคะสนามห้องเรียนชั้นป.3และโรงอาหารน้ำท่วมสูงจนใช้งานไม่ได้ต้องปิดชั่วคราวแล้วในภาพก็จะเห็นคุณครูและนักเรียนช่วยกันขนย้ายสิ่งของค่ะคุณครูท่านหนึ่งชื่อคุณครูไกสอนหงเวียงจันบอกว่าหลังได้รับการแจ้งเตือนจากปภ.ก็รีบมาเก็บของขึ้นที่สูงแต่น้ำมันมาเร็วตอนกลางคืนก็อย่างที่เห็นในภาพค่ะคุณครูบอกว่าถึงแม้จะช่วยกันขนย้ายของแต่ก็ไม่ทันแต่วันนี้ยังเปิดการเรียนการสอนนะคะขนาดท่วมขนาดนี้คุณครูบอกว่าจะพิจารณาจากว่าถ้าผู้ปกครองไม่สามารถจะพายเรือมาส่งบุตรหลานได้แล้วหรือไม่มีวิธีจะเดินทางมาส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยแบบนี้พร้อมจะสั่งปิดค่ะ
4: นี่มันขึ้นมาเยอะไงเมื่อคืนเนี่ย
5: เมื่อคืน60เซนได้ครับ
1: โอ้โห
5: 2วันเมตรกว่าครับ
4: จะปิดโรงเรียนไหมครับเนี่ย
5: ก็มันต้องรู้ว่าผู้ปกครองเขาพายเรือไหวเท่าไหร่ครับ
4: อยู่ที่ผู้ปกครอง
5: ใช่ครับคือถ้าน้ำแรงแล้วก็พายไม่ไหวเงี้ยแล้วดูว่ามันจะเกิดอันตรายกับเด็กครับก็คงต้องปิดแต่มันใกล้จะปิดเทอมแล้วด้วยครับอีก2อาทิตย์เอง
4: อ๋อ
5: แต่ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยไม่เกิน3วันหรอครับ
4: ฮะ
5: ถ้าขึ้นระดับอย่างเงี้ยไม่เกินพรุ่งนี้ถนนเนี่ยน่าจะมิดถ้าขึ้นเราระดับนี้เลย
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างชาวตำบลหัวเวียงค่ะชื่อคุณสมชายอายุ61ปีนะคะนี่อยู่ที่อำเภอเสนาเหมือนกันค่ะคุณสมชายบอกว่าบ้านโดนน้ำท่วมเป็นเมตรเลยค่ะต้องหยุดงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดเพื่อกลับมาเก็บของตอนนี้ย้ายได้แค่อุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนค่ะทรัพย์สินอื่นๆจมน้ำอยู่ในบ้านคุณสมชายตำหนิเลยนะบอกว่าการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำของภาครัฐช้าและขาดความน่าเชื่อถือชาวบ้านหลายคนก็เตรียมตัวไม่ทันขนย้ายของไม่ทันแถมพอหยุดงานก็ขาดรายได้กันอีกค่ะ
6: คืนเดียว
4: เขาก็แจ้งเตือนแล้วเนี่ย
6: มันไม่นายแจ้งเตือนมันก็แค่เตือนเลยแต่ประกาศเฉยๆว่าน้ำ

0: ว่าไม่รู้จะเยอะหรือเปล่ามันมาสองคืนเนี่ยเองก็ว่าน้ำไม่มีเองว่าแรงน้ำไม่มี
1: แล้ว
0: สองคืนปล่อยมาเต็มเลยเนี่ยเชื่อจะไม่ทันเลยต้องหยุดงานเจ็บเลย
1: โอ้หยุดงานแล้วไม่โดนปรับเหรอ
0: ไม่ผมรถเมาก็สร้าง
1: หยุดงานเลย
0: ลูกเขยก็ลาพักร้อนมาเนี่ย
2: อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักค่ะคือที่ตำบลบ้านกระทุ่มถนนเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมค่ะบางจุดสูงถึงเกือบครึ่งเมตรรถยนต์เล็กผ่านไม่ได้ค่ะชาวบ้านถูกตัดขาดต้องใช้เรือเป็นพาหนะอย่างเดียวในการเข้าออกหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะปีนี้เหนื่อยกับการเก็บของหนีน้ำมากกว่าทุกปีเพราะน้ำสูงเร็วผิดปกติคืนเดียวสูงขึ้นมากว่า1เมตรไม่เคยพบมาก่อนค่ะหลายคนต้องเก็บของตั้งแต่ช่วงกลางคืนยังไม่ได้พักเลยแม้กระทั่งชาวบ้านบอกเตรียมเรือเอาไว้แล้วนะว่าจะเอามาใช้งานช่วงน้ำท่วมเพราะว่าเขาอยู่กับน้ำอยู่แล้วเนาะบอกเรือเนี่ยยังเอาลงน้ำไม่ทันเลยค่ะเพราะว่ามวลน้ำมาเร็วมากอีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอบางบานนะคะคุณสำเริงอายุท่าน63ละ
3: ลุงเจี๊ยบ
2: ตำหนิปอพอบอกปอพอก็เตือนอยู่นะแต่ปอพอเตือนเมื่อเย็นที่ผ่านมาปอเพื่อปอพอเตือนปุ๊บน้ำมาปั๊บเกือบ1เมตรจะไปขนของทันได้ยังไงท่านบอกว่าระบบการแจ้งเตือนอ่ะมันควรจะเตือนล่วงหน้าได้นานกว่านี้หน่อยไหมประชาชนเตรียมตัวไม่ทันไม่ใช่ว่าเตือนปุ๊บน้ำท่วมปั๊บแบบนี
4: ้เมื่อก่อนเนี้ยปูกระเบื้อง
5: คืนเดียว
1: 4ทุ่ม
5: 4ทุ่มจากนู่นมาข้ามถนนเข้ามาในนี้หมดเลยคืนเดียวเองเนี่ยพอประกาศวันนี้เย็นๆหน่อยกลางคืนหน่อยเขาไม่ได้บอกล่วงหน้ามา 6-7 วันอะไรเงี้ยว่าจะปล่อยเท่าไหร่การแจ้งข่าวมันอ่อนเยอะรัฐบาล
1: ฮะ
5: เย่บ้านผมน่ะปีที่แล้วไม่มีน้ำไม่ท่วมเนี่ยท่วมยันบนนู้นน่ะไม่ยกหน้าบ้านขึ้นไปอีกนะ
2: ซึ่งประเด็นการทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาว่ากันเพราะต้องยอมรับว่ามันมีดราม่าอยู
6: ่
2: เรื่องของเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะวันนี้เดี๋ยวได้คุยเรื่องนี้การเบรกหน้าว่าตกลงแล้วยังไงทำไมการแจ้งเตือนมันช้าแล้วมันขาดความน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่า
6: แล้วไอ้เพจเนี่ยไม่ใช่ไอ้ไม่ได้เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาเตือนแล้วนะมันมีเพจปลอมช่วงนี้ระบาดเยอะเลยด้วยต
2: ้
6: องระวังกันปิดท้ายเบรกนี้ครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับสีดำเหมือนเช่นเคยครับสนับสนุนโดย BYD นะครับวันนี้ใส่แฮชแท็กเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ครับแฮชแท็กเนเน
2: ่
6: นี่อ่านข่าวไปนี่อยากจะโยกหัวไปด้วยไม่หนัว วันนี้เนเน่ทำได้ดีมากๆนะฮะบนรอบไฟนอลของ America Got Talent แล้วบอกคุณผู้ชมก่อนยอดวิวใน YouTube ของ AGT America Got Talent ที่เป็นคลิปน้องเนเน่ทะลุ 2,600,000 วิวแล้วคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะ
6: คนที่เข้ารอบเหมือนกันไฟนอลเหมือนกันคลิปอื่น
7: ตามไม่ติดเลยอะ
2: ถ้าอันดับ2นะคะยอดวิวเนี่ย 102,000 น้องเนเน่ 2,600,000
6: ชนะแล้วเอาเดี๋ยวมาเชียร์กันวันนี้ติดตามในรายการของเรานะครับแจก3ตัวเหมือนเช่นเคยครับ
8: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
9: เช็คความเข้ากันได้
10: เลิกแล้ว
9: ของรสนิยมทางเพลง
10: เลิกแล้วค่ะ
11: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีล่าความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
12: ชาไทย6แก้วจ้ะ
13: เอาหวานระดับไหนคะ
12: ไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วฉันขอเลือกเบอร์
13: 1เบอร์2
12: เบอร์ว่ารัก
13: เ
14: ตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
15: เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ต้มเนื้อซอยข่อยแม่ครับ
18: น้ำคือสดชื่นมาก
19: มันรู้มากเท่าไหร่ก็ตามก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเท่านั้นแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ
2: แป๊บทำถึง
19: มันเท่มากๆ

0: หิวว่าเจอเลยได้ไหมเขาอยากกินข้าว
1: อะไรบ้างล่ะ
0: วัวผัดไทยกุ้งสดอาหารนานาชาติ
1: แล้วต่อด้วยมัทฉะเกรดพิธีการส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยมั้ย
2: โอ้โหแล้วปิดท้ายนะมาเจอพี่แววในช่วงของถูกจริตคิทเช่นนะคะเป็นเมนูสุขภาพอะไรต้องติดตามจ้ะ
0: ผู้หญิงยกกำลังแจวพฤหัสบดีนี
3: ้8นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
6: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
5: สวยล่ะ
7: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
8: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไหม
10: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: เจ้าซัพเปอร์เจอกันยิ่งทานมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิทธิ์ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
15: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
16: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
17: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้าน

0: ำๆยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ดราม่าเรื่องการพยากรณ์อากาศของเพจทีลมฟ้าอากาศเป็นเพจดังนะคะแล้วก็คนก็พูดกันว่าเขาเคยเตือนตอนหาดใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นจริงเที่ยวเนี้ยประเด็นมันมาจากนับถอยหลังอีก120ชั่วโมงนะจะเกิดมหาอุทกภัยภาคตะวันออกทีเนี้ยก็จะมีเพจที่แบบเกี่ยวข้องกับการป้องกันเฟคนิวส์นะคะก็จะออดบอกว่ามันเป็นข่าวบิดเบือนอย่างนั้นอย่างนี้
2: สร้างความตื่นตระหนกเกินไป
1: ไม่มีคำว่ามหาอุทกภัยแบบนั้นหรือคำว่าฝนจะตกแบบไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันก็ไม่จริงกรมอุตุอะค่ะชี้แจงกับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ยังชี้แจงต่อเนื่องเอาท่านอธิบดีก่อนเลยค่ะท่านอธิบดีสุกัญญานียวินชาญนะคะบอกว่ามันไม่ได้เกิดแบบนั้นหรอกไม่ได้รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องฝนตกกรมอุตุเองออกประกาศเตือนมาตั้งแต่วันที่21กันยายนคือวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ก็ออกประกาศเตือนมาจนถึงฉบับที่4แล้ว

เมืองเอาท่านอธิบดีก่อนเลยค่ะท่านอธิบดีสุกัญญานียวินชาญนะคะบอกว่ามันไม่ได้เกิดแบบนั้นหรอกไม่ได้รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องฝนตกกรมอุตุเองออกประกาศเตือนมาตั้งแต่วันที่21กันยายนคือวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ก็ออกประกาศเตือนมาจนถึงฉบับที่4แล้วเราก็บอกแปะไปเหมือนกันแหละว่าจะมีฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม

0: และอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เชิงเขาแต่ย้ำว่าไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมันไม่ใช่พายุถ้าพายุมาอ่ะฝนมันจะหนักกว่านี้แต่ตอนนี้มันเป็นแค่หย่อมฝนก็จะตกหนักสลับกับเบาเท่านั้นก็ฝากเตือนมายังประชาชนค่ะว่าขอให้รับฟังการเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดทางกับเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะบอกว่ายินดีเปิดรับและเชิญชวนทางเจ้าของเพจหรือจะเป็นใครก็ตามที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยหารือกับกรมอุตุได้เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ฝนที่ตกเนี่ยก็จะเป็นฝนที่ตกหนักสลับกับเบาไม่ใช่ฝนที่ตกตลอด24ชั่วโมงเหมือนอย่างที่หลายๆท่านมาช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันในการเตือนภัยของประเทศของเราหรือระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวท่านที่มีข้อมูลเป็นของตัวเองก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ากรมอุตุยินดีที่จะเชิญท่านเนี่ยนะคะมาที่กรมเรามาพูดคุยเรื่องสภาพอากาศแล้วเราจะสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความสับสน
0: ขยับขึ้นมาเป็นท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีคำว่าขยับขึ้นมาหมายถึงโทนในการชี้แจงเมื่อกี้ท่านอธิบดีบอกว่าอายินดีเปิดรับนะมาคุยกันได้จะได้สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันท่านต้องท่านรองท่านรองบอกเลยว่าเราเตือนก่อนอีกก่อนที่บางเพจจะต่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านร่องมรสุมฟอร์มตัวได้ไม่ค่อยดีพูดง่ายๆก็คือพายุมันไม่ใหญ่อะค่ะมันเป็นหย่อมที่ฟอร์มตัวได้ไม่ดีเท่านั้นเองฉะนั้นหย่อมเนี่ยมันก็อาจจะมีการดึงความชื้นจากอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเข้ามาเลี้ยงตัวมันแหละก็ทำให้ฝนตกหนักในช่วง3วันนี้คือตั้งแต่วันที่24วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่26กันยายนค่ะอาจจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกโดยในวันพรุ่งนี้วันแรกที่จะหนักนี่นะคะโซนพื้นที่สีแดงที่จะมีฝนตกเกินกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจะเป็นที่จันทบุรีและตราดซึ่งจะมีฝนเยอะด้วยปัจจัยที่ว่าอยู่ใกล้ทะเลมีความชื้นจากเวียดนามที่ถูกดึงเข้ามาปะทะที่หน้าภูเขาก็จะทำให้ฝนตกเยอะเป็นพิเศษค่ะแต่มันไม่รุนแรงมันมีช่วงหยุดพักตกหนักสลับเบาค่ะ
2: กรมก็แจ้งมาฝนในวันพรุ่งนี้โอกาสที่จะมีถึง100มิลลิเมตรเนี่ยได้หลายพื้นที่นะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำรอระบายรวมถึงพื้นที่หน้าเขาที่เป็นเขาใหญ่เนี่ยที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็วันมะรืนเนี่ยตัวหย่อมก็จะขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางฝนก็จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนตกร้อยมีทุกจังหวัดไม่ใช่นะครับฮะแล้วก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแดดไม่เห็นเดือนแต่ตะวันเนี่ยไม่ใช่นะครับฝนก็จะมีหนักมีเบาสลับกันไป
3: มีข้อดราม่าเกิดขึ้นนิดนึงว่าเนี่ยพอมีข้อมูลมีเพจมีนู่นมีนี่เขาออกมาเตือน
2: ครับ
3: กรมอุตุเตือนช้าตลอด
2: ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับคือในเคสนี้นะครับกรมมีการประชุมตั้งแต่วันที่21เรามีประชุมทุกวันทั้งตอน10โมงเช้าเพื่อจะประเมินสถานการณ์นะครับและเราก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนในวันที่21นะครับก่อนที่บางเพจจะเอาข้อมูลของเราไปประกาศและหลังจากนั้นเมื่อกรมตั้งเป็นมาประกาศคือเตือนภัยขึ้นมาปั๊บกรมจะตั้งวอลลุ่มตามสถานการณ์ทุกวันเพราะว่าประเทศไทยช่วงนี้คือช่วงพีคที่สุดที่จะมีปัจจัยเรื่องของอุทกภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็ห่วงใยตรงนี้แล้วก็ตามสถานการณ์นะครับ
0: ขณะที่รองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะพูดถึงดราม่าเพจทีลมฟ้าอากาศว่าโอ๊ยมันไม่ขนาดนั้นข่าวเนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลมากกว่ายืนยันรัฐบาลเอาอยู่ค่ะคุณทรงศักดิ์บอกว่าเจ้าของเพจเนี่ยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะแต่ในมุมของรัฐบาลและหน่วยงานราชการเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติให้ข้อมูลเรื่องน้ำ

0: ้ำเรามีการประเมินเรื่องน้ำช่วงวันที่24-26กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวมันไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นออกข่าวมาแบบนี้มองว่าสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลแต่รัฐบาลมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วคุณทรงศักดิ์บอกว่าอาจจะเป็นเฟกนิวส์ทำให้ตื่นตระหนก
1: เจ้าของเพจเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องผมว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าผมยังมองว่าอาจจะเป็นเฟกนิวส์นะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24-26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: ปิดท้ายคำนี
3: ้คลาสสิกค่ะ
2: เอาอยู
3: ่ค่ะ
2: ตอนนี้คนตกใจกันอยู่นะฮะเอาอยู่ทีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจจากส.ส.พรรคประชาชนครับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันคล้ายกับเรื่องปลาหมอคางดำเลยถ้าหน่วยงานภาครัฐทำงานได้ดีเป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนประชาชนเขาก็จะเลือกเชื่อข้อมูลหน่วยงานภาครัฐแต่ถ้ามันตรงข้ามก็จะมีหน่วยงานอื่นมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนแทน
4: ถ้าหน่วยงานภาครัฐทำงานได้ดีและเป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นข่าวใดก็แล้วแต่ที่ออกมานะพี่น้องประชาชนก็จะเลือกเชื่อจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้กับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐก็จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาให้ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนส่วนข้อมูลนั้นจริงเท็จอย่างไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งณตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ฝนตกทุกวันยิ่งมีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยประกอบกับสถานการณ์ที่มีฝนตกทุกวันเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนหวาดวิตกกังวลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือหน่วยงานภาครัฐควรที่จะออกมาประกาศให้ชัดเจนถึงข้อมูลที่มีอยู่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพื่อลดความหวาดวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนต่อไปครับ
2: ขณะที่เพจทีลมฟ้าอากาศโพสต์เมื่อสักครู่นี้ครับบอกว่าทุกคนโปรดระวังเฟซปลอมตอนนี้ผมใช้เฟซนี้อยู่นะครับยอดติดตาม 400,000 ครับกำลังยื่นสมัครไปที่บ้านฟ้าบ้านอะไรบ้านอื่นระวังมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อใดๆกับเฟซปลอมเพราะไม่ใช่ผมโพสต์นะครับการโพสต์ใดๆของเฟซปลอมผมไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วคุณผู้ชมดูภาพที่เขาแนบมาฮะภาพขวาชื่อเดียวกันภาพโปรไฟล์เดียวกันตูน
3: โอ้โหมันต่างตรงไหนคะ
2: ไม่มีอะไรต่างเลยฮะก็คงจะเป็นยอดคนติดตามเพราะฉะนั้นให้ดูที่ยอดคนติดตามก่อนแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเซิร์ชคำนี้ทีลมฟ้าอากาศขึ้นมาเพียบเลยอ่ะเราอินเสิร์ตให้ดูว่านี่เพจจริงของเขานะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยโพสต์เยอะมาสมควรก็เตือนหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ให้ระมัดระวัง
3: ซึ่งอันนี้คือเพจใหม่ที่เป็นทางการของเขาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: เมื่อวานยังยอดแบบไม่กี่พันอะไม่ถึงหมื่นวันนี้400,000
2: แล้วครับที่ลมฟ้าอากาศ
3: เออค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนมานะคะมาติดตามข่าวกันต่อแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันกระทรวงคมนาคมพร้อมดูแลทุกความต้องการเพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประทับใจติดตามได้จากวิดีโอชุดนี้ค่ะ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อค่ะ

ารแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันที่นี่เราพร้อมดูแลทุกความต้องการด้วยความใส่ใจเพื่อให้ทุกก้าวของการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นเราเคารพในทุกความเชื่อและทุกความศรัทธาโดยพื้นที่ที่พร้อมรองรับเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของการทำงานหรือช่วงเวลาที่เกิดความกังวลเรายังมีพื้นที่และบริการที่พร้อมดูแลเพราะความใส่ใจไม่ได้อยู่แค่ในบริการใดบริการหนึ่งแต่อยู่ในทุกพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้ความประทับใจทุกครั้งที่เดินทางด้วยความห่วงใยจากกระทรวงคมนาคม

0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
3: มีสิปิกแสบต้มผมนี่ไง
2: แสบอะไรขนาดนี้
4: ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
5: คุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสอสอสอตอนโซเดียมโปร้ายกับนายพระนครบาล
6: โอ้ยหยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมซะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกเจ้าค่ะ
7: โซเดียม
6: เจ้าค่ะทุกวันนี้ทุกจานอ่ะเขาปรุงเค็มมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วแล้วใน1วันเนี่ยคนเราไม่ควรทานโซเดียมเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมแล้วในน้ำก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าค่ะมีเกือบ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเจ้าค่ะถ้าปรุงเค็มเพิ่มเขาเรียกว่าเค็มซ้ำซ้อนเจ้าค่ะบอกเลยว่ามันเป็นภัยเงียบที่ทำให้ร่างกายของเราพังเนี่ยแบบไม่รู้ตัวนะเจ้าค่ะ
7: แล้วพวกฉันต้องทำอย่างไร
6: ลดเค็มได้ก็ดีเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องช่วยเองเจ้าค่ะเจ๊คืองี้หนูอยากสั่งอาหารใหม่เอาผัดกะเพราไก่ไข่ดาวใส่ซีอิ๊วนิดเดียวส่วนก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผงนัวเลยจ้ะ
7: ต้องสั่งใหม่เลยหรือเสียดายอ่ะ
6: คุณหลวงรู้ไหมว่าหลายคนเขาก็คิดแบบนี้กินมื้อนี้ไปก่อนมื้อหน้าค่อยลดแบบนี้เป็นความผิดที่ผิดนะเจ้าคะเก็บเลยจ้ะแม่คุณหลวงฉันจะบอกอะไรให้นะเมื่อโซเดียมเข้าไปในร่างกายมันก็จะเริ่มทำงานในร่างกายเราเรียบร้อยแล้วไตกับหลอดเลือดมันก็จะทำงานหนักทีนี้แหละแก้ไขไม่ทันแล้วนะเจ้าคะ
7: งั้นทางที่ดีที่สุดก็ไม่ควรกินตั้งแต่แรกถูกต้องหรือไม
6: ่ถูกต้องเจ้าค่ะยั้งมือปรุงยั้งปากสดตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะถูกอุ้ยมาแล้วรสปรุงรสสดรสเค็มรสโลกนะเจ้าคะ
8: ไอ้ผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะเกิดก้องขึ้นอีกครั้ง
9: คือคำติอักมาก
8: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
10: าสิไว้สวยนี่เลื่อน
8: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยาไอแม็กซ์
11: ความสนุกสนานมวลซึนข้อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีทำมาหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
12: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
13: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: ที่จิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
6: ่เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์

0: Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: ทีนี้แล้วนะครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับคุณผู้ชมทีนี้การเลือกครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกเป็นทีมก็คือ7คนเอาชัดๆแน่ๆแล้วอย่างที่เรานำเสนอตั้งแต่เมื่อวานก็คือจดใส่กระดาษเข้าไปอ่ะไม่ได้แน่ๆ
2: เพราะนับว่าเป็นเอกสารผิดระเบียบ
1: จดใส่กระดาษไม่ได
2: ้
1: คำถามที่ค้างคามาตั้งแต่เมื่อวานคือขอจดใส่มือหน่อยได้ไหม คือมันจำยากนะ7คนจดใส่มือหน่อยได้ไหมวันนี้ได้คำตอบจากประกันสังคมนะครับว่าถ้าจดใส่มืออ่ะอันนั้นก็ให้เป็นว่าแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่ว่าได้ไหมถ้าฟังแบบนี้ผมรู้สึกว่าได้
2: ตีความว่าได
1: ้ตีความว่าได้นะ อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมตีความเลยฮะเพราะคำตอบคือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน
2: เพราะท่านใช้คำว่าระมัดระวังอย่าให้เป็นเอกสาร
1: กระดาษเอ่ยโดยเฉพาะพวกกระดาษที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวผู้สมัคร
2: การหาเสียงอะค่ะ
1: ไม่ได้เด็ดขาดแต่จดใส่มือเหรอแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนคือวันนี้เนี่ยทางประกันสังคมเขาไปเดินสายนะครับก็ประชาสัมพันธ์ครับตั้งแต่11โมงเช้าเลยที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ไปกันครบเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจออันนี้นักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการและคุณมาลาการันห่อประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมคณะผู้บริหารเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปกันหมดนะครับคุณผู้ชมเรื่องจดโพยเลยคำถามแรกจดโพยสรุปจดได้ไหมคุณกาญจนาชี้แจงอย่างนี้ครับประเด็นโพยขอให้ยึดตามระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ห้ามมิให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเอาเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในคูหาชัดๆเลยจดโพยไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าแต่หลายคนก็ยังสับสนอยู่นะบางคนเขาก็ตีความว่าได้นะบางคนก็ตีความว่าไม่ได้เลขาธิการสปส.บอกว่าเอาอย่างนี้ขอถามละกันว่าแล้วเลือกตั้งใหญ่ๆอ่ะมันจดโพยได้ไหมล่ะ มันก็หลักการเดียวกันของสปส.เรายึดตามระเบียบข้อที่44กำหนดไว้ชัดว่าห้ามเอาเอกสารหรือวัสดุอะไรก็ตามที่สื่อของผู้สมัครเข้าไปไม่ได้มันก็เหมือนโพยนั่นแหละมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยเอาอย่างนี้พี่ขอบอกจำดีกว่า คุณกาญจนาบอกจำหมายเลขเข้าไป7หมายเลขเนี่ยดีที่สุดจำเข้าไปหลีกเลี่ยงแล้วกันเรื่องของการใช้กระดาษจดมันเป็นรายละเอียดมันจะไปเป็นเรื่องของโพยถ้ามันมีปัญหามันจะทำให้มีผลกระทบต่อความล่าช้าในการประกาศคะแนนนักข่าวก็เลยถามคำถามนี้ว่าเอาออกงั้นสรุปจดใส่ข้อมือจดใส่ล้างมือจดตรงฝ่ามืออย่างนี้ได้ไหมคำตอบก็คืออันนั้นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน
3: ต้องถามว่าในการเลือกตั้งใหญ่ๆมีการให้สามารถจดโพยได้เหรอโดยหลักการนะฮะข้อ44นะฮะก็ซึ่งกำหนดไว้เลยบอกว่าการที่จะนำเอกสารหรือวัสดุอะไรก็ตามที่มันเป็นการสื่อที่เป็นการสื่อของผู้ที่สมัครเลือกตั้งแล้วเป็นการที่เป็นเหมือนโพยเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะฉะนั้นการใช้เจ็ดหมายเลขท่านก็ต้องจำจะต้องไม่มีการใช้กระดาษหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษจดเข้าไปในรายละเอียดที่เป็นเลขโพยต่างๆจดวิธีอื่นมันมีได้ตั้งหลายวิธีที่ท่านสามารถดำเนินการได้
4: จดใส่ข้อมือจดใส่ฝ่ามืออะไรแบบนี้คือทำได้
3: อันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนถามนิดนึงว่าในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศท่านมีการบอกให้นำโพยเข้าไหมถามประโยคเดียวเลยท่านย้อนถามประโยคตัวท่านเองว่าท่านมีการนำให้นำโพยไหมส่วนกระบวนการกกต.อันนั้นเป็นการที่เราเวียนเพื่อให้ทราบว่าถ้าเกิดมีการดำเนินการอะไรก็ตามที่ให้ต้องพิจารณาโดยความรอบคอบ
4: จะมีการเทียบเคียงเป็นแบบการเลือกสว.อะไรแบบนี้ครับ
3: มันคงไม่เหมือนกันนะคะสว.ท่านก็ว่าไปตามกระบวนการสว.แต่ในส่วนของเราอันนี้เราก็มีกกต.ในส่วนของกกต.ของกระทรวงแรงงานในการดำเนินการเลือกตั้งเช่นเดียวกันคนละแบบกันในกระบวนการเนี่ยทั้งฝ่ายผู้ประกันตนทั้งฝ่ายในจ้างมันมีทั้งหมด7ที่

0: ที่ฝั่งละ7ที่ท่านจะเขียนหมายเลขท่านเขียนครบถ้าท่านพอใจใครอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเขียนได้แต่การครบ7หมายเลขท่านก็จะได้ผู้แทนของท่านเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียง7คนต้องใช้เลขอาราบิกเท่านั้นถ้าสมมติท่านเขียนทั้งเลขอาราบิกทั้งเลขไทยเลขไทยมันก็จะเสียไป
1: เลขผิดแล้วเขาผิดค่าเซ็น
0: ก็ไม่ได้ไม่ได้การเลือกตั้งใหญ่ทำได้ไหมคะเช่นเดียวกันหลักการในเมื่อท่านทำผิดไม่กากบาทในช่องอะไรก็หลักการเดียวกับการเลือกตั้งใหญ
2: ่ทางสปส.เนี่ยเขาเผยแพร่ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือสีฟ้ากับสีชมพูถ้าเป็นสีชมพูก็คือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าเป็นสีฟ้าก็คือฝ่ายนายจ้างแต่ช่องทางขวาเนี่ยก็คือช่องให้เขียนเลขล่าสุดเนี่ยเขาใส่ตัวเลขมาให้ดูให้ชัดๆเลยด้วยเนี่ยให้เขียนแบบเนี้ยเป็นเลขอาราบิกเรียงลงมา7เลขเขียนเลขไทยไม่ได้เขียนเลขอื่นไม่ได้ทำเครื่องหมายกากบาทอะไรไม่ได้เลย
3: ถามคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมจะจดไหมคะ
2: แต่เอาตรงๆส่วนใหญ่มันก็จะถ้าเป็นทีมเดียวกันเลขมันก็จะเรียงกันถ้าเป็นทีมเดียวกัน
3: ไม่ทุกทีม
2: แต่ไม่ทุกที
3: ม
2: อ่ะอย่างบัตรสีฟ้าเขาก็ยกตัวอย่างมาเช่นกันนะครับคุณผู้ชมเขาพยายามคละเลขมาให้ดูแบบนี้เป็นต้นเขียนแบบเดียวกันเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามทำเครื่องหมายอย่างอื่นคำถามต่อไปที่นักข่าวถามก็คือแต่ตอนเนี้ยฝั่งที่เขาโต้แย้งเนี่ยเขาอ้างอิงมติเวียนของกกต.สปส.นะที่บอกว่าสามารถจะจดเข้าไปได้เนี่ย
3: คือเป็น
2: เวียน
3: กกต.ของสำนักงานประกันสังคมเองอะค่ะ
2: ใช่ซึ่งมันเป็นมติของกกต.ของสำนักงานประกันสังคม
3: เอง
2: ทางเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมตอบอย่างนี้ตอนตอบคำตอบครั้งแรกเนี่ยยังงงอยู่เดี๋ยวนักข่าวถามย้ำคือตอบอย่างนี้ก็มตินั้นน่ะเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการว่าเราตรวจพบการดำเนินการต่างๆเป็นอย่างไรถ้าเราตรวจเจอว่าเป็นโพยเป็นกระดาษจดเข้าไปเองอันนี้ไม่ได้นักข่าวก็เลยไม่ใช่มติเวียนเนี่ยมันค่อนข้างชัดนำไปสู่การตีความของหลายฝ่ายตรงกันนะว่าจดเข้าไปได
3: ้ค่ะ
2: ทางเลขาธิการสปส.ก็เลยตอบว่าก็เขาไปตีความกันไงแต่ถึงจะมีมติเวียนมันขัดกับตัวระเบียบไม่ได้ตัวระเบียบเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามเอาเอกสารหรือวัสดุอื่นใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเอาอย่างนี้พี่ย้ำเลี่ยงดีที่สุดคำตอบสุดท้ายเลี่ยงดีที่สุดทีนี้นักข่าวก็ถามแต่หลายคนก็อาจจะไปเทียบเคียงกับสว.ที่มีการจดโพยแล้วเหมือนศาลเขาก็ระบุออกมาแล้วชัดเจนว่ามันก็จดโพยเข้าไปได้เลขาธิการสปส.บอกว่าไม่เหมือนกันสว.ก็สว.อันนี้สปส.สำนักงานประกันสังคมเอาเป็นว่าเลี่ยงนะแล้วใช้เลขอาราบิกเท่านั้น
0: มติกกต.เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการว่าถ้าเราตรวจพบการดำเนินการเช่นอะไรเพราะว่ามันพิสูจน์ยากนะคะการที่บอกว่าเป็นโพยหรือเป็นสิ่งที่เป็นกระดาษที่จดเข้าไปเองเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงระมัดระวังละกันอันนั้นคือการตีความแต่ว่าในตัวระเบียบไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะคะในระเบียบเนี่ยจะเขียนชัดเจนว่าห้ามนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่งอันนี้เข้าไปท่านจะหลีกเลี่ยงดีที่สุดดีกว่าค่ะ
4: ถ้าย้อนไปถึงความจริงเรื่องกกต.ก็คือเราสื่อสารไปถึงกกต.เท่านั้นใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเราสื่อสารสำหรับคนที่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเองกกต.เองหรือว่าในศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งกกต.เองก็เราสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ในการที่จะดำเนินการตรวจสอบดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการเลือกตั้งค่ะจริงๆอันนั้นไม่ได้เวียนนะคะเราให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นกกต.ในส่วนของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2: งั้นสรุปอีกครั้งก็จะเป็นไปตามกราฟิกของเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมกราฟิกนี้นะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับหน่วยเลือกตั้งไปเช็คในระบบ SSO Plus นะครับเอกสารที่ใช้จะเป็นบัตรประชาชนก็ได้ใบอนุญาตขับขี่ก็ได้บัตรประจำตัวคนพิการก็ได้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย ID ใบขับขี่ DLT อย่างนี้ก็ได้ส่วนข้อห้ามก็อย่างที่เราบอกห้ามเอาเอกสารเข้าไปห้ามแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่มีหมายเลขห้ามนะฮะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนน
3: ค่ะ
2: วันอาทิตย์นี้ครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ
3: สำหรับไปดูอีกเรื่องนึงค่ะหลายคนคิดว่าการที่มีหลายฝ่ายทั้งทนายความอาจารย์ธงทองมาช่วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามในการไปยื่นเรื่องแล้วก็แก้ไขโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุญญารามเป็นชื่อของวัดแล้วคิดว่าจะจบไม่จบค่ะ

0: วันนี้ป้าดาทายาทของตาเฮียงแล้วก็เขาเรียกกันว่าอะไรคะลุงแหวนหรือว่าคุณธานอสไปร้องกองปราบเอาผิดคนที่ไปช่วยในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดที่เขาพูดเนื้อหาสาระ
1: รถใครอะ
0: รถคุณลุงแหวนคุณธานอสค่ะหรือคุณวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพุทธที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตาเฮียง
1: ขออ
0: ีกทีขอตอนขับเข้ามาอีกทีนึงคือมีพระนารายณ์ทรงสุบรรณค่ะเป็นรูปปั้นติดหน้ารถดูสิขับเข้ามาที่ลานจอดรถของกองปราบที่จะมาแจ้งความนี่แล้วเดี๋ยวดูตอนที่แกลงจากรถนี่จริงๆรถยังบรรยายไม่หมดเลยนะมีสติ๊กเกอร์ลายนกอินทรีที่ประดับไปด้วยธงชาติอเมริกานี่ๆๆเต็มรอบรถเลยค่ะพี่ไก่อินทรีหลายตัวส่วนตัวของแกเองเนี่ยแกมาในลุควัยรุ่นยุค80ค่ะที่เห็นผมอ่ะคือเป็นหมวกที่ติดวิกผมใส่เสื้อเชิ้ตลายใส่กางเกงยีนแล้วหัวเข็มขัดน่าจะเป็นหัวจระเข้ค่ะส่วนแหวนกำไรข้อมือไม่ต้องห่วงจัดเต็มทุกนิ้วทุกข้อมือเหมือนเดิมวันนี้เพิ่มเติมคือที่คอห้อยรูปปั้นครุฑองค์ใหญ่ค่ะนี่พี่หนุ่มกัญชัยแซวไว้ว่าห้ามล้มเลยนะสะดุดล้มนี่ครุฑแทงคอเลยนะเออ
1: โหใหญ่จริง
0: ทีนี้ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตาเฮียงค่ะคุณวรเดชช่างบุก็แถลงข่าวพร้อมด้วยป้าดาคุณชมวณีน้อยจันทร์คุณบัวไขผู้จัดการมรดกและทนายความคุณวรเดชหรือหลายคนเรียกว่าลุงแหวนเนี่ยบอกวันนี้มาแจ้งความเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินจากตาเฮียงมาเป็นที่ดินของวัดป่าอดุญญารามบอกว่ามีเหตุผล3ข้อข้อแรกค่ะวัดนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ2ทายาทตาเฮียงไม่ได้ยินยอมข้อ3อาจารย์ธงทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเข้าใจผิดว่าที่ดินตกเป็นของวัดตั้งแต่ปี2533แต่ที่จริงตรงนี้เป็นเพียงที่ตั้งวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์คือถ้าจะเป็นที่ธรณีสงฆ์ได้วัดต้องสร้างเสร็จแล้วแต่ตอนนั้นวัดยังไม่ได้สร้างตาเฮียงยกที่ให้วัดที่ตรงนี้มันเป็นเพียงที่ตั้งวัดยังไม่ใช่ธรณีสงฆ์ทีเนี้ยการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการโอนที่ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้หรือว่าตาเฮียงค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องผิดทั้ง157ทั้ง151เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตทำให้รัฐหรือท้องถิ่นเสียหาย
2: เป็นการเข้าใจผิดโดยท่านที่ปรึกษามหาเถรสมาคมธงทองบอกว่าที่ดินป้าบัวไข่เนี่ยตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่โอนให้วันยกให้คือ2533ซึ่งความจริงแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งวัดเป็นตกเป็นที่ดินของวัดตามมาตรา33วงเล็บ2วงเล็บ2คือที่ดินเพื่อสร้างวัดส่วนวงเล็บ1นั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ของเราไม่ใช่ที่ร้อยสงถ้าเป็นที่ร้อยนิสงเนี่ยจะตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่ยกให้ตามที่ท่านธงทองพูดของเราอยู่ประเภทวงเล็บ2คือสร้างวัดเสร็จแล้วถึงจะโอนให้วัดครับเพราะฉะนั้นการที่ให้เราไปเป็นที่วงเล็บ1เป็นที่ธรณีสงเนี่ยเป็นการโอนโดยผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้ผู้ให้คือพ่อเฮียงยกให้เพื่อสร้างวัดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นการโอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือวันดังกล่าวนั่นแหละมีคนกระทําปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอยู่ 3-4 คนแล้วก็ที่เหลือก็ยุยงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับในการโอนโฉนดที่ดินของป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก
0: ขณะที่ป้าดาค่ะยืนยันว่าที่ดิน21ไร่ตรงนี้ไม่ใช่ที่วัดเป็นที่ดินของตาเฮียงแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าหน่วยงานของรัฐหลายแห่งเนี่ยโกหกบอกว่าเอกสารของสำนักพุทธขอนแก่นระบุว่าวัดนี้ก่อตั้งปี2492แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ส่วนกลางบอกเป็นวัดเมื่อปี41ส่วนทีมทนายที่ลงพื้นที่ไปบอกว่าเป็นวัดตั้งแต่ปี25ป้าดาบอกแค่โกหกยังพูดไม่ตรงกันเลยป้าดาบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ทายาทเคยไปยื่นคัดค้านไว้ที่กรมที่ดินแล้วระบุชัดเจนว่าถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดต้องแจ้งทายาทแต่ถูกเพิกเฉยไม่มีการแจ้งเลยแล้วเปลี่ยนชื่อสำเร็จทำให้ทายาทกลายเป็นจำเลยของสังคมโดนยัดคดี
3: นี่ทางทายาททำหนังสือถามไปที่สำนักพุทธจังหวัดเป็นวัดตั้งแต่2492แต่สำนักพุทธใหญ่พุทธชาติ

0: บอกว่าเป็นวัด2541แล้วก็ทีมทนายที่ลงไปในพื้นที่ไปบอกว่าเป็นวัด2525สรุปแล้วแม้แต่จะโกหกกันเนี่ยยังไม่สามัคคีกันเลยค่ะแล้วเจ้าอาวาสนี่แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส2535ค่ะซึ่งวัดยังไม่มีเลยท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาสได้ยังไงคะคือทุกอย่างเนี่ยที่เขาเอามาแสดงคือเป็นหลักฐานเท็จทั้งหมดแล้วมาลุมด่าทายาทสาดเสียเทเสียว่ามันเป็นที่ของวัดว่าทายาทจะไปเอาที่วัดจะไปแย่งชิงวัดแต่ความเป็นจริงมันคือที่ของตาเฮียงที่ของนายเฮียงพิมพ์ศรีแล้ววันที่3กันยายนทางทายาทก็ทำหนังสือไปคัดค้านที่ที่ดินถ้าจะมีการโอนอะไรเกิดขึ้นต้องสอบทายาทด้วยเราไปคัดค้านเอาไว้ก็ไม่มีความหมายแล้วคดีเรื่องโฉนด21ไร่เนี่ยอยู่ในศาลฎีกาค่ะศาลฎีกายังไม่ได้พิพากษาแล้วก็ไปชิงฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนจะเอาที่21ไร่ของทายาทเข้าไปแล้วถามว่าบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่กันแบบไหนคะจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงแล้วมาลุมด่าทายาท
1: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโตะ
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: Thailand
6: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
5: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
5: ่โชว์ใหม
7: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
5: กันยายนนี
6: ้ 6 โมง
5: ถึง 2 ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง 3
8: ถึงฉันจะจำอะไรไม่ได้แต่หัวใจของฉันยังเต้นแรงกับการยิ้มแฉ่งแบบนี้เสมอเลย
9: ยังไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเรา
10: เตรียมพบการเชื่อเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินิเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
11: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
14: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
15: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
14: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
13: เป็นแฟนกันนะ
16: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
17: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
15: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
18: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเล่าโทร1413นะคะ
20: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้

0: อมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป B-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ภูมิใจไปด้วยกันนะคะลูกสาวของพวกเราน้องแพรหรือว่าชื่อในวงการก็คือเนเน่รอยัลนะคะน้องไปแข่งรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะในรายการ America's Got Talent Season 21ค่ะมาในชุดผ้าใหม่สีแดงพี่ไก่
2: ครับ
1: ใจแม่มาเลยนะคือเปิดตัวมาดีมาก
2: ๆแล้วภาพนี้ก็รู้เลยฮะว่าชนะแน่จะได้อยู่แล้วฮะ
1: เนาะแล้วน้องคือทำได้ดีไปหมดเลยนะคะค
2: ุ
1: ณผู้ชมไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่านะคะน้องเอาเพลงร็อกระดับตำนานที่มีชื่อว่า Seven Nation Army ของ The White Stripes มาร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ในแบบของเธอเอง

0: มันจริงๆ
1: ดีมากๆจริงๆนะคะ
0: ให้ความรู้สึกว่าหัวมันต้องโยกตาม
1: จริงค่ะ
0: ต้องขยับตาม
1: แล้วตอนตุ่นหนูขนลุกตลอดไปเลยอ่ะคือมันแบบมันดีมากในทุกจุดดีไปทุกตรงค่ะกรรมการทั้ง4คนค่ะก็ชื่นชมน้องกันหมดเลยค่ะติ๊งช่องทางเลยThis is the first time I've ever seen and heard you, and I am a fan. That was out of this world. You should be so proud. That was insane. Mel B.
2: Well, I'm glad that I pressed my golden buzzer.
0: Yeah.
2: Not only do you have such mysterious, mystical stage presence, you're from the best place in the world, Phuket, Thailand. I love to go there. And what you're bringing to this competition is so unique, and you're only 16 years old. If you don't win this, I am gonna sell Howie's new house.
0: Sophia!
3: Crazy because there is nothing like you right now. You're unique, and the rock world is already like they can't get enough of you. We can't get enough of you. Good job. Thank you for coming on AGT. Thank you. What a treat.
4: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America.
0: คอมเมนต์ดีหมด
1: ค่ะและนี่ค่ะโควีนี่คือแบบป่าดันตัวจริงนะคะพูดมาหลายรอบแล้วอะค่ะว่าให้เงินล้านเธอไปเธอควรจะชนะแต่เมลบีก็ไม่ใช่แค่ชื่นชมน้องเนเน่ยังชื่นชมด้วยว่ามาจากที่ที่ดีที่สุดในโลกคือภูเก็ตประเทศไทย
0: ผมว่าเมลบีนี่ได้ใจคนไทยไปเต็มๆเลยตั้งแต่กดโกลเด้นบัสเซอร์แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาคราวนี้ยังชมน้องเนเน่แล้วมาจากจุดที่ดีที่สุดของโลกภูเก็ตไทยแลนด
1: ์เมลบีกรุณามาที่ประเทศของฉันพวกเราพร้อมจะต้อนรับเมลบีคุณโฮวี่แล้วก็ทุกคนเลยนะคะภูมิใจในตัวน้องแล้วก็ดีใจกับกรรมการทุกคนมากๆนะคะที่ชื่นชมน้องเนเน่ของเราทีนี้พิธีกรค่ะพี่ไก
0: ่
1: พิธีกรก็ถามปิดท้ายหลังจากที่กรรมการชื่นชมน้องเสร็จแล้วพิธีกรเขาถามว่าน้องเนเน่เนี่ยคือจับกีตาร์ตั้งแต่7ขวบเลยอะแล้วตอนนั้นน้องก็ตัดสินใจว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์วันนี้ถือว่าความฝันเป็นจริงไหมฟังน้องตอบค่ะ
5: Nene, at 7 years old, you picked up that guitar and you decided you were gonna be a rock star. Does it feel like your dream is coming true?
6: Yeah, absolutely. My dream's come true because I was like so little young when I touched the guitar, and also I was thinking in my mind was like, I really want to become a rock star. And also, I'm glad that I'm be in AGT in the final rounds, and my dream's come true. So please call me now.
0: ดูกี่ทีตูนก็ขนลุก
1: ใช่เนี่ยเมื่อกี้ดูอีกรอบก็ขนลุกไปอีกรอบนะคะก็
0: มีพลังมากเลยทุกครั้งที่เพอร์ฟอร์มหรือว่าแสดงแล้ว

0: พูดออกไมค์ก็มีพลัง
1: คือรู้สึกว่าน้องเป็นลูกสาวของพวกเราอ่ะมันมีหลายอย่างเนาะอย่างตูนที่ดูแล้วตูนรู้สึกว่าโอเคภูมิใจเพราะน้องเป็นคนไทยน้องเก่งขนาดนี้แล้วน้องคือมันดีไปหมดทุกตรงอะค่ะการแสดงออกด้วยหรืออะไรด้วยอะค่ะแล้วตูนว่าน้องเนเน่เนี่ยเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลกอะมันโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะพอแล้วตูนบอกช่องทางดีกว่าคือวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศทุกโชว์ก็ขึ้นแข่งหมดเลยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ประกาศผลเขาจะไปประกาศผลในรายการถ้าตามเวลาบ้านเราก็จะไปตรงกับพรุ่งนี้เช้าอ่ะนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากชมนะคะวันที่24กันยายนก็คือพรุ่งนี้สามารถชมได้ทางช่อง True Excite เวลา 15:00 นหรือรับชมผ่าน True Vision Now เวลา 20:00 นนะคะทีนี้มาดูฟีดแบคในบ้านเรากันบ้างค่ะโรงเรียน KIS ภูเก็ตค่ะที่น้องเนเน่เรียนอยู่นะคะจัดให้นักเรียนมาดูเลยค่ะ

0: single. You should win. You're the million, America.
1: เนี่ยค่ะ
2: คือน้องๆเนี่ยกรีดตั้งแต่เนเน่ขึ้นเวที
1: ใช่
2: กรีดกรีดกันใหญ่คือโอ้โหพลังการกรีดพลังการเชียร์ของ KIS เต็มที่จริง
1: แล้วพอกรรมการชมก็กรีดไปด้วยเชียร์กันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้หรอกว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์ไหมแต่อย่างที่เรารู้แน่ๆแล้วคือเธอเป็นขวัญใจของชาวอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะยอดวิวในทุกรอบที่น้องแสดงเนี่ยมันสูงกว่าโชว์อื่นๆนะคะอันนี้พูดแบบแฟกต์นะข้อเท็จจริงซึ่งอย่างของรอบนี้อะค่ะที่โชว์ไปทั้งหมด10โชว์ใช่ไหมคะในรอบชิงชนะเลิศทางอเมริกาสก็อตทาเลนต์เขาก็ตัดคลิปย่อยของแต่ละโชว์เอามาลงไว้ในทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ของเขาอย่างใน Facebook คุณผู้ชมคะน้องเนเน่ยอดล่าสุดคลิปแนวนอนของน้อง4.8 ล้านคลิปแนวตั้ง3 ล้านอันนี้เพิ่งลงถ้าตามเวลาไทยก็คือเมื่อช่วงสายๆเองอะค่ะดูสิทะลุไปถึงนู่นแล้วว่ะส่วนโชว์ของนักมายากลชาวสหรัฐจิโน่เพลเจอร์นะคะเป็นคู่แข่งล่าสุดก็คือประมาณ 200,000 หรือ Unitree คณะเต้นผสานการแสดงของมนุษย์เข้ากับหุ่นยนต์จากประเทศจีนยอดล่าสุดประมาณ 316,000จะเห็นว่ามันทิ้งห่างมากกับของเนเน่นะคะหรืออย่างกลุ่มนักมายากลชาย 100 Fingers จากเกาหลีค่ะยอดประมาณ 300,000 นะคะแล้วยังไม่นับ YouTube น้องเนเน่ยอดวิวก็ทิ้งห่างคนอื่นนะคะของเนเน่เนี่ยยอดปาเข้าไป 2.7 ล้านแล้วว่ะพี่ไก่ดูสิส่วนของคนอื่นๆที่ตุนไปไล่ดูอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าคนที่เยอะๆนะคะเกือบ 200,000 แต่น้องเนเน่ 2.7 ล้านแล้วแฟนเพลงทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะแฟนเพลงร็อกเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและส่งโหวตให้น้องเนเน่เพียบเลยนะคะถ้าไปดูในเพจYouTube ของ America Got Talent ค่ะมีแฟนเพลงท่านหนึ่งมาจากเมืองฮิวสตันของรัฐเท็กซัสในสหรัฐค่ะเขาบอกว่าเขาโหวตให้เนเน่30คะแนนเลยค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยติดตามช่อง YouTube ของน้องเนเน่มานาน 3-4 ปีแล้วรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแน่นอนเพราะมองว่าเนเน่มีทั้งฝีมือกีตาร์ที่ระดับยอดเยี่ยมเสียงร้องที่น่าทึ่งและความสามารถในการควบคุมเวทีทำนายด้วยค่ะว่าน้องจะก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกและอาจมีส่วนสำคัญในการทำให้ดนตรีร็อกกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแฟนเพลงอีกท่านนึงค่ะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาตัดสินใจโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ท่านนี้อ่ะก็คือติดตามวงโอโซนที่น้องเนเน่ทำกับเพื่อนมาหลายปีค่ะทันทีที่รู้ว่าเนเน่จะมาร่วมการแข่งขันในรายการนี้เขาก็รู้ตัวเลยว่าเขาต้องโหวตให้เธอแฟนเพลงอีกท่านนึงนะคะวัย47ปีจากเมืองคาลีประเทศโคลอมเบียค่ะบอกว่าการแสดงของเนเน่ทำให้เขาร้องไห้ทั้งที่เขาเป็นผู้ชายที่อายุ47ปีแล้วนะเขาบอกว่าตอนที่น้องโชว์เพลงซอมบี้ของ The Cranberries ก็รู้สึกว่าน่าประทับใจแล้วแต่น้องยังยกระดับการแสดงขึ้นไปอีกกับบทเพลง History ของ Muse และตามมาด้วย Black Hole Sun ของ Soundgarden เขาบอกว่าอยากเห็นเนเน่ขึ้นแสดงบนเวทีทั่วโลกเพราะว่าเธอเป็นศิลปินที่พิเศษมากๆส่วนท่านนี้ค่ะน่าเอ็นดูมากเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนอายุ67ปีชาวแคนาดาที่เกษียณแล้วเป็นพ่อแล้วก็เป็นคุณปู่ด้วยฟังเพลง Rock and Roll มานานกว่า50ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยตามเอาใจช่วยเนเน่แบบเต็มที่เลยบอกว่าน้องเป็นหนึ่งในศิลปินสายร็อกที่มีพรสวรรค์

มากที่สุดเท่าที่เขาเคยได้เห็นและได้ฟังมาหรืออย่างอีกท่านนึงค่ะเป็นแฟนเพลงชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะบอกว่าพวกเราทุกคนรักและสนับสนุนเนเน่

0: ลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากความรู้สึกและไอเดียของคุณแม่ที่ถ่ายทอดมาก็ส่งต่อให้กับพี่ไอซ์นำมาพัฒนาและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์เพื่อเห็นทิศทางของชุดได้ชัดเจนแล้วก็ส่งต่อให้พี่หมอหญิงช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงตัวชุดมาในโทนสีแดงดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงและโดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังหมุดโลหะและรายละเอียดโซ่พร้อมกับจับเดรปบริเวณเอวและผ่าด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีดูสง่างามแต่ยังคงด้วยความแข็งแรงและทรงพลังน้องเนเน่บอกว่าอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของชุดนี้คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้มพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมกับความเป็นไทยให้เข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบ Complete Look ด้วยรองเท้าจากดร. มอร์เทนจากพี่เข็มมาช่วยเติมความแข็งแรงและตัวตนความเป็นร็อกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นน้องเนเน่เนี่ยสรุปว่าจากภาพในใจของคุณแม่สู่ภาพที่พี่ไอซ์นำมาออกแบบและถูกสร้างให้เป็นจริงโดยพี่หมอหญิงพลังมั่นใจไม่ต้องอธิบายร็อกสตรองความเป็นไทยในลุคร็อกพร้อมเปล่งพลังบนเวที
1: ค่ะ
0: เชียร์กันคุณผู้ชมฮะผมมั่นใจชนะแน่นอน
1: เราพี่ไก่รู้ไหมอะไรที่ทำให้เรายิ่งคิดไปอย่างนั้นคือทางรายการ America's Got Talent นะคะบอกว่าในการแสดงปิดซีซั่นซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีวง Linkin Park มาด้วยเป็นวงล็อกอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยน้องเนเน่ชนะแน่เลย
0: ต้องเตรียมวงล็อกมาแล้วว่า
1: แล้วถ้าน้องอะได้ไปเล่นกับ Linkin Park อะโอ้โหมันจะเป็นโชว์ปิดซีซั่นที่สุดยอดมากเลยผู้ชนะกับ Linkin Park เราก็คิดไปอย่างนั้น
0: แล้วเนเน่ก็โพสต์ I wish I could join with them
1: ก็หวังว่าน้องจะได้ไปร่วมด้วยอะค่ะ
0: ได้แน่เนเน่เอ้ยเอาเชียร์กันนะครับผมปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงของคุณเทงณัฐพงศ์คุณเทงณัฐพงศ์ยังฝากกำลังใจส่งถึงเนเน่ด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาชมข่าวกันต่อครับ
2: ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ครับ
3: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: พี่มากจ้า
6: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
7: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
8: นางเอ็นพี
9: พูดเถอะนางเอ้ยให้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
10: แล้วพวกมันเป็นใคร
9: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
11: เลือกอย่างที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
12: ์เงินเสร็จแล้ว
13: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
14: ได้ไหมครับ
13: Formos Omega 369
15: พลังฟ้าร
16: วบรวมทุกคลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
17: ้คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันคงจะหาคนที่ดีกว่าคุณไม่ได้แล้ว
18: ทะเบียนรถนี่ไม่ใช่ของมูตาแต่เจ้าของเนี่ยเป็นชื่อของบริษัทอเมริกัน
19: มีแขกมารอพบเยมูนิ่งอยู
1: ่ใครเหรอ
19: คุณวีกิต
0: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ตอนนี้ตำรวจได้ตรวจบนรถไฟทุกสถานีแล้วยังไม่พบเสือขาวกับเสือชินเลยครับ
7: ถ้าหล่อนจะอยู่ที่นี่ส่วนต้องอยู่โดยไม่มีฉัน
16: คุณสรันอย่าเดินหนีฉันไปแบบนี
13: ้หนูเลยอยากขออนุญาตทุกคนคืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับรพิพันธ
5: ์ไม่รับคืนไม่รับคืน
13: เก็บผ้าเช็ดหน้านี่เอาไปซับน้ำตาคุณเถอะ
0: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3

0: กาศทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
2: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
0: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
3: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
0: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
4: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
9: คุณผู้ชมครับสดๆร้อนๆเลยครับในมือผมนี้คือแถลงการของ Miss Universe กัมพูชายอมรับในความผิดพลาดแล้วครับคุณผู้ชมครับจากประเด็นที่ปรากฏบนเวทีแล้วกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ครับภาพบนเวทีเนี่ยมันจะชัดเจนทีมงานเอาภาพบนเวทีขึ้นมาก่อนเลยครับเนี่ยครับที่มีการนำเสนอในทำนองว่าเป็นชุดและเป็นหญิงกัมพูชาต่อมารัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณชาบิดาเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้คือจะบอกรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้แล้วอันนี้ต้องทำเรื่องเลยแล้วก็ถ้ายังไม่ยอมรับก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยเพราะชัดเจนว่าเป็นภาพของหญิงไทยชาวกำแพงเพชรเป็นภาพฟิล์มกระจกคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสักครู่ Miss Universe Cambodia 2026ออกแถลงการนะครับแปลเป็นภาษาไทยครับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่ทีมมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ได้จัดเตรียมและผ่านการนำเสนอทีมมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ขอชี้แจงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
10: ค่ะ
9: และเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นไม่เพียงพออ
10: ่ะรับละ
9: ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอ
10: ค่ะ
9: เราขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของการนำเสนอครั้งนี้คือเพื่อเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนอยู่ในความงดงามความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนั่นคือสบายสบายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมรทีม Miss Universe 2026กัมพูชาขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน์เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะและให้ความสนใจต่อการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026อย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างสุดซึ้งมิสเตอร์ประพัฒน์ประสัตหรืออะไรถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะเป็นมิสซิสนะฮะผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe กัมพูชา2026
10: ค่ะ
9: นะฮะก็เป็นตามนี้ครับคุณผู้ชมใจความสำคัญก็คือไม่ได้ตั้งใจในการนำเสนอไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพให้เพียงพอไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต้องการจะนำเสนอสบายแต่เน้นย้ำว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมร
10: อย่างน้อยก็รับแล้วล่ะค่ะว่า

0: าพี่เอามาขโมยของเราไปใช้
1: ตื่นใช้คำได
0: ้เอาก
1: ็ชัดเจน
0: มันก็เขาก็ยอมรับแล้วด้วยค่ะแล้วความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่เพราะเขาตรวจสอบที่มาไม่เพียงพอแต่คุณผู้ชมฮะถึงแม้แถลงการของ Miss Universe Cambodia จะออกมาเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะวันนี้เว็บไซต์ข่าว Khmer Times รายงานโดยอ้างอิงนักวิจัยด้านศิลปะและประวัติศาสตร์กัมพูชาชื่อนายวิรักษ์วารานีออกมาโต้แย้งยืนยันว่าภาพผู้หญิงที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพของมารดาของสตรีชั้นสูงนางหนึ่ง
0: เอ้าเขารับแล้วเขา
1: วิรักรู้หรือยังอ่ะ
0: กองประกวดเขายอมรับแล้วค่ะ
1: วิรักซึ่งเป็นนักวิจัยด้านศิลปศาสตร์ประวัติศาสตร์กัมพูชาบอกว่าภาพผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของสตรีชั้นสูงนางหนึ่งที่ชื่อว่าลกชุมเทสวรรณคษามิสชุมถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะฮะและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไปค้นคว้าจากเอกสารภาษาฝรั่งเศสรวมถึงข้อมูลจากลูกหลานของบุคคลในภาพทีมวิจัยของเขาได้ข้อสรุปว่าหญิงในภาพคือคุณยายศกหรือยายสุกเป็นนางรำในราชสำนักกัมพูชาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนโรดมหรือ King Father นโรดมนายวิรักษ์ยืนยันว่าภาพถ่ายของยายศกหรือยายสุกยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งมีที่มาอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2409เมื่อพระบาทสมเด็จพระนโรดมทรงอนุญาตให้เอมิลกาเซลช่างภาพชาวฝรั่งเศสเข้ามาถ่ายภาพนางรำในราชสำนักเขมร
0: เป็นเรื่องเป็นราว
1: เป็นตู่เป็นตะ
0: ค่ะ
1: โอ้นี่คือคุณยายศกหรือยายสุกอยู่ในราชสำนักเขาตั้งคำถามว่ามันชัดเจนขนาดนี้ทำไมยังตีความภาพแตกต่างกันทั้งที่ทั้งคำบอกเล่าจากสมาชิกในครอบครัวของยายศกเองรวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ชัดเจนนายวิรักษ์ระบุว่าการวิเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกายและทรงผมควรอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับทางประวัติศาสตร์มากกว่าไปพิจารณาจากลักษณะภาพเพียงอย่างเดียวอะไรวิรักษ์นี่คือภาพฟิล์มกระจกวิรักษ
0: ์แล้วกองประกวดยอมรับแล้วนะคะว่ามีการนำภาพมาใช้ไม่ถูกต้องไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาดีเพียงพอ
1: แล้วเรามีฟิล์มกระจกอยู่ที่หอศิลป์อยู่วิรักษ์อย่ามั่วโอ้อะก็เดี๋ยวรอดูฮะเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาอย่างที่บอกเขาเตรียมจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับสบายเขมรแล
0: ้
1: วเขาเชิญทุกหน่วยเลยอินฟูเอ่ยผู้มีชื่อเสียงเอ่ยน่าจะเชิญกองประกวดไปด้วยหรือเปล่าแต่กองประกวดเขายอมรับแล้วว่าเขาตรวจสอบไม่ดีเพียงพอเอออะไรกันเนาะไม่นัดกันเลยไม่คุยกันเลยไม่อ่านลายกลุ่มเลย
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ตามนะครับผมติ่งนิดหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าวันนี้มันมีประเด็นจากนายกรัฐมนตรีฮุนมานเน็ตของกัมพูชาครับวันนี้ฮุนมานเน็ตเนี่ยออกมาพูดในระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ฮุนมานเน็ตได้บอกว่ากัมพูชาครับจะไม่มีวันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้การหลอกลวงทางออนไลน์โอ้อยู่ในกัมพูชาเยอะที่สุดฮะคุณมาเน็ตพูดบอกว่าเราจะไม่มีวันเลยนะที่จะให้กัมพูชาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมนี้ปรากฏขึ้นหลังโควิด-19 อาชญากรรมแบบนี้มันไม่สอดคล้องกับค่านิยมแล้วก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาโดยสิ้นเชิงคุณมาเน็ตฮะแล้วก็ไล่เลียงเลยฮะว่ากัมพูชาจัดการยังไงทำให้ปลอดเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆไม่ลืมที่จะหันมาแขวะไทย
0: ค่ะ
1: คุณมาเน็ตบอกอย่างนี้ฮะปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของประเทศหนึ่งเพื่อต่อต้านอีกประเทศหนึ่งและเป้าหมายในการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ก็ไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้กำลังโจมตีหรือยึดครองแดนอธิปไตยของประเทศอื่นอันนี้ถือเป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนฮุนมาเน็ตทิ้งท้ายว่าน่าเสียใจจริงๆที่สิ่งที่ผมพูดและปรากฏการณ์ดังกล่าวกลับต้องมาเกิดขึ้นกับกัมพูชาในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนกับไทยก็หันมาแขวะไทยนะฮะ
0: ค่ะผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนถามหาปดากันหลายคนเลยค่ะบอกนี่แหละช่วงเวลาของปดา
1: ส่งปดาไปสู้ชนะ ชนะแน่นอน
0: ป้าดาสนใจไหมคะอ่ะกลับมาที่การเมืองในบ้านเรานะคะกระแสข่าวเรื่องพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้นะคะแต่จังหวะนี้ปรากฏว่ามันมีภาพออกมาค่ะเป็นภาพร้อยเอกธรรมนัสนะคะใส่นาฬิกาคาซิโอแล้วแหล่งข่าวบอกท่านนายกอนุทินแกะมอบให้กับมือท่านนายกอนุทินเป็นคนถ่ายภาพนี้ด้วยแล้วนั่งตรงข้ามพี่ยุทธค่ะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาบอกว่าได้ยินข่าวเรื่องนี้มาจากแหล่งข่าวโดยตรงเลยว่าคนนั่งตรงข้ามคุณธรรมนัสพรหมเผ่าคือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแล้วก็แกะให้แล้วคุณอนุทินก็เป็นคนถ่ายภาพนี้ด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: ทีนี้มันออกมาในจังหวะช่วงเวลาแบบนี้มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าจะไปแล้วแน่หรือเปล่าสำทับด้วยคุณไผ่ลิกค่ะส.ส.กำแพงเพชรพรรคกล้าทำค่ะก็โพสต์ว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับยิ่งการันตีเข้าไปใหญ่คือนาฬิการุ่นนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะท่านนายกอนุทินใส่นาฬิกาคาซิโอ AE1200WH อะค่ะเขาเรียกว่าคาซิโอรอยัลนี่ท่านนายกลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าต่างๆดูสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงไปที่ห้างแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อ4เมษาแล้วไปเจอท่านนายกก็ซื้อแล้วก็ใส่ติดมือนะคะจากนั้นท่านนายกสั่งซื้อนาฬิการุ่นนี้หลายเรือนเลยค่ะราคาประมาณสัก 1,900 บาทมีสีเงินกับสีดำนะคะ2สีแล้วท่านนายกก็เอามาสลักชื่อข้างหลังเป็นชื่อท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนี่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแจกจ่ายให้คนทำงานใกล้ชิดดูคลิปนี้ใส่กันทั้งแก๊งไล่มาตั้งแต่คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ใส่อธิบดีปภ.คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็ใส่เป็นแก๊งคาซิโอไปเลยแก๊งคาซิโอนาฬิกาที่ท่านนายกมอบให้ทีนี้คนใกล้ชิดก็เข้าใจแต่ยังไงมอบไปให้คุณธรรมนัสมีรายงานว่าจริงๆคุณธรรมนัสใส่มานานแล้วด้วยนะคะโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคม69ที่ผ่านมาแล้วก็คอยใส่อยู่เป็นระยะอย่างเช่นเมื่อวันที่24สิงหาคม69ก็มีภาพคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาเรือนนี้ระหว่างลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยนี่ค่ะทีเนี้ยนักข่าวก็ตามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นักข่าวก็แบบพยายามถามเรื่องนี้ท่านนายกบอกจะเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกามันไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องการประชุม UNGA ก่อน
2: โอ้จะเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์กนี่ก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายทั้งเป็นผู้นำระดับประเทศแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสภาธุรกิจต่างๆนักลงทุนต่างๆก็ขอเอาเวลานะครับที่เราอยู่ที่นี่ซึ่งมันมีโอกาสได้พบคนทั้งโลกเนี่ยได้ทำให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเขารู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเรามาสร้างความเชื่อมั่น
0: ส่วนรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีค่ะพูดถึงกระแสข่าวดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลบอกว่าก็เป็นเพียงข่าวแต่ในหลักการนะในทางการเมืองคุณทรงศักดิ์บอกคือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดมาก
3: โอ้ยต้องถามท่านไม่ต้องถามท่านธรรมนัสต้องใส่หน้ากากอะไรวันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะวันนี้ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าหน้ากากแบตหมด
0: ส่วนคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะพูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคกล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณรังสิมันต์บอกว่าพรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ฝ่ายค้านหรือจะสนับสนุนนายกอนุทินก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นคนเลือกเราไม่ได้เลือกให้เขาไม่มีประโยชน์อะไรที่กายจะอยู่กับเราแล้วใจไปอยู่กับเขาดูเปรียบเปรยส่วนเรื่องคุณธรรมนัสใส่นาฬิกาที่ข้างหลังเป็นชื่อคุณอนุทินนะคะคุณโรมบอกว่าก็ไม่อยากจะตีความมากเขาบอกว่าให้มากับมือใช่ไหมแต่เอาเถอะไม่ว่ายังไงต้องยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบเต็มที่ดังนั้นถ้าวันนึงพรรคกล้าทำเป็นรัฐบาลเราก็จะตรวจสอบเต็มที่เหมือนกัน
4: ข าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือเขาจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของท่านอนุทินเนี่ยนะครับหรือจะอยู่บทบาทไหนเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเขาเองเป็นคนเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปเลือกให้เขา

0: กระบวนการเรื่องวิปฝ่ายค้านอะไรมันเป็นแค่กระบวนการนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่มีประโยชน์ที่กายจะอยู่กับเราแต่ใจอยู่กับเขาผมไม่ค่อยอยากจะตีความมากนะครับก็เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาอะไรนะถอดให้กับมือใช่ไหมก็ผมไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นนาฬิกามีความเป็นมายังไงนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผมยืนยันว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราทำหน้าที่ในการตรวจสอบเต็มที่แล้วถ้าวันนึงมีพรรคกล้าทำ
1: เอาคุณเทงสักนิดนึงครับวันนี้นักข่าวถามแรงเลยนะฮะอันนี้ประเคนใส่พานเลยหรือเปล่าเนี่ยเสียงให้รัฐบาลไปเลยนี่มันเป็น MOA ภาค2หรือเปล่าคุณเทงอธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำให้ชัดเจน
2: เรื่องราคาที่คุณทำรับได้ไหมครับแล้วเป็นนาฬิกาของคุณหรือที่แบบ
3: ก็คือจริงๆอันนี้ขออ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรแล้วกันนะครับในรายการช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คุณอรรถกรเองก็จะบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์โดยส่วนตัวของทั้ง2ท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนะครับเพราะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้ามาด้วยกันโดยดีตลอดความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าวางไว้เรื่องนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของพรรคก้าวทำเองก็ยืนยันแต่ผมว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเป็นยังไงการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดมากกว่าว่าตกลงแล้วคุณทำหน้าที่ส.ส.ในขณะนี้ในฐานะฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกันแน่
4: คุณผู้ชมปิดท้ายรายการค่ะกรมอุตุออกลูกน้อยใจแล้วนะคะโพสต์แล้ว12นาทีก็ลบแต่ข่าวสดเขาแคปทันข่าวสดพาดหัวเลยว่าอุตุน้อยใจดราม่าเพจทีลมฟ้าอากาศในโพสต์ที่ถูกลบไปแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ว่าเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่ที่สุดตามที่ทีลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือ12นาทีแล้วก็ลบเลย
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

ออนทัวร์โดย New X The Next ก็นัดกันเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมาทานบุฟเฟ่กันร้านนี้จะบอกนะว่าเซนถูกเทหรือว่าเบี้ยวนัดเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า stand someone up stand someone up ตกลงกันเอาไว้แล้วนะคะแต่พอถึงเวลาเนี่ยกลับไม่ยอมมาตามนัดค่ะ my friend stood me up my friend stood me up เนี่ยค่ะเป็นถูกเพื่อนเบี้ยวเพื่อนเทเดี๋ยวโทรไปถามให้รู้เรื่องเลยว่า why did you stand me up why did you stand me up ทำไมถึงเบี้ยวนัดล่ะฮะนัดพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้อะค่ะ เดี๋ยวหมดนี้เซนทานคนเดียวเลยแล้วกันเนาะเซนสั่งมาเยอะมากเหมือนจะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยนะคะคุโรบุตะสเปเชียลหมูนุ่มหมักซอสพริกไทยดำในซุปน้ำดำก็น่าลองนะคะโหแบบนี้ให้ทาน 2-3 วันหรือจะเป็นทั้งอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหานะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: เป็นที่จะคาดฝันอยากรู
3: ้ที่จริงน้องไม่ควรทำแบบนี้เลยนะคะ
4: โถคุณนกครับนี่มันปี2012แล้วนะฮะโลกจะแตกเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้เลยนะครับ
3: แต่นกกลัวค่ะ
4: คุณนกจะกลัวอะไรนะฮะผมอะไม่มีวันทิ้งคุณนกหรอกครับ
3: นกกลัวกลัวเป็นเหมือนพี่ตา
4: คุณนกครับคุณอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบคนแบบนั้นนี่ฮะและผมนี่นะก็ไม่ใช่คนแบบพอด้วยครับ
3: พี่ตาน่าสงสารนะคะ
4: คุณอย่าไปสงสารกันเลยครับไอ้กิจเนี่ยมันรักมันจะตายผู้ชายสมัยนี้นะฮะเขาไม่สนใจเรื่องอดีตผู้หญิงหรอกครับ
3: แต่นุ๊กไม่คิดว่าพี่ตาจะเลิกคุณกิจนะคะพี่ตายังหลงพออยู
4: ่แล้วคุณนกรู้ได้ไงฮะ
3: พี่ตาแค่ใช้คุณกิจเป็นเครื่องมือก็ทำให้พอหึงเท่านั้นเองค่ะ
4: นี่คุณนกแน่ใจเหรอครับ
3: แน่ใจสิคะคุณกิจถูกหลอกใช้
4: แล้วอย่างนี้เราจะเตือนมันยังไงดีครับเรียนมุตตาอีกแล้วนะเห็นหน้าซื่อๆใสๆอ่ะแถมยังเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายไอ้โง่ถูกหลอกใช้ไม่รู้ตัวอีกอ่ะ

0: ียบน้ำมุตตาคนสวยโอ้ยบอกว่าเงียบไงเงียบไงคราวที่เราจะทำฉันหน้าแหกคืออยากดูรอยแผลที่แกฝากไว้ไหมดูซะเฮ้ย
1: ช่วยด้วย
0: เฮ้ยมานี่จะไปไหนไปยืน
1: เสียงมันจากตรงไหนอ่ะทั้งไหนเหมือนในมาจากห้องที่นอนเลยอ่ะ
0: มานี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
2: สบายแล้วล่ะครับคนอย่างเรา

0: สวัสดีครับ
1: เอ้าพี่สุชัยกลับมาเมื่อไหร่ฮะไม่ได้ยินเสียงเลยฮะ
2: รถติดระเบิดระเบ้อเลยพอมาถึงก็รีบเข้าห้องน้ำแทบไม่ทัน
1: ครับ
2: แต่นี่แล้วเมื่อกี้คุณอยู่ไหนอ่ะทำไมผมไม่เห็นคุณ
1: ผม
3: ก็ออกไปเที่ยวระเบียงมันสิคะพอดีน้องจะเปลี่ยนเสื้อนะคะก็เลยไล่คุณสิไปที่ระเบียง
2: ทำไมหัวฟูอย่างนี้ล่ะเขาใช้งานเธอหนักขนาดนี้เลยเหรอ
1: คือ
2: หมายถึงที่กองน่ะ
3: พี่ชายอ่ะชอบกอง
2: แล้วพี่รอเล่นแล้วพอดีพี่ซื้อเป็ดมาตัวนึงอ่ะอยู่กินกันก่อนนะ
1: คงไม่ครับพี่ผมเพิ่งทานมาฮะยังหมดแรงเลย
3: คุณสิทธิ์ต้องกลับแล้วล่ะค่ะ
1: มีธุระกับสารพี่สวัสดีครับไปช่วยแต่ง

0: ้อมประชุมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วหรออ
0: ืม
1: แป๊บนึงนะ
0: นี่อีตาบอสของเรานะเป็นพวกบ้าประชุมบางวันเนี่ยประชุมที5 6แผนกตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยวันดีคืนดีนะแกก็เรียกเมดกับ security มาเข้าประชุมด้วย
2: บอส
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะบอส
3: นี่คุณ2คนเนี่ยกำลังนินทาผมอยู่หรือเปล่า
0: โอ้ยสักนิดเดียวก็ไม่มีค่ะ
1: มีอะไรเหรอคะ
3: ไม่มีอะไรหรอกผมมาแค่แวะเข้ามาทักทายเดี๋ยวไว้เจอกันที่ห้องประชุมนะครับ
0: ค่ะบอสตายทำตาหวานใส่เธอด้วยอ่ะอย่านี่ยักษ์คนนี้ฉันจองแล้ว
1: ใครดีใครได
0: ้ยายนิน I'm kiddingBut I'm not kidding.
1: Maka.
0: Apa ya, kah?
1: Kau kecil-kecil, nak? Mie John tin, mie pan, wanita di hong park.
0: Hui, tuh macam mimin, nak, bener kau.

0: ารู้ได้ไงฮะ
1: มันตายย้ายไปแล้ว
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
3: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาสั่งซื้อ Power Bond Treatment ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
5: กระเด็นหยุดเชิญ
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: งานเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ได้ไหมครับ
11: Formos Omega 369
13: ชาไทย6แก้วจ้ะ
14: เอาหวานระดับไหนคะ
13: ไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วฉันขอเลือกเบอร์
14: 1เบอร์2
13: เบอร์ว่ารักแท้

0: ภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ก็ได้ยกเชิญ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
8: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ตะกิด
11: ครับ
10: นางแน่นมันย้ายห้องย้ายหอไปแล้วเหร
11: อบัวอนุภารู้ได้ไงฮะ
10: อาก็มีสายสืบของอานะสิ
11: แล้วที่วางไว้ที่ทำงานเนี่ยยังไม่พออีกเหรอครับ
10: นี่ไม่ต้องมาแขวะอานะก็เพราะว่าอาพบของเธอไงถ้าอาไม่วางสายไว้นะป่านี้ก็คง7 วัน 7 คนไปละแล้วสรุปมันย้ายไปอยู่ไหน
11: ผมไม่รู้ครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกับปามาสักพักนึงแล้ว
10: ก็ดีเธอเองก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับนางนั่นละ
11: อานภาอย่าไปสนใจเลยนะครับเขาอาจจะกลับไปทำไร่ที่เพชรบูรณ์ก็ได
10: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีสิอาจจะได้กรวดน้ำให้มันอากลัว
11: กลัวอะไรครับ
10: กลัวว่ามันจะไม่ได้กลับไปทำไร่สิกลับไปทำนาแทน

0: าก
1: โอ
2: ้โอ้ยอะไ
0: รอ่ะ
1: โอ้
0: ยกินไม่ได้เป็นไงยะแกสะใจไหมพูดต้องหลายครั้งว่าขอสักทีแล้วจะไม่ลืมพระคุณเป็นไง
1: จ๊ะมันไม่ใช่แค่ทีเดียวมาสิต้องหลายทีทั้งมือทั้งเข่าทั้งตีนเลยตา
0: อ้าวหนูตาโอ้นี่สวยขึ้นพี่ดูพี่ตาเลยนะ
1: โถหนูก็ไปรับไปรับอุตส่าห์กลับมาเยี่ยมพี่หรอ
3: นี่ค่ะพี่พรเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เกือบโดนข่มขืนนะสิ
0: ใช่แต่พอมันเปิดเข้ามาในห้องนะแล้วมันก็เปิดไฟเพราะเห็นหน้าโอ้มันเตะซะสลบเหมือนเลยอ่ะ
1: เจ๊ก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่หนูตาย้ายออกไปอ่ะพี่ก็ย้ายไปอยู่ห้องตาต่อเห็นว่าลมมันโกรธดีกว่านะ
0: ใช่นางพรว่ามันห่วงจุ้ยดีเผื่ออยู่แล้วจะได้มีผู้ชายเข้ามาเยอะเหมือนหนูเนี่ยแล้วพอไปอยู่ได้2วันนะโอ้ยเห็นผลทันตาเลยทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟทั้งมือทั้งปีนมาครบเลยนี่ไง
1: ดีเจอย่าขัดฉันสิโอตาว่าแต่ตารู้ไหมไอ้บ้ากลางนั่นคือใครอ่ะ
3: เดี๋ยวนะคะฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยอะคะ
1: อ้าวก็มันก็ไอ้คนเดิมที่บุกหอมมาปั้นตาเขาก่อนนี่ไงที่ตาเอาใจกันปั้นหน้ามันแหกไปอะพี่ย้ายไปอยู่ห้องตามันก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็ที่คืนก่อนที่ตลาดโต้รุ่งอะจำได้ไหมที่มีผู้ชายใส่แว่นดำมันแกล้งมาถามทางหนูอะนั่นแหละมันแหละ
3: จำได
1: ้
3: หมายความว่า
1: หมายความว่านางเมียหลวงมันแค้นที่โดนหนูตกตกกระไดไปมันก็เลยตามจองล้างจองผ่านมันเลยสั่งไอ้คนเดิมมานี่ไง
0: โอ๊ยนี่มันจะวุ่นวายขายปลาสลิดอะไรกันเนี่ย

0: น้ำค่ะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: นี่คุณบอกฉันมานะว่ามันย้ายไปอยู่ไหน
1: มันไหน
2: ก็อีนางเนียนน้อยอีนางมุตัยอีนางหน้าด้านไงบอกน้องคุณแอบไปเลี้ยงมันไว้อ่ะมันถึงได้ย้ายห้องย้ายหอหนีอ่ะ
1: มุตัยย้ายไปแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงฮะ
2: วิจิตรบอก
1: มุตัยไปแล้ว
3: สมใจคุณแล้วนี่อยากให้เขาลาออกเขาก็ออกไปแล้วป่านนี้ก็คงกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วล่ะจะจบสักที
2: จบได้จริงก็ดีสิอยากให้ฉันรู้นะว่ามันไปขายเนื้อสดที่คุณคอยอุดหนุน
1: นี่พูดอะไรให้มันระวังน้องนะเดี๋ยวลูกได้ยินเข้า
2: ฉันเป็นแม่ค้าฉันจะพูดอย่างนี้แล้วใครจะทำมาน
1: ี่ผมว่าแม่ค้าในตลาดสดเขายังสุภาพกว่าคุณเลย
4: ไม่มีอะไรหรอกเสียงละครน้ำเน่าเมียหลวงคือสามี
2: อีต้องอีลูกนี่มันเหมือนว่ามันไม่มีผิดเลย
3: ทำไมแกไม่บอกฉันว่าตาเขาย้ายไปแล้วฉันโทรไปที่หอพักเขาบอกว่าย้ายไป10กว่าวันแล้ว
5: ผมเองก็ไม่ได้ยินข่าวจากตามา10กว่าวันแล้วเหมือนกันอาภพกับอนาภาจะได้สบายใจสักที
3: แกฉันก็เป็นห่วงเขาเขาต้องอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอหรือว่าแกไม่เป็นห่วงตา
5: ฮะผมไม่เป็นห่วงตาสักนิดครับ
3: ทำไมล่ะแต่ก่อนเห็นแกประคบประหงมเขาจะตายไป
5: ผมเลิกเป็นห่วงตาตั้งแต่วันนั้นแล้วว
3: ันนั้นวันไหน
5: ก็วันที่ตาตบอนุภาสักคว่ำไงฮะคนที่เขามีแรงสู้ขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ต้องห่วงหรอกนะครับตาเขาไม่ใช่คนเก่าแล้วเขาต้องสู้โลกโสมมนี้ต่อไปได้

0: ุ้ยนั่นดาวขึ้นแล้วนะครับ
1: นี่ไม่กี่ดวงเองคุณแสงที่เนี่ยกลบหมด
0: แต่ก็ยังดีกว่ากรุงเทพนะครับเห็นอยู่แค่2ดวงคือดาวประจำเมืองกับดาวประกายพฤกษ
1: ์มันดาวดวงเดียวกันนี่คะ
0: ผมรอเล่นนะครับจริงๆแล้วมันคือดาวพฤกษ์ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าดาวศุกร์เฉยๆค่ะ
0: ใช

0: แล้วถ้ามีอะไรก็เรียกผมได้นะ
1: ค่ะแล้วฉันจะเรียกคุณนะคะ

0: มีธุระอะไรหรอคะพี่จ๋าโบชัวร์โรงแรมที่พี่จะไปอย่าลืมบอกใครต่อใครด้วยล่ะ
1: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first very

0: This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเรนเสียพี่
4: เบนโต
5: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ประเทศไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
9: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
11: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
10: ภูเขาไฟแล้ววะ
11: Formos Omega Smart Super Go
12: ถ้ารู้สักวันว่าเงาที่เห็น
13: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: นอะไรคะฉันเห็นถอนหายใจเป็นสิบหนแล้ว
1: เบ
0: ื่ออะไรบ้านหรือเมีย
1: เบื่องาน
0: ฮะเหรอไม่มีหนึ่งนั่นมาคอยนั่งตักขาก็เลยเบื่อใช่ไหม
1: ไม่ควรคนเราถ้าลองมันจะเบื่อต่อให้มีสวรรค์มากองตรงหน้ามันก็เบื่อทั้งนั้นแหละ
0: คือสวรรค์นั้นไม่มีจริงนะสิเดี๋ยวต้องสวรรค์ชั้นนางมดตาถึงจะไม่เบื่อ
1: เขาย้ายไปแล้วป่านนี้ไปถึงไหนๆแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบสักทีฮะ
0: ถ้ามันจบจริงๆอะนะฉันจะทำบุญล้างเสนียด9วัดแต่ฉันรู้ว่ามันยังไม่จบ
1: คุณรู้อะไรของคน
0: ฉันก็รู้ว่าคนอย่างมันสันดานชอบแย่งชิงของคนอื่นนางเนี่ยมันไม่ยอมเลิกลาหรอกฉันมองตามันฉันก็รู้ว่ามันจงใจจะจองล้างจองผลาญฉันอีนางเนี่ยนะมันสันดานงูพิษมีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรม
1: วันหลังนะถ้าคิดจะพูดเรื่องอะไรประเภทนี้แล้วก็หัดส่องกระจกดูตัวเองด้วยนะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าเรื่องที่คุณพูดมันคือตัวคุณทั้งนั้น

เราไปดินเนอร์ที่ร้านอาพาร์ตบรรยากาศหรูมากอาหารอร่อยผอ.น่ารักเหลือเกินวันนี้เราใส่สร้อยมุกให้ผอ.ดูอีกครั้ง

0: ฮัลโหล
1: ฉันเองค่ะผอ.
0: ผมดีใจจังเลยที่ตาโทรมา
1: ฉันอยากจะขอบคุณค่ะ
0: ผมไม่อยากเจอตาจะขาดอยู่แล้วงั้นนัดเลย
1: ฉันอยู่ใกล้ๆนี่เอง
0: ที่ไหนอะ
1: ห้องอาหารระดับผู้บริหารของกระทรวงไงคะรีบมานะคะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ

0: ไม่ได้อะพรางตัวเก่งจริง
1: ๆฉันพรางตัวเก่งจนบางทีคุณอาจจะแยกฉันไม่ออกเลยก็ได
0: ้ที่ตาดูแปลกไปจริงๆนะเนี่ยจะเป็นไงผมก็ดีใจที่ตามาพบผมตาไม่ส่งข่าวมาเลยผมคิดถึงนะผมไม่ยินว่าคุณย้ายไปผมก็เป็นห่วงแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะ
1: ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลหรอกค่ะ
0: ถ้าตาคิดว่าจะกลับมาผมก็ยินดีนะผมสัญญาก็จะไม่ให้เขาละลานตาอีก
1: เหรอคะแต่ฉันคงให้สัญญาไม่ได้หรอกนะคะว่าฉันจะไม่ไปละลานเขาอะ
0: ตานี่ร้ายจริงๆถ้าตาอยากให้ผมช่วยอะไรก็บอกนะผมช่วยตาได้นะ
1: ถ้าอย่างนั้นช่วยเลี้ยงข้าวเที่ยงฉันหน่อยสิค่ะ
0: เลี้ยงข้าวเที่ยงได้สิแต่ว่าทานที่นี่คงไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวคนสังเกตอะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปดีกว่านะเรามีแค่ชั่วโมงเดียวอะ
1: แหมเวลาผอ.เนี่ยมันช่างรวดเร็วจังเลยนะคะฉันไม่กินที่นี่หรอกฉันจะไปกินที่นี่ที่ผอ.เคยพาตาไปไงคะ
0: ที่นี่เลย
1: ที่เนี่ยอาหารอร่อยจนตาเนี่ยถึงกับเขียนเพ้อไว้ในไดอารี่ใช่ไหมคะ
0: แต่มัน
1: แพงเหรอคะแหมแต่ก่อนอะทุ่มสุดตัวแต่ตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันฝืดเครื่องอะคะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ลงทุนหน่อยสิคะรับรองจะได้สิ่งตอบแทนที่คุ้ม

0: ผอ.คะคุณอยู่กับใครอะคะนี่สิแต่งตัวแปลก
1: ถ้าอย่างนั้นผมจะแคนเซิลงานบ่ายนี้ทั้งหมดเลย
0: ยิงหน้าได้มุตานี
1: ่เรารีบไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เราค่ะคุณจะไปเจอฉันที่นั่นฉันจะไปรออยู่ที่บ็อบบี้ของโรงแรมในอีกครึ่งชั่วโมง
3: อย่าเลทนะคะเพราะเนี่ยอาหารกลางวันไม่ใช่มื้อค่ำจะได้ต่อมารูดในกลางคืน

0: กินข้าวกลางวันกินข้าวต้มกลางวันน่ะสิพี่ปริม
1: ว่าไงจ๊ะหนูนกว่าไงคะคุณปริม
2: พี่ตานกดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอพี่ตา
1: ขอบใจจ้ะ
2: ว่าแต่พี่ตามีธุระอะไรเหรอคะถึงได้มาพบกับผอ.ที่นี่ค่ะ

0: ีอะไรหรอกแค่มานัดผอ.ไปทานข้าวเที่ยงด้วยจะลืมบอกใครต่อใครด้วยล่ะว่าบ่ายเนี้ยผอ.อาจจะไม่เข้าทำงานแล้วแล้วจะไปไหนกันต่อก็ไม่ไปไหนหรอกอากาศร้อนแบบเนี้ยก็อาจจะเช่าห้องโรงแรมต่อเลยกว่าจะหายร้อนหรือว่าเสร็จกิจเนี่ยก็คงจะบ่ายแก่ๆ
1: ไอ้ตาม
0: ีเท่านี้แล้วจ้ะอย่าลืมบอกใครต่อใครด้วยล่ะหนูนกคงจะรู้นะจ๊ะว่าพี่หมายถึงใครถ้าติดต่อไม่สะดวกเนี่ยก็ให้คุณปริมช่วยอีกแรงก็แล้วกันขอบคุณล่วงหน้านะนี่โบชัวร์โรงแรมที่พี่จะไป
1: ป่านี่มันด้านหน้าของทุกวันนะนัดรุ่งชายเข้าโรงแรมกับมันแจกๆขยี้ขยแยงเอ้ายืนเฉยทำไมเร็วๆโทรหาคุณนภาเร็วๆเข้าโทรเร็ว
2: น้องไม่กล้าค่ะ
1: โทรเดี๋ยวนี้

เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
3: ้
2: อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: ห
4: ม
2: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
7: า
6: ะ
7: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
8: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
6: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามานอนกับเราก็ได้นะ
9: โปรตันเธอกลับมาแล้วจริง
6: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
10: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเรนเสียพี่
12: เบนโต
14: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: ปากเหม็นแน่ๆ
16: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
17: รีบทุ่มของไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
17: ทุ่มของไฟลาวา
18: Formos Omega Smart Super Go
0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุด

0: องสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

ี้ว่าสวยแล้วตอนนี้สวยกว่าเดิมสวยจนผมเกือบจำไม่ได้

0: ห่วงนะคะต่อไปนี้คุณจะจำฉันได้จำฉันได้จนวันตายเลยแ
1: ม่คุณตาที่ชอบพูดอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยพาไปครับ
0: นี่แค่อภิไทเซอร์นะคะ

0: บินก่อนสิคะทำไมคะมันแพงเหรอไม่ต้องถอนนะคะที่เหลือทิปเลยดีแล้วล่ะค่ะถ้าต่อไปเนี้ยถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายคืนให้ตาอีกมากมายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: วันนี้คุณสวยจังเลยนะครับแต่ทำไมต้องแต่งชุดดำด้วย
0: ฉันไว้ทุกข์นี่สิ
2: ไว้ทุกข์ให้ใครนะครับ
0: ก็ผู้หญิงของผอ.ไงคะ

0: คุณจะพูดจะทำอะไรผมไม่เห็นเข้าใจเลย
1: มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆนี่คะเพราะคนเรามักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ใครจะพังพินาศยังไงไม่สนใจขอให้ตัวเองได้ก็พอ
2: พูดเรื่องอะไร
1: ฉันจะพูดเรื่องสัจธรรมของโลกนี้เลยโลกของคนแบบขออแล้วก็เมียสั่งอาหารด้วยค่ะอุ๊ยที่นี่นี่เองอะที่มีเนื้อกิโลละ15,000มีเห็ดทรัฟเฟิลด้วยสั่งอาหารเลยค่ะ
3: คร
1: ับ ขอเนื้อจานนี้นะคะ
3: คร
1: ับ แล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลด้วย
3: ได้ครับ
1: ขอสตาร์เตอร์เป็นพาร์มาแฮมกับชีสแล้วกันค่ะ

0: วลาพูดเรื่องของเราหรือยังครับ
1: มีอะไรต้องพูดกันอีกคะ
0: ตาตัดสินใจดีแล้วเหรอที่จะไม่กลับเข้าไปทำงานอีก
1: ทำไปทำไมคะนั่งพิมพ์รายงานพิมพ์วาระการประชุมนั่งร่างจดหมายน่าเบื่อจะตายซื้อเป็นเมียเก็บผอก็ไม่ได้เปรี้ยวกว่าทั้งเยอะ
0: นี่ตาเมาตาเมาหรือเปล่าเนี่ย
1: เมาอะไรอะคะนี่มันขวดเดียวเองเอาเพิ่มอีกขวดกันแล้วกันนะคะน้อง
2: ครับ
1: ขอไวน์เพิ่มอีกขวดค่ะ
2: ได้ครับ
3: ที่ไหนนะดูวิทุกซอกทุกมุมเลยนะนภิพผัวฉันอยู่ไหน
4: มีอะไรครับ
3: แหกตาดูสิว่าผัวฉันอยู่ไหนเช็คอินหรือเปล่าม
5: ีอะไรให้รับใช้คะ
3: ฉันถามว่าผัวฉันมันเช็คอินหรือเปล่าดูให้หน่อย
5: ค่ะเฮ้ยพี่น้ำพาหนูเองค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้เห็นหรือเปล่า
4: อ๋อเห็นครับอยู่ตรงล็อบบี้เมื่อสักครู่นี้ครับอยู่กับ
3: อ๋อกับอีเมียน้อยใช่ไหมมันพาเมียน้อยมาเปิดห้องแล้วใช่ไหมมันอยู่ห้องไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ
4: บอกไม่ได
3: ้ทำไมอยู่บอกไม่ได
5: ้คุณคะใจเย็นๆก่อนค่ะ
3: ไม่ยกไม่เห็นมาแล้วไม่ต้องมาโยกโยนเลยนะป่านเนี้ยมันรอบสองแล้วดูเร็วๆแหกตาดูสิว่ามันอยู่ห้องไหนกัน
5: คุณคะฟังก่อนค่ะสามีคุณไม่ได้มาเช็คอินจริงๆค่ะดิฉันว่าน่าจะแค่มาทานอาหารค่ะ
3: อ
5: ๋
3: อใช่สิมันจะต้องกินเอาแรงก่อน
5: คงที่ห้องอาหารห้องใดห้องหนึ่งในห้างห้องของเรานะคะ
3: ห้าห้อง
5: เอาไงดีคะพี่นภา
3: ไปดูมันทุกห้องเลยตั้งแต่ใต้ดินยันดาดฟ้าไปค่ะไป
1: อยากได้กาแฟมาตบท้ายจังเลยค่ะแต่พอแค่นี้ก่อนดีกว่า
0: ดีเลยตาเราเตรียมไปกันเถอะนะ
1: ไปไหนล่ะคะ
0: ก็ที่เดิมของเราไง
1: ม่านรูดน่ะเหรอคะ
0: พาพูดเบาๆสิน
1: ี่มันจะบ่ายสามแล้วนะคะผอ.ไม่คิดจะกลับไปทำงานเหรอ
0: ถึงยังไงอะคุยกับตาก่อนนะ
1: อยากคุยหรืออยากกินเชอรี่กันแน่ค่ะก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอฉันไปส่งเมสเซจก่อน

0: ด้วยความยินดีครับ
1: มา3ล้านแล้วนะยังไม่เจอทุกวันเลยอยู่ไหนกันนะหนูคิดออกอะค่ะอะไรหนูมันต้องอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะมันมีห้องแยกออกมาส่วนตัวป่านนี้มันมีกินจัดติดกันเพลินเลยล่ะค่ะ
2: อย่าพูดได้ไหมหนู

0: ไหมคะ
1: ฮัลโหล
0: เป็นเมียหลวงภาษาอะไรอ่ะผัวคนเดียวไม่เอาโซ่มาล่ามเอาไว้ปล่อยให้มาเพ่นพ่านอยู่แถวนี
1: ้นี่แกเป็นใครอ่ะ
0: ก็ผู้หวังดีนะสิน
1: ี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะว่าแกคือผู้หวังดีฉันรู้นะแกคือนางมุตตาร
0: ู้ก็ดีแล้ว
1: ทำไมผัวฉันทำไม
0: ผัวคุณมากินข้าวกับฉันเราพลาดรักกันในร้านด้วยนะคะ
1: จะไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อก็ดูนี่แล้วกันอะไรคะส่งคลิปมาเหรอ

0: เดี๋ยวค่ะนี่หนูค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ามันจะต้องอยู่ร้านอาหารฝรั่งเศสชั้น32แน่นอน
1: กดสิกด
0: ไม่มาอีกอ๋อถ้ามาแล้วไปเลยค่ะ

0: ูมาได้ไงอ่ะ
1: มากินข้าวกับนางมุตตาใช่ไหมมันอยู่ไหน
0: มุตตาอะไรผมมากับเพื่อน
1: มากับเพื่อนเหรอฉันถามว่ามันอยู่ไหนนี่ค่ะดูที่ขอบปกเสื้อสิมากับเพื่อนผู้ชายมันก็คงจะไปกระเทยสินะถึงได้ทาปากแดงเลือดนกขนาดนี้ฉันถามว่ามันอยู่ไหน
0: ผมบอกแล้วไงว่าผมมากับเพื่อน
1: ไม่ฉันหาเองใช่ไหม
0: นภา
2: คุณครับคุณอย่าลุกคนแข่งใน
0: นภา
1: ไม่ต้องมายุ่งกับฉันบอกมานะว่านางเมียน้อยมาไปมุดอยู่ที่ไหน
2: คือผมไม่ทราบจริงๆครับ
1: อ๋อไม่เข้าข้างกันใช่ไหมได
2: ้คุณครับคุณ
1: ครับ
0: คุณนภาไม่เอา
1: ไม่ควรจ
0: ะนภานภาพอแล้วพอแล้ว

0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
2: ม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
2: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มันอยู่ไหน
1: ผมไม่ทราบครับแต่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
0: ผมกลับแล้ว
2: จะไปไหนไม่ต้องกลับ
0: มีอะไรจะคุยไปคุยที่บ้านที่นี่อายเขา
2: ไม่จะบอกให้มึงคุยที่รู้เรื่อง
0: น้องข้าหารคนนี้จ่าย
2: จะบ้าเหรอพ่อพินภาข้าหารแพงมากเลยค่ะ 22,200พี่นภาอย่ายอมนะคะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมเอากระดูกที่น้องมุดตำกินเหลือมาแขวนคออีกปากนั่นนะพิษพบคะพบ
1: คุณครับแล้วค่าเสียหายแล้วครับคุณครับ
3: คนอื่นมันก็แค่ดอกไม้ริมทางเท่านั้นแหละ
4: คุณก็อย่าเด็ดให้มันบ่อยนักแล้วกันดอกไม้ดวงตาของเธอมันมีพิษ
5: ทุกคนรักมุตตาคุณก็เหมือนกันใช่ไหมในดวงใจของเธอคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุด
3: ถ้าอย่างนั้นในฐานะเพื่อนผมขออะไรอย่างนึงได้ไหมครับเรื่องของอาภพนะครับขอให้มันจบไปจริงๆได้ไหมครับ
5: สักวันหนึ่งฉันจะบอกคุณทุกอย่างจะไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับคุณอีกต่อไปแล้วลาก่อนนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แอบรักเธอโดยไม่รู้

0: ับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ผมถูกเจ้าหนี้ตาม
2: โอ้ยากตรงนั้น
1: เฮ้ยบ้านนี้
3: เป็นถึงคุณหนูทายาทมหาเศรษฐีโชคชะตาเนี่ยกันแกล้งคุณชัดๆเลยนะคะ
1: ลูกไปมึงกับกูมาจบความแค้นกันตรงนี้ตัวต่อตัวหมัดแรกหมัด
4: เธอกับคุณชรัตให้ผมมารอพาคุณทั้งสองไปพบครับ
3: ไปที่ไหนเหรอจ๊ะ
4: ไปทำบุญบ้านใหม่ครับ
5: เจนครับ

0: บ้านศิวเวศ
1: ครับคุณนะนึกว่าจะมาไม่ทันแล้ว
0: นี่มันอะไรกัน
1: เซอร์ไพรส์เดี๋ยวแกก็รู้เองแหละเชิญครับคุณนะเดี๋ยวเข้ากันเข้าไปข้างในกัน
0: เดี๋ยวบอกฉันทีว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณหนูบลาลีเจ้าของบ้านคนใหม่ของบ้านศิวเวศค่ะ

0: สวยอย่างกับเจ้าหญิงเลยนะ
1: เจ้าของบ้านคนใหม
2: ่นี่หมายความว่าคุณพ่อท่านจัดการยกทรัพย์สินให้รินยกให้หลายรายการเลยรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยมองไปรอบๆสิ
1: ญาติของพ่อ
2: ฉันเชิญญาติแกมาเพื่อให้รับรู้ว่าบ้านศิวะเวทเนี่ยได้กลับมาเป็นของแกแล้วคนพวกนั้นน่ะจะได้เลิกโทษพ่อแกสักทีว่าทำให้บ้านประจำตระกูลหลุดมือไป
1: มีเพื่อนบ้านเก่าของเราด้วย
2: คนพวกนี้ตอนแกล้มละลายเขาเคยดูถูกแกแกล้งกันเป็นไม่รู้จักแกจำไม่ได้หรอ
0: สวัสดีค่ะคุณหญิง
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะค
0: ุ
3: ณหญ
0: ิ
3: ง
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: พ่อสลันมีภรรยาเป็นนางแก้วแท้ๆจู่ๆก็เนรมิตบ้านหลังนี้กลับคืนศิวเวท
4: บ้านหลังเนี้ยเป็นหัวใจของตระกูลเราเลยนะคะถูกคนอื่นครอบครองไปเนี่ยพวกเราก็ไม่สบายใจเนี่ยดีนะคะที่ได้มาเป็นของพ่อสลันพวกอาๆดีใจมากเลย
0: ใช่ไหมคะขอบใจพ่อสลันมากนะป่านี้ดวงวิญญาณของพี่ศักดิ์ก็คงจะดีใจแต่ขอบใจที่สุดก็คือหนูบราลี ยินดีต้อนรับสู่ศิวเวทนะคะดีใจนะคะจะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันอีก
5: แล้วจะกลับเข้ามาอยู่กันเลยใช่ไหมคะเนี่ยแหมอยากคุยกับคุณหญิงจังเลยค่ะ นึกถึงเมื่อสมัยก่อนนะคะที่เราเคยเล่นเปตองด้วยกันนะคะ
0: ต้องรักเมียให้มากๆนะจ๊ะพ่อสลันที่เอาบ้านมาคืนให้ทั้งหลังแบบนี้

0: ละเฮ้ยขึ้นไปดูบ้านชั้นบนกัน
1: ห้องข้างบนยังไม่ได้ซ่อมแซมเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าคุณจะใช้ห้องไหนบ้างก็เลยรอคุณมาดูเอง
2: จอดรู้ได้ยังไงว่าฉันจะย้ำอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้เอ้าก็นี่บ้านลินก็เท่ากับบ้านแกฉันบอกให้ลินย้ายมาอยู่กับแกที่นี่เจ๊คนขนของเข้ามาวันนี้แหละแกก็ด้วยมาอยู่สักคืนนี้เลยสิงานก็เสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
2: ถ้าหล่อนจะอยู่ที่นี่หล่อนต้องอยู่โดยไม่มีฉัน
1: คุณสรัน
3: ไปเลยครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้รัน
4: ครับเอารถมาได้ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันวะ
1: คุณโกรธคุณโกรธเรื่องอะไรคะ
4: เมื่อครู่หล่อนเดินลงมาจากชั้นบนราวกับเจ้าหญิงหล่อนกลายเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์สูงจนฉันเอื้อมไม่ถึงอีกต่อไป
0: นี่มันต้องมีอะไรแน่ๆแกเป็นอะไรวะ
4: แกเป็นแบบนี้อีกแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีฉันต้องเป็นฝ่ายทนแกมาตลอดไอ้ชลันแกคิดถึงใจคนอื่นเขาบ้างสิวะคิดถึงคนที่เขาจนคนที่เขาเกิดมาไม่มีเท่าแกแกเคยคิดถึงใจคนอื่นเขาบ้างไหม
0: ที่แกทนฉันมาตลอดเลยเหรอตลอด10กว่าปีเนี่ยนะแกที่เป็นเพื่อนฉันเนี่ยนะ
4: ตั้งแต่พ่อฉันตายทรัพย์สินถูกยึดฉันต้องไปอยู่โรงเรียนวัดทุกอาทิตย์ฉันต้องนั่งรถรางผ่านทางนี้เพื่อมาเจอแม่ที่บ้านนะแล้วแกรู้ไหมฉันทำยังไงฉันยอมนั่งเรืออ้อมยอมเสียเวลาเพื่อจะได้ไม่ต้องผ่านบ้านหลังนี้อีก
0: ไม่อยากผ่านบ้านตัวเองเนี่ยนะ
1: ทุกครั้งที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ความทรงจำเรื่องพ่อที่ตายอยู่ข้างบนนั่นมันจะย้อนกลับคืนมาเสียงปืนมันยังดังลั่นในความรู้สึกทุกครั้งที่เห็นยิ่งได้ยินเต็มสองหูทุกครั้งดวงสวัสดิ์นี่ทำมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยจริงเหรอคะคุณสลันจริงทุกคำพูดเพราะสลันเป็นคนบอกฉันเองแปลกเนาะเธอเป็นภรรยาเธอกลับไม่รู้ไหนบอกว่ารักสลันมากรักมากแล้วทำไมไม่รู้ล่ะจ๊ะ
0: คุณนาคุณนาก็เป็นเหรอครับ
5: เมื่อก่อนตอนที่ท่านเจ้าคุณนิติมีปัญหาก็มักจะไปหยิบยืมเงินจากครอบครัวของชารัตแล้วนานวันเข้าหนี้สินก็พอกพูนมากขึ้นทนายก็แจ้งมาว่าจะมายึดบ้านและในวันเดียวกันนั้นท่านเจ้าคุณก็ยิงตัว

0: ตัวตาย
1: วันนั้นเลยเหรอครับเรื่องนี้ผมไม่รู้จริง
2: ๆระพีพันธ์ครอบครองทุกอย่างของศิวเวสแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนิติตายหล่อนกลายเป็นระพีพันธ์ไปแล้วคราวนี้จะทำยังไงดีล่ะจ๊ะคุณหนู
1: แต่ฉันหวังดีกับแกแกก็รู้เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กต่อให้ระพีพันธ์จะเป็นเจ้าหนี้สิบวเวทเราก็เป็นเพื่อนรักกันมาตลอดไม่ใช่เหรอ
3: วันที่แกมีรถเก๋งคันใหม่มีแผ่นเสียงแผ่นใหม่ไปเที่ยวหรูหราแกสู้อุตส่าห์ตกไปด้วยต่อให้คนมองฉันก็อดทนเพราะฉันรู้ว่าแกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าวันนี้ทุกคนที่มางานนี้มองเห็นฉันเหมือนมองหนูตัวใหญ่ๆที่ตกถังข้าวสารของเมียฉันรับไม่ได้จริงๆว่ะ
2: คุณสรันแล้วพี่พันกับศิวเวทเป็นเพื่อนกันยังเจ็บได้ขนาดนี้แล้วนี่เป็นผัวเมียกันใช่ว่าหล่อนลำบากแน่แม่เศรษฐีนีใหม
1: ่แกมันทิฐิไม่เข้าเรื่องอ่ะสายตาคนนอกมันจะสำคัญไปกว่าความรู้สึกของฉันความรู้สึกของลินเหรอลินไม่เคยมีพี่ไม่เคยมีพ่อไม่เคยมีแม้แต่นามสกุลแต่ตอนนี้รินมีแล้วแกควรต้องดีใจกับเขาสิถึงจะถูก
3: ไอ้เรื่องดีใจฉันดีใจด้วยอยู่แล้วดีใจจนไม่อยากเอาตัวเองไปเป็นตัวถ่วงเขาด้วยซ้ำ
2: คุณจรัน
3: หล่อนอยู่ที่นี่ไปเถอะอยู่ดูแลคุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนพี่ชายอยู่บริหารจัดการความร่ำรวยพวกนี้ต่อไปฉันมีงานต้องทำเสร็จงานฉันเมื่อไหร่เราค่อยคุยกัน
2: คุณสรันอย่าเดินหนีฉันไปแบบนี้เรื่องระหว่างระพีพันธ์กับศิวเวสฉันไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน
3: ตอนนี้หล่อนมีพี่ชายที่ดูแลหล่อนเป็นอย่างดีมีทรัพย์สมบัติที่ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดหลัดจนๆอย่างฉันไม่คู่ควรกับหล่อนอีกต่อไป
2: ทำไมคุณพูดแบบนี้อะคะ
4: ถ้าไอ้นี่มันหลุดมือไปโดนปากคนโปลิสจับไม่น่า
3: ฉันไม่เคยนึกฝันว่าฉันจะได้กลับมาเหยียบที่นี่ข้าราชการจนๆทำงานจนแก่ตายก็ไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้คืนหล่อนนี่โชคดีจริง
2: ๆที่ฉันเห็นด้วยกับพี่ชรัตไม่ใช่เพราะเห็นแก่ความร่ำรวยแต่ฉันอยากทำเพื่อคุณกับคุณแม
0: ่ขอบใจมากลูกขอบใจจริงๆ
5: คุณชรัตจงใจยกบ้านหลังนี้ให้แก่คุณก็เพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนนะคะคุณสรัน
6: คุณบุก
2: ฉันขอโทษที่ฉันรู้เท่าไม่ถึงการแต่เราจะโกรธกันเพราะเรื่องนี้จริงๆหรอคะ
6: รินไม่ต้องขอโทษความผิดทั้งหมดมันอยู่ที่ฉันฉันเพิ่งรู้ว่าวันนี้เองว่าความเป็นเพื่อนระหว่างฉันกับแกมันไม่มีค่า
7: ถ้าแกมีลูกสาวแล้วลูกสาวแกโดนผู้ชายหลอกไงแกจะรู้สึกยังไงฮะ ไอ้นี่มึงแท่งหัว
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
9: Hilux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
10: ้โอป้าฮาจิมะ
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาร์วันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
15: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นด้วยกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย
17: ขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
18: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
19: ปากเหม็นแน่ๆเ
20: อี๋ทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
21: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
22: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
23: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่ยัง
6: ความผิดทั้งหมดมันอยู่ที่ฉันฉันเพิ่งรู้ว่าวันนี้เองว่าความเป็นเพื่อนระหว่างฉันกับแกมันไม่มีค่าเลยใช่ไหม

0: ันมีงานต้องทำขอตัวก่อนไอ้เนอะ
1: ครับ
2: ไปซะแล้วหันหน้าหนีไม่มีอะไรไม่มีคำตอบว่าจะทำยังไงกับเมียคนนี้จะเลิกก็ไม่ได้จะอยู่ต่อไปก็ไม่มีใจอนิจจาความรัก

0: ไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้คะคุณแม่ทั้งที่เรารักกันแต่ความรักอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเลย
1: ให้เวลาสลันเขาอีกหน่อยนะลูกนะ

0: หนูกราบขอโทษคุณแม่อีกครั้งนึงนะคะ
1: ขอโทษอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรผิดแม่เองก็แก่แล้วเห็นชีวิตมาก็เยอะถือทิฐิไปก็ไม่มีประโยชน์

0: แล้วหนูกับชรัตก็ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี
1: ้ขอบคุณนะคะคุณแม่เราทีนี้หนูต้องทำยังไงอะคะหนูต้องทำยังไงคุณสารันถึงจะหายโกรธหนู

0: รื่องเมื่อวานเล่นทำคุณเอาเครียดเลยใช่ไหมคะ
1: ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมพูดเมื่อวานผมกับลินก็หลงคิดไปว่ารันคงจะดีใจที่เห็นว่าบ้านสิบวเวทกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่นี่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามไปหมดเลยผมคิดไม่ถึงจริง
0: ๆทำดีไม่ได้ดีฉันก็เห็นใจคุณนะคะ
1: ผมมันโง่เองนะครับนี่ใช่ไหมที่คุณด่าผมมาตลอดโง่จนไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทจะปวดขนาดไหนแต่มันก็ควรจะบอกผมตรงๆตั้งแต่ตอนนั้นในเรื่องพ่อเรื่องแม่ยึดบ้านผมไม่เคยรู้ไม่เคยเกี่ยวข้องด้วยเลย
0: คุณสรันเป็นคนคิดมากเขาจะใช้ชีวิตต่อไปกับรินยังไงก็ไม่รู้ในเมื่อตอนนี้รินก็เป็นรัฐพิพันธ์เป็นน้องสาวของคุณเป็นเจ้าของบ้านศิวเวชคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

0: ท่านอธิบดีครับพบเบาะแสของเสือขาวเสือชิดยังครับ
1: ผมสั่งให้พวกเราตรวจทุกกระเบียดนิ้วทุกตารางนิ้วที่ทางลงเส้นทางภาคใต้ครับตรวจทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับแต่ไม่พบแม้กระทั่งวีแววของเสือขาวกับเสือชินเลยครับท่าน
0: ไม่เจอเลยเหรอครับ
1: ไม่เจอเลยครับ
2: เรียนท่านอธิบดีครับตอนนี้ตำรวจได้ตรวจบนรถไฟทุกสถานีแล้วยังไม่พบเสือขาวกับเสือชินเลยครับ

0: สิคะเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่ก็ตื่นหรอก
1: แต่เที่ยวติดกันทุกคืนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ
0: พี่ไม่ไหวแต่บานีไหวค่ะหลีกไป
1: ถ้างั้นพี่ไปด้วย
0: พี่อรุณพี่จะตามไปทำไมนักหนาคะ
1: ก็พี่เป็นห่วงเรานี่

0: านีดื่มเยอะไปแล้ว
1: ไม่เบียร์ลุงพี่ขาวันนี้พาหนูออกไปข้างนอกด้วยนะเดือนนี้เงียบจังค่านมลูกจะไม่ได้เลยอ่ะ
2: เมียพี่ไม่ได้ให้เงินมาที่เมมไว้อ่ะเมียก็เพิ่งหาเจอเมื่อเช้าวันนี้ดื่มได้อย่างเดียวแล้ว
1: โถพี่ไม่เบื่อเมียแก่ที่บ้านมั้งหรอเอางี้ไหมเดี๋ยวหนูช่วยพี่วางยาเบื่อเมียแก่ที่บ้านให้คุดกับข้าวง่ายนิดเดียวเองอ่ะ
0: มาไปหาเรื่องกูทำไม
3: คนใจบาปคิดจะฆ่าเมียหลวงแล้วมาเสวยสุขกับเมียน้อยเนี่ยนะนี่ฉันพูดเล่นทำบ้าอะไรเนี่ยหล่อนก็เหมือนกันยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาอ่ะไม่ต้องถือจิตใจเมียเขาบ้างเลยหรือไงโลกนี้มีคนอย่างแกสองคนหญิงชั่วชายเลวชีวิตคู่มันถึงอยู่ไม่รอดนี่มาด่าฉันทำไมเนี่ยรู้จักก็ไม่รู้จักบ้าหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่เอาแล้วบ้านนี้คว้าได
3: ้มาสินห้าน่ะรู้จักไหมโกหกเมียหนีเมียมาเที่ยวผู้หญิงถามหน่อยแกมีลูกสาวไหมถ้าแกมีลูกสาวแล้วลูกสาวแกโดนผู้ชายหลอกเลยแกจะรู้สึกยังไงฮะ
4: เอ้ยนี่มึงแทงกูเหรอ
0: เออใจเย็นพี่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับพี่นี่ครับพี่ค่าชุดครับถือว่าแทนคำขอโทษจากผมรับไปสิครับพี่คุณผู้หญิงคนสวยด้วยครับ
3: คำชั่ว
0: ไม่เอาแล้วบ้านนี้กลับบ้าน
3: เลว
0: ไม่มีแล้วครับบ้านน
3: ี้เลวกันหมด
0: บ้านนี้
3: คนโกหก
0: กลับบ้านเดี๋ยวนี
3: ้คนหลอกลวงชั่ว
0: บ้านนี
3: ้ไปขโมย
0: บ้านนี้พอได้แล้ว
1: บ้าเอ้ยแกดูสิฉันเปียกหมดเลยเนี่ย
4: ผู้หญิงบ้าอย่าให้เจอกันเว้ย
5: โปรดอย่าใจร้าย
1: เก็บผ้าเช็ดหน้านี่เอาไปซับน้ำตาคุณเถอะ
3: ผ้า
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
8: ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อมกันมันแบบ
9: อยากรู้รีแอคทุกคน
8: อยากรู้ทุกคนเป็นยังไงอ่ะ
9: หนูอยากให้คนดูค่อยๆเปิดใจไปทีละ EP ละกันว่า2คนนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาจะรักกันได้ยังไง
8: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รับได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ

0: สนุนโดย
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: ห
4: ม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: อภรรทาโดยไม่รู
7: ้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต

0: ประกันชีวิต
1: กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยบานีต่อไปพี่ไม่ยอมให้มาเที่ยวแบบนี้แล้วเมาแล้วอารวาสแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับ
2: ผู้หญิงชั่วผู้ชายเลวคนโกหกคนหลอกลวงคนทรยศ
1: บานีน้องฟังพี่นะถ้าน้องอยากจะแก้แค้นนายพนิษฐ์น้องต้องทำตัวให้มีคุณค่าทำให้เขารู้สึกเสียดายไม่ใช่ทำตัวสำเร็จเทเมาแบบนี้ถ้าเขารู้เข้าเนี่ยเขาจะหัวเราะย้อเอาน่ะสิ
2: พี่อรุณพี่อรุณช่วยบานีด้วยพี่อรุณช่วยบานีทีบานีไม่เลือกใครอีกแล้วบานีเป็นแม่ไม้หมดเองมันยังไม่เหลือใครอีกแล้วพี่อรุณ
1: แม่ไม้ที่มีความสุขคนโสดที่มีชีวิตดีๆก็มีตั้งเยอะแยะไปทำไมน้องไม่เอาอย่างเขาล่ะบานี
2: ทุกคนต้องหัวเราะย่อบานีแน่บานีรู้ว่าบานีไม่เหลือใครแล้วความรักมันเจ็บปวดเหลือเกินความรักที่ไม่เจ็บความรักที่ไม่ทุกข์มันไม่มีแล้วใช่ไหมคะมันไม่มีแล้วใช่ไหม

0: ถ้าหล่อนจะอยู่ที่นี่หล่อนต้องอยู่โดยไม่มีฉัน
1: คุณสรัน
0: ฉันไม่เคยนึกฝันว่าฉันจะได้กลับมาเหยียบที่นี่ข้าราชการจนๆทำงานจนแก่ตายก็ไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้คืนหล่อนนี่โชคดีจริงๆประหลัดจนๆอย่างฉันไม่คุ้ม

0: คุณหญิงให้ตามมาดูครับท่านให้ถามว่าเมื่อคืนคุณหนูนอนที่ไหนและท่านก็ทำบินโตมาส่งด้วยครับ
1: ฉันนอนแถวนี้แหละฝากบอกแม่ด้วยนะว่าไม่ต้องห่วงฉัน
0: ครับคุณรินปิดบ้านศิวเวชไปแล้วไม่มีใครไปค้างหรอกครับเธอคงไม่เปิดบ้านนั้นอีกแล้วคุณรินร้องไห้เสียใจมากแล้วคุณหนูจะไม่เข้าไปคุยให้รู้เรื่องหน่อยหรอครับ

0: ดีค่ะวันนี้อากาศดีเหลือเกินนะคะคุณฉันต้องขอมาฝากชลัดค่ะนี่แผ่นเสียงใหม่นักร้องคนโปรดของเขาส่วนนี้ของคุณอาช้องนางขนมเปี๊ยะเจ้าอร่อย
1: ฉันจะไปเรียนเชิญคุณอามาพบให้
0: ยังไม่หมดจ้ะอันนี้แพงที่สุดผ้าเช็ดหน้ากุด้วยลูกไม้จากฝรั่งเศสเอาไว้ให้หล่อนซับน้ำตา
1: ช่วงนี้คุณคงมีความสุขมากสินะ
0: สบายใจที่สุดเลยล่ะคนโกหกอย่างหล่อนครอบครัวหล่อนไม่สมควรให้คนดีๆอย่างสลันไป
1: ความสุขจอมปลอมความเชื่อก็จอมปลอมหลอกตัวเองว่ามีเหตุผลที่จะทำร้ายฉันทั้งที่ทั้งหมดเกิดจากความอิจฉาริษยาเกิดจากความเลวในใจของคุณเอง
0: เก่งด่าฉันอีกแล้วนะ
1: ก่อนหน้าที่คุณมาฉันไม่มีแรงเลยแต่ว่าตอนนี้ผ้าเช็ดหน้านี่ฉันจะเก็บเอาไว้กับตัวเก็บเอาไว้เตือนใจเอาไว้ระลึกว่าชีวิตหนึ่งมีคนคอยเหยียบเรามากแค่ไหนแล้วเราก็จะไม่มีวันยอมให้เขามีความสุขขอบคุณนะคะ
0: อีบ้าแกกับสลันไม่มีทางได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรอกไม่มีวันที่สลันเขาจะทำใจได้และไม่มีวันที่เขาจะกลับมาหาแกหัวใจของคุณมีแต่ความโกรธเกลียด
1: ชีวิตมันมีขึ้นมีลงวันไหนคุณตกต่ำความโกรธเกลียดมันจะโถมเข้าใส่ตัวคุณคิดถึงหน้าฉันเอาไว้คิดถึงคำพูดที่คุณเยาะเย้ยฉันเวลาคุณลำบากคุณจะได้เห็นหน้าฉันเยาะเย้ยคุณเหมือนที่คุณทำกับฉันวันนี้จำเอาไว้แล้วพอถึงวันนั้นเก็บผ้าเช็ดหน้านี้เอาไว้ซับน้ำตาคุณเถอะ

0: ถ้าเรื่องไหมคุณ
1: สายว่างแต่ไม่มีคนรับอะคุณ
0: อ่ะงั้นลองเบอร์นี้ท่าทางจะเป็นเพื่อนเขาคุณกับจอนสักเลยสามห้าโอเค
1: ติดแต่ว่าไม่มีคนรับอีกอะคุณ
0: อีกสักทีนะ
2: มีอะไรครับคุณแม
0: ่อ่ะเดี๋ยวดวงก็มิสเตอร์จีนผู้จัดการห้างของเราสิจู่ๆมันก็หายตัวไปนี่เมื่อเช้าแกอยู่บ้านเนี่ยมันโทรมาบ้างไหม
2: ไม่มีนี่คะแล้วทำไมต้องเครียดด้วยล่ะคะมีงานด่วนเหร
1: อก็ทางบริษัทเราอะเซ็นเช็คให้เขาเป็นล้านๆให้ไปซื้อที่ดินพอรับเช็คไปแล้วก็หายตัวไปออฟฟิศก็ไม่เข้าอย่างนี้จะไม่ให้กังวลได้ไงล่ะลูกหืมคุณชายเป็นไงเจอตัวไหม
3: ไม่เจอเลยครับออฟฟิศก็ไม่เข้าโรงแรมก็ไม่อยู
0: ่แล้วที่โรงแรมเนี่ยเสื้อผ้ามันยังอยู่ไหม
3: อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่กล้าขึ้นไปค้นเพราะว่ากลัวเสียมารยาทนะครับ
0: โอ้ยนี่จะมาสนใจเรื่องมารยาทอะไรอีกเล่า
4: แอบรักเธอโดยไม่รู้
2: ผมเลยอยากขออนุญาตทุกคนคืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับระพิพันธ
5: ์ไม่รับคืนไม่รับคืนของเองของเอง
6: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: ลิ่นปาก

0: ี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดา
2: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆ

0: Original Number One Brand Thailand 300 ml และจะซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
1: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลิกที่เรียงดูดกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
3: เรื่องมันจะมีอะไรอยู่วะ
1: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
4: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
1: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
0: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
6: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
7: สนับสนุนโดย
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะ
10: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
11: ว้าวเสร็จแล้ว
10: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
12: ผมไม่กล้าขึ้นไปค้นเพราะว่ากลัวเสียมารยาทนะครับโอ้ยนี่จะมาสนใจเรื่องมารยาทอะไรอีกเล่าใช่สิเงินน่ะเป็นเงินครอบครัวผมไม่ใช่เงินของคุณชายก็เลยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนกลับไปที่โรงแรมเลยนะไปเฝ้ามันจนกว่ามันจะกลับมาเดี๋ยวผมจะไปด้วย
13: ดีค่ะคุณเดี๋ยวฉันอยู่ทางนี้จะช่วยโทรตามอีกทางนึงได้เรื่องไหนคุณส่งข่าวด้วยนะคะ
12: ไปเลยรีบไปเลยไป
14: คงไปเที่ยวมั้งคะเดี๋ยวเขาก็คงกลับเขาเป็นฝรั่งนะคะคุณแม่ท่าทางเขารวยจะตายเขาจะโกงเงินเราทำไมคะ
15: หลานเชิญพวกเรามามีเรื่องจะคุยใช่ไหมจ๊ะ
14: ค่ะหนูอยากคุยต่อหน้าคุณพ่ออยากจะขออนุญาตทุกคนค่ะ
16: เรื่องสลันใช่ไหม
14: ใช่ค่ะหนูกับคุณสรันเราแทบไม่รู้จักกันมาก่อนที่จะแต่งงานกันที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะความรักความเสน่หาของชายหญิงแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าเรารู้จักกันไม่มากพอค่ะ
15: ชีวิตคู่เนี่ยจะเติบโตไปพร้อมกับวัยของหลานหลานกับคุณสรันกำลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะ
14: คุณสรันเขาเป็นคนแปลกค่ะเขาอุทิศชีวิตเพื่อปราบปรามโจรโดยที่ไม่สนใจลาภยศสรรเสริญการที่หนูเป็นแค่ลูกชาวป่าชาวดงมันกลับทำให้เขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัย
16: แล้วมันจะต่างกันตรงไหนกับการที่น้องจะเป็นลูกคุณพระหรือว่าลูกชาวป่าน้องก็คือรินคนเดิมรักก็คือรัก
14: ชีวิตคู่มันอยู่ด้วยความรักอย่างเดียวไม่ได้หรอกค่ะ1+1มันต้องรวมเป็น1มันรวมเป็น2ไม่ได้หนูเลยอยากขออนุญาตทุกคนคืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับรับพิพันธ์หนูไม่ขอรับทั้งบ้านไม่รับทั้งตำแหน่งคุณสรันจะได้สบายใจค่ะ
15: จะคืนทั้งหมดเลยเหรอลูก
16: ไม่ได้พี่ไม่รับคืนที่พี่ไปตามเรากลับมาก็เพราะรู้สึกผิดที่ไม่ได้เลี้ยงดูแม่เรียงพอรู้ว่าแม่เรียงตายพวกเราทุกคนยิ่งเสียใจยังไงน้องก็ต้องให้โอกาสพวกเราชดเชยให้น้องบ้างใช่ไหมครับคุณพ่อ
17: รับคืนไม่คืน
15: คุณพี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ท่านเป็นสุภาพบุรุษถึงแม้ว่าท่านจะได้เมียเป็นชาวป่าชาวดง

0: งอย่างแม่เรียงแต่ท่านก็ต้องการจะรับผิดชอบถึงแม้ว่าหลานจะไม่ต้องการทรัพย์สมบัติใดๆแต่พวกเราทุกคนอยากเห็นหลานอยู่ในฐานะที่สมควรนี่คือความถูกต้องเข้าใจไหมลูก
1: คนที่ผิดงานนี้คือนายสลันนะไม่ใช่รินเห็นใจคุณพ่อบ้างท่านเจ็บแค่ไหนที่รู้ว่ารินเป็นคนใช้ชีวิตรินยังอีกยาวไกลทรัพย์สมบัติพวกนี้อาจจำเป็นในอนาคตพี่จะไม่ยอมให้รินกลับไปลำบากอีกเด็ดขาด
0: พวกเราขอยืนยันนะว่าเราไม่รับคืนหลานอย่าเพิ่งท้อนะให้สรันเนี่ยเขามีโอกาสได้อยู่คนเดียวให้เขาได้คิดอะไรบ้างเถอะ
2: ไม่รับคืนไม่รับคืนของลูกของเองของเอง
3: พ่อค่ะคุณพ่อเรียนทราบแล้วค่ะพอแล้วนะคะเรียนทราบแล้วค่ะคุณพ่อ

0: วงตื่นเร็วลูกดวงเก็บของไปสนามบินกันแล้วลูกไปดวง
1: โอ๊ยอะไรคะคุณแม
0: ่ก็ไอ้มิสเตอร์จิมสิมันชดเงินบริษัทเราแล้วบินหนีออกนอกประเทศไปแล้วไปเลยต้องหนีแล้วเราต้องหนีแล้วลูก
2: เสร็จหรือยังคุณเอาลูกไปแต่งตัวสิข้าวของไม่ต้องเอาไปเลยเดี๋ยวไปหาซื้อเอาที่นู่น
1: หนีนี่เราหนีอะไรคะ
2: ก็หนีเจ้านี่นะสินี่เรากู้เงินธนาคารมานะลูกแล้วยังเงินของกรรมการในบริษัทอีกตั้งหลายคนล่ะเราหนีตอนนี้ยังเอาทรัพย์สมบัติไปได้บ้างนี่ถ้าเกิดรอเขาฟ้องเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะลูก
1: มันเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงคะแล้วคุณชายล่ะคะแม
0: ่ไม่รู้สิคงอยู่ในห้องมั้งไอ้นั่นน่ะมันตัวต้นเหตุเลยบริหารงานไม่เป็นยังโง่เขาหลอกอีก
2: พอไปฆ่ามันตายก็ดีเท่าไหร่แล้วอยากจะทำห้างเอาฝรั่งมาช่วยแล้วเป็นไงฝรั่งซีซัวทำให้น้องลำบากอีกไปเถอะลูกไป
1: ถ้าเราไปเราจะกลับมาที่นี่ไม่ได้แล้วนะคะ
0: เอานาอย่าเพิ่งคิดเลยไปก่อนนะลูกนะปะ
1: ไม่ค่ะดวงไม่ไปชีวิตดวงอยู่ที่เมืองไทยดวงไม่ไปไหนทั้งนั้น
2: อะไม่เอานะลูกอย่าดื้อเดี๋ยวนักข่าวแห่กันมาเอาข่าวไปลงเนี่ยเราจะลำบากกันใหญ่นะ
1: หนูไม่หนีค่ะดวงไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอะดวงไม่ไปไหน
0: ไอ้ลูกคนนี้ทำไมมันดื้ออย่างนี้นะพูดอะไรก็ไม่ฟัง
3: นี่ไปหนูนี
1: ่ไปแม่แม่อยากหนีก็หนีไปเองสิหนูไม่ไปไหนทั้งนั้นอะ
2: ช่างมันเถอะคุณเดี๋ยวอีกหน่อยนะบ้านถูกยึดรถถูกยึดมันก็บินตามเราไปเองตอนนี้ชื่อของเรามีอยู่ในบริษัทนะเราต้องรีบไปก่อนแล้วไปมาเถอะคุณนะ
4: ต้องสัญญากับดวงก่อนว่าจะไม่ทิ้งดวงไปไหน
5: จ้ะสัญญา
1: ผู้ชายเลวในที่สุดว่าก็กลับไปหาคนรักเก่าก
4: ระสุนปืนเพียงนัดเดียวจบความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่มีในหัวของเรา

ปีพ.ศ. 2511คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญความรุนแรงจากสงครามประเทศไทยมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการของฝ่ายสัมพันธมิตรและหนึ่งในหน่วยที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือกองพลเสือดำหน่วยทหารอาสาที่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางสมรภูมิอันโหดร้ายสำหรับทหารในยุคนั้นศัตรูไม่ได้มีเพียงกระสุนหรือกับระเบิดแต่ยังรวมถึงพื้นป่าที่เต็มไปด้วยโรคภัยสัตว์ร้ายและสภาพแวดล้อมที่พร้อมฆ่าชีวิตผู้คนได้ทุกเมื่อป่าจึงเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่แพ้สนามรบที่หยดสมิงเขาขวางจะพาผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเมื่อยักษ์ยังเป็นนายทหารหนุ่มสังกัดกองพลเสือดำก่อนที่เหตุการณ์ในจักรวาลที่หยดจะเริ่มต้นขึ้นภารกิจที่ยักษ์ได้รับคือการออกติดตามทหารด้วยข่าวกรองที่สูญหายในป่าเขาขวางแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปมากเท่าไหร่เหตุการณ์ก็ยิ่งน่าหวาดผวามากขึ้นเรื่อยๆทั้งการโจมตีที่ไม่เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปผู้คนที่หายตัวไปโดยไร้ร่องรอยและคำเตือนจากชาวบ้านที่พูดถึงไอ้โหงเสือสมิงกินคนตำนานแห่งเขาขวางสำหรับยักษ์นี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงอาวุธสงครามที่เคยใช้ต่อสู้กับศัตรูอาจไม่มีความหมายเมื่อคู่ต่อสู้คืออมนุษย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและรู้จักป่าแห่งนี้ดียิ่งกว่ามนุษย์คนไหนภารกิจตามหาผู้สูญหายจึงกลายเป็นการหนีเอาชีวิตรอดและการเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างไอ้โหงสูสมิงที่ข้ามไม่ต่อติดตามจุดเริ่มต้นของยักษ์และการเผชิญหน้ากับไอ้โหงเสือสมิงแห่งเขาขวางได้หน่อยที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกัน30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
3: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
2: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
2: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
3: เริ่มเลย
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบกกิ้งโซดา
7: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
8: Based on your notes, there are some great talk.
7: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: BYD C-Lion 5 BMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
10: สวัสดีครับข่าวนักรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่โคราช
11: ที่บ้านมะค่าตำบลโคกกระชายช่วงเวลาหัวค่ำตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาออกมาจับกุ้งฝอยและปลาขนาดเล็กริมชายหาดภายในเขื่อนลำแชะโดยการใช้ผ้าตะข่ายตาถี่กว้างประมาณ2เมตรยาว2เมตรครึ่งมาผูกติดกับลำไม้ไผ่ขนาดความยาว3เมตรที่ไขว้เป็นรูปตัว X ด้านล่างตะข่ายติดโซ่ขนาดเล็กถ่วงน้ำหนักส่วนปลายลำไม้ไผ่ด้านล่างใช้ล้อมาติดหรือใช้เป็นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าติดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการดันไปข้างหน้าชาวบ้านจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเดินดันไปตามริมฝั่งน้ำเพื่อจับกุ้งฝอยและปลาเล็กปลาน้อยที่กำลังหากินอยู่ริมฝั่งให้ติดไปในตะข่าย

0: เขากินมาเลยเดียว
1: จากนั้นก็นำมาใส่กระมังเพื่อแยกเอาเศษไม้แห้งหรือวัชพืชต่างๆออกก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดและทำอาหารรับประทานแต่ละวันชาวบ้านจะจับกุ้งฝอยได้มากเป็น10กิโลกรัมเลยทีเดียวและในช่วงที่รอใส่กุ้งฝอยชาวบ้านก็จะนำเอากุ้งฝอยที่หาได้ล้างทำความสะอาดแล้วมาทำเมนูเด็ดคือกุ้งเต้นทานกันสดๆตามวิถีชีวิตชาวบ้านแถบนี้เพราะเป็นเมนูที่ทำง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนคุณสมหวังนามเพชรหนึ่งในชาวบ้านที่พาสมาชิกภายในครอบครัวและญาติพี่น้องสองคันรถมาใส่กุ้งฝอยและปลาเล็กปลาน้อยภายในเขื่อนลำแชะเปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำภายในเขื่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตรงที่น้ำท่วมต้นหญ้าที่อยู่บริเวณริมหาดจึงเป็นจุดศูนย์รวมของกุ้งฝอยและปลาขนาดเล็กชาวบ้านจึงพากันออกมาใส่กุ้งฝอยด้วยวิธีดังกล่าวซึ่งแต่ละวันได้มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพอากาศหากฟ้าเปิดลมไม่แรงก็จะได้กุ้งฝอยมากเป็นพิเศษวันหนึ่งหาได้ไม่น้อยกว่า 5-6 กิโลหากใครชำนาญก็จะได้มากถึง10กิโลกรัมเลยทีเดียวกุ้งฝอยและปลาเล็กปลาน้อยที่หาได้หากได้มากทานวันเดียวไม่หมดก็จะนำไปทำเป็นกุ้งจ่อมปลาจ่อมเก็บไว้ทานหากนำไปขายสดๆก็จะได้ราคาดีอย่างน้อยกิโลละ100บาทขึ้นไปซึ่งก็ถือเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได
0: ้ดอกค่ะแ
2: ท้ใครกินเนาะ
3: กุ้งฝอยชุบแป้งทอดที่เรียกกุ้งแพอร่อยแต่ว่าหาทานยากครับล่องใต้ไปตรัง
1: ที่จิราวันฟาร์มตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงคุณจิราวันเต็งรังเกษตรกรชาวสวนยางพาราเจ้าของฟาร์มหันมาเลี้ยงไก่เนื้อเป็นอาชีพเสริมในระบบประกันราคาช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางในตลาดสร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีละกว่า 300,000 บาทจิราวันฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบเปิดแต่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อไก่อยู่ภายในโรงเรือนลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคติดตั้งพัดลมช่วยระบายอากาศและลดความร้อนรวมถึงจัดเตรียมน้ำและอาหารให้เพียงพอคุณจิราวันกับลูกชายบอกว่าการเลี้ยงไก่เนื้อไม่ยุ่งยากหากมีการจัดการโรงเรือนที่ดีแต่ละรุ่นจะรับลูกไก่จากบริษัทประมาณ 3,000 ตัวราคาตัวละ20บาทปัจจุบันราคารับซื้อไก่เนื้อประกันอยู่ที่ประมาณกิโลละ42บาทบางช่วงราคาสูงขึ้นเป็นกิโลละ45บาทเมื่อไก่อายุประมาณ38วันก็เริ่มจับขายได้โดยจะเลี้ยงไก่ไม่เกิน45วันทางบริษัทจะเข้ามารับซื้อถึงที่ฟาร์มหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมีรายได้ประมาณรุ่นละ 70,000 บาทสามารถเลี้ยงได้ปีละ 5-6 รุ่นทำให้มีรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อรวมประมาณ 300,000 บาทต่อปีนอกจากนี้ขี้ไก่ก็สามารถเก็บไปขายได้ราคากระสอบละ40บาทไก่1รุ่นจะมีมูลไก่ประมาณ100กระสอบ
3: เลี้ยงไก่เป็นเงินเป็นทองทุกอย่างครับทั้งเนื้อไก่และขี้ไก่ครับไประยอง
1: ที่ตลาดวัดลุ่มอำเภอเมืองระยองมีร้านผัดไทยหอยทอดร้านหนึ่งขายดีทุกวันนี่คือร้านผัดไทยเจ๊ต้อยที่เปิดขายมานานกว่า20ปีแล้วเจ๊ต้อยบอกว่ายังคงใช้สูตรและวิธีการทำดั้งเดิมตลอด20ปีที่เปิดร้านมาวัตถุดิบต้องสดโดยเจ๊ต้อยจะเป็นคนไปจ่ายตลาดเองทุกเช้าวิธีทำผัดไทยเจ๊ต้อยจะเริ่มจากการคลุกเคล้าเต้าคู่ไชโป้และกุ้งแห้งแดงตัวเล็กให้เข้ากันก่อนนำไปผัดกับเส้นด้วยไฟแรงตลอดการทำปรุงด้วยน้ำโลสูตรเฉพาะของร้านที่ทำจากน้ำมะขามเปียกสดใหม่ทุกวันให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดเล็กน้อยแบบกลมการใช้ไฟแรงแบบนี้เจ๊ต้อยบอกว่าจะทำให้หอมกระทะก่อนเติมกากหมูลงไปเพิ่มความมันและกรุบกรอบนอกจากผัดไทยกากหมูแล้วยังมีผัดไทยกุ้งสดและผัดไทยธรรมดาราคาเริ่มต้น 40-60 บาท
4: ให้ลูกค้าประจำมากอะไร
1: อีกเมนูที่ขายดีก็คือหอยทอดที่เลือกได้ทั้งแบบแป้งกรอบและแป้งนุ่มจุดเด่นอยู่ที่กระทะที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นกระทะสั่งทำพิเศษตรงกลางกระทะนูนขึ้นเล็กน้อยทำให้น้ำมันไหลไปอยู่บริเวณด้านข้างขณะทอดช่วยให้ตัวแป้งไม่อมน้ำมัน
5: มันจะน้ำมันจะไหลออกนิ่มเลย
1: หอยแมลงภู่จะคัดเฉพาะตัวโตและสดถั่วงอกเลือกใช้แบบปลอดสารทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านรสหวานเปรี้ยวและเผ็ดเล็กน้อยช่วยตัดความเลี่ยนของหอยทอดอยากชิมผัดไทยหอยทอดสูตรเจ๊ต้อย20ปีไปได้ทุกวันตั้งแต่บ่าย 2:30 นจนถึง 6:00 นที่ตลาดวัดลุ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ

0: อร่อยเพราะเจ้าของดูแลเครื่องปรุงอย่างละเอียดจริงๆครับ
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนพ่อ
3: ทำ
2: ย
3: ัง
2: ให้ผลกับวันแม
4: ่งานรอได้ส้มกล่องกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าร
5: สเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครปมีรสอะไรอีกอ่ะ
6: มีรสเสียงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค
7: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
0: ราชบุรีที่เห็นอยู่นี้คือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเมืองพัทยามาในรูปแบบของคลับลอยน้ำที่รวบรวมทุกอย่างไว้กลางทะเลไม่ว่าอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมพักผ่อนความบันเทิงและความสวยงามของธรรมชาติของท้องทะเลแบบ360องศาบนเรือขนาดใหญ่2ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 1,270 ตารางเมตรตกแต่งเรียนแบบธรรมชาติอย่างสวยงามเหมือนยกชายหาดมาไว้บนเรือชั้นล่างมีสระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว24เมตรที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรือลำนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้และให้ความรู้สึกเหมือนว่ากำลังว่ายน้ำอยู่กลางทะเลรอบลำเรือจัดแบ่งเป็นที่นั่งสำหรับทานอาหารชมวิวลานโชว์การแสดงส่วนชั้น2เป็นพื้นที่โล่งสำหรับชมวิวและจัดกิจกรรมด้วยความที่เรือลอยลำอยู่กลางทะเลทำให้สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบได้แบบ360องศาโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกสามารถชมวิวได้แบบไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเลยหรือจะมองกลับไปทางฝั่งเมืองพัทยาก็จะเห็นวิวเมืองที่สวยงามไปอีกแบบบนเรือมีบริการทั้งอาหารไทยและนานาชาติพร้อมทั้งเครื่องดื่มหลากหลายจากฝีมือเชฟระดับมิชลินรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละประมาณ500คนวิธีการไปที่เรือใหญ่นักท่องเที่ยวไปเช็คที่จุดบริการบริเวณท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้จากนั้นจะมีเรือสปีดโบ๊ทบริการพาไปส่งที่เรือใหญ่ใช้เวลาเดินทาง5นาทีจากฝั่งเปิดบริการทุกวันเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งหรือถ้าใครอยากกลับก่อนก็สามารถเรียกเรือให้ไปรับได้บรรยากาศอย่างนี้ลูกค้าต่างชาติคงชอบครับนักโลกส่งท้ายไปอเมริกาพาไปร่วมงานพอสอนพาเรดหรือพาเรดอุ้งเท้าน้องหมาจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่สวนสาธารณะแบรนด์พาร์คในมหานครนิวยอร์กเป็นงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับน้องหมาคู่ใจเริ่มเดินขบวนพาเหรดรอบสวนสาธารณะเปิดโอกาสให้เจ้าของแต่งตัวให้น้องหมาแสนรักแบบจัดเต็มน้องหมาตัวนี้มีเขียงไม้เสิร์ฟซูชิยัดนุ่นผูกไว้ที่หลังมีถ้วยซีอิ๊วและวาซาบิอยู่บนหัวตัวนี้แต่งตัวเป็นฮอตดอกน้องหมาชิวาว่าตัวนี้มีปีกมีดอกไม้รอบหัวเจ้าของแต่งตัวเป็นนางฟ้าน้องหมาตัวนี้แปลงกายเป็นยูนิคอร์นมีเขาสีรุ้งสวมกระโปรงฟูฟ่องตัวนี้แต่งตัวเป็นวัยรุ่นเล่นสเก็ตบอร์ดสวมฮูดและรองเท้าผ้าใบน้องหมามี4เท้าดังนั้นต้องซื้อรองเท้า2คู่ตัวนี้แต่งตัวเป็นศิลปินฝรั่งเศสมีจานสีและผู้กันติดมาด้วยน้องหมาพันบิชองฟริเซ่ยื่นหน้าออกมาถ่ายรูปสแตนดี้เจาะหน้าที่มีตัวคนและอุ้มน้องหมาทำขึ้นโดย AKC Museum of the Dog หรือพิพิธภัณฑ์สุนัขที่เป็นผู้ร่วมจัดขบวนพาเหรดน้องหมาครั้งนี้คริสโตเฟอร์บรอมสันกรรมการผู้จัดการใหญ่ของพิพิธภัณฑ์สุนัขบอกว่างานนี้เป็นการรวมตัวชุมชนคนรักสุนัขในนิวยอร์กเจ้าของน้องหมาบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชาวนิวยอร์กที่มักจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆและสัตว์เลี้ยงได้เข้าสังคมพบปะกับคนรักสุนัขคนอื่นๆและเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งในนิวยอร์กมีสัตว์เลี้ยงประมาณ1ล้านตัวชาวนคร

0: ิวยอร์กมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัขเฉลี่ยประมาณ3,654ดอลลาร์ต่อปีหรือ 120,000 บาทและแมวประมาณ 2,268 ดอลลาร์ต่อปีหรือ 75,000 บาททำให้นครนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีค่าใช้จ่ายด้านสัตว์เลี้ยงสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาการตรวจสุขภาพพื้นฐานมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 76.95 ดอลลาร์หรือ 2,500 บาทต่อครั้งและจะสูงขึ้นอีกมากหากเป็นการรักษาเฉพาะทางเจ้าของ 60% บอกว่าซื้อเสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยง 42% จัดงานวันเกิดให้น้องหมาและส่วนใหญ่เสียเงินเป็นประจำกับบริการพิเศษเช่นคนรับจ้างพาสุนัขเดินเล่นสถานรับเลี้ยงและการตัดแต่งขนที่น่าสนใจก็คือเจ้าของสัตว์เลี้ยง 40% ยอมรับว่าใช้เงินไปกับการดูแลสัตว์เลี้ยงมากกว่าแฟนหรือสามีภรรยา
1: ถามพิษณุว่าถ้าแฟนรักหมามากกว่าเราจะทำยังไงพิษณุคิดไม่ออกครับฝากหนุ่มๆช่วยตอบทีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรหมไมยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเดิมมีอาคารที่พักผู้โดยสารเพียง2อาคารทำให้ไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ 8 ล้านคนต่อปีเริ่มก่อสร้างปี 2561แล้วเสร็จปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน 2568 ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ภายในอาคารมีห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารการออกแบบเน้นให้อาคารเป็นเสมือนแลนด์มาร์คที่โดดเด่นสื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยนำเส้นสายโค้งของประทุนเรือหัวธงมาผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ภายในใช้โทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักอาทิสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลกด้วยศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลและพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปเวลา 11:36 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่7นับตั้งแต่ปี2535มีการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆโดยในปีนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ด้านการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2560ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆครบทั้ง8ข้ออาทิเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาให้มีพัฒนาการที่สมวัยมีสุขภาวะที่ดีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพบว่านักเรียนได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาทุกคนการวัดและประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนปีการศึกษา 2568 พบว่าผ่านตามเกณฑ์การดำเนินงานตามที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จากการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี2561มีสำนักชลประทานที่16กรมชลประทานเข้ามาขยายแนวท่อส่งน้ำจากฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์สัมผัสอย่างถูกต้องในเวลาที่กำหนดตามที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำโอกาสในทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่แบ่งเป็นแปลงเกษตรปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวผักยกแคร่และผักกินใบพืชผักเถาเครือมีเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนมาให้ความรู้เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรังมีรสชาติเผ็ดร้อนหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์จึงจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูก80ครัวเรือนมีโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่พระราชทานและบ่อเลี้ยงปลาดุกมีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้ในแปลงผักและไม้ผลผลผลิตที่ได้นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังสอนการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการทำศิลปะประดิษฐ์สู่การขายออนไลน์เพื่อสร้างรายได้การทำเครื่องแกงสันติราษฎร์เครื่องแกงส้มแกงกะทิแกงพริกแกงผัดเผ็ดมีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกไทยพันปะเหลียนผลิตตามยอดสั่งซื้อประมาณ700กิโลกรัมต่อรอบการทำไม้กวาดดอกหญ้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสอนการทำขนมดีซัมหรือขนมเจาะรูซึ่งเป็นขนมที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวภาคใต้โดยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเพราะรูปทรงขนมคล้ายเงินในสมัยโบราณด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดการรำมโนราซึ่งเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมบ้านเราโดยมีปราชญ์ชาวบ้านร่วมบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนมี3กิจกรรมประกอบด้วยร้านค้าฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกฝังให้รักการออมนำไปเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า 3,000 เล่มมีบรรณารักษ์น้อยทำหน้าที่ลงทะเบียนและจัดหนังสือบันทึกสถิติและให้บริการยืมคืนหนังสือโดยหนังสือนิทานได้รับความนิยมมากที่สุดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกันออกหน่วยตรวจสุขภาพทั่วไปมีผู้มารับบริการ232คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจและมีผู้รับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 1,042 คนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมประชาชนจากอำเภอปะเหลียนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนด้วยพระเมตตาเสมอมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumping โดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิตะกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับ Present George ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่อง Transition ซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ดพีโรเอทเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่าริคแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขปะสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดประจินบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดประจินบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราชบำ

รุงสูตรมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระชามปรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดหน้าพระธาตุวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกศรารามวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์แล้วเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่นางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568วันนี้ที่บ้านเลขที่24หมู่5
ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานสังกัดกองพันฐานช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ซึ่งบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษที่บ้านเลขที่61/139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวพลฐานวายุขวัญเสือสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่บ้านเลขที่43/1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์จากนั้นที่บ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสัมพเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างสังกัดกองพันจู่โจมซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีและที่บ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางสังกัดกองพันทหารช่างที่1ซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นครนิวยอร์กวันแรกก่อนพบสถาบันการเงินชั้นนำของโลกพร้อมเปิดรับการลงทุนที่ไม่ได้ต้องการแค่เงินทุนแต่ต้องการความเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชามักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์สำหรับนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม
1: ่คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่สถิกาใหม่ๆของโลก
0: วันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายยืนยันรัฐบาลตั้งเป้าเพื่อเพิ่มอัตราการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึ่งข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคและการพบกับกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: จบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเหล้าก
4: ินแล้วกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีฬาใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: ปากเหม็นแน่แน
8: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดส

0: อบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าแก่เกลือ
1: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ

0: าตั้งนานนี่ถ้าลูกน้องตู่จับฉันได้ป่านนี้นะโอ้โหโดนลากไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ย
1: แต่คุณก็รอดมาได้ไม่ใช่เหรอแล้วไอ้ติมแคชเชอร์นี่ของใคร
0: อ๋อคุณพายุให้มาสวยปะแต่ว่าน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเออแต่พูดถึงคุณพายุอ่ะฉันว่าเขาแปลกๆคุณว่าปะเขาจะโผล่มาทุกครั้งที่ฉันมีเหตุฉุกเฉินเลยอ่ะ
1: ดีใจด้วย
0: อะไรเนี่ยคุณเป็นไร
1: ผมจะกลับบ้านมึงไม่กลับเหรอหรือจะอยู่รอว่าที่คุ้มมากหรือลูกน้องปู่กูนะฮะ
0: เออแล้วพี่เขามาใครอ่ะคุณรู้ปะ
1: ผมมากับคนที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วคุณมาอยู่เกาะแบบนี้แล้วใครจะช่วยปู่คุณดูแลบริษัท
0: บ้าหรอถามอะไรเนี่ยลูกน้องเขามีเป็นร้อยคนแล้วพี่อิดกับคุณอาอัคราเขาก็เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยฉันจะไม่ห่วงอะไรอ่ะถ้าฉันไปยุ่งนะมีหวังเกะกะเปล่า
2: คุณหนูแพ้ว่ากับปู่คงไม่รู้เรื่องด้วยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังคือหุ้นส่วนเลย
0: คุณถ้าปู่ฉันรู้ว่าคุณเป็นกัปตันอ่ะเขาอาจจะอยากได้คุณไปช่วยงานก็ได้นะสันเปล่าไปเปล่า
1: ผมไม่มีคุณสมบัติพอที่จะร่วมงานกับบริษัทใหญ่แบบนั้นหรอก

0: บูตันอยู่เพื่อเป็นผู้ส่งสารรับใช้พระสงฆ์มีเพียงบูตันที่รู้ความลับของหน้ากากในตำนาน
1: เช็คประวัติฉลามพิทักษ์สมุทรด่วน
2: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตราIs that

0: และตำรวจท้องที่รู้เห็นหรือไม่เนเน่โรยัลบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศรอลุ้นประกาศผลพรุ่งนี
1: ้เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: นะ
1: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามบทสรุปความสับสนของประชาชนจะเชื่อใครระหว่างกรมอุตุกับเพจลมฟ้าอากาศท่ามกลางสถานการณ์ฝนเริ่มตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ใครคือเจ้าของบ่อนที่ดินแดงที่เพิ่งถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่าน

0: ขอบคุณนะคะคุณอิทธิอุตส่าห์ให้ชาวบ้านเอาจักรยานไปปะยางให้แล้วยังเหลือไอติมฉันอีก
1: เล็กน้อยครับไม่ต้องเกรงใจครับแล้วยี่หว่าเรียนใกล้จะจบยังครับแล้วจบแล้วจะทำอะไรอ่ะ
0: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่อยากให้ช่วยงานที่ร้านแต่ยี่หว่าอยากหางานทำที่กรุงเทพมากกว่าย
1: ี่หว่าสนใจทำงานพิเศษนะครับพอดีว่าผมมีโปรเจกต์ที่กำลังหาพรีเซนเตอร์อยู่นะครับ
0: แล้วคุณลูกปัดล่ะคะฉันเห็นพวกคุณดูสนิทกัน
1: พอดีว่าผมอยากได้สาวชาวเกาะที่สวยๆแล้วก็ใสๆนะครับ
0: แต่ยี่หว่ายังไม่ได้ปรึกษา
1: โอกาสดีๆเข้ามายี่หว่าควรจะรีบคว้าไว้นะครับยินดีให้ร่วมงานครับ

0: เลยนะเต็มปาก
1: โลเทสโลเทสโลเทสเปิดโปคนฉวยโอกาสใครมือไวใจห้องมาแล้วมาพร้าวมีไปเลยจ้านาทีเดียวเท่านั้นเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยยัง
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่นิกิ
1: ลิกสิบวิจ้าลิกสิบวิ
3: ยังไงถ้าเดี๋ยวจะเริ่มงานเมื่อไหร่ผมติดต่อไปนะครับ
1: หมดปอเมื่อไหร่หมดใจเมื่อนั้นนะจ๊ะ
4: ยิ้มยังยิ้มอีก
2: กลับดีๆนะคะ
3: ครับผม
4: ไปเลยพี
2: ่อยู่อยู่โชคก็หล่นใส่ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วยี่หวะ
5: ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้ว

0: ไข่มุกเมโล
1: ไม่ต่ำกว่า 7-8 หลักคุณอยากได้เหรอ
0: หมายถึงไข่มุกหรือว่าคนถามคะเครื่องประดับและของสวยงามถูกสร้างมาเพื่อคู่กับผู้หญิงจริงไหมคะ

0: เลยให้ท่าน
1: เดือโบตันมีใครอยู่ในใจบอกฉันมาว่ามันคือใคร
0: ไม่ได้นายท่านโบตันไม่มีวันมอบหัวใจให้กับชายใดเพราะชีวิตของโบตันอยู่

0: เป็นผู้ส่งสารรับใช้พระสมุนไปท่านบทต่างเฝ้ารอที่จะได้อยู่เคียงข้างในท่านทุกคืนวันแต่
1: อะไร
0: ไปท่านโบตันไว้ใจนายท่านแต่เพียงผู้เดียววันไหนท่านจะไม่แพร่งพรายเรื่องนี้ให้กับใครมีเพียงโบตันที่รู้ความลับของหน้ากากในตำนานและขอให้โบตันได้มาอยู่ในมือโบตันจะทำให้นายท่านมีสมบัติเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จบ
1: จริงหรือโบตัน
0: และพระสมุทรจะปลดปล่อยให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปและเมื่อนั้นในท่านก็จะเป็นเจ้าของทุกอย่างที่ในท่านต้องการฮัลโหลเทพบุตรเทพบุตรได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินเปล่าฮัลโหลเทพบุตรเฮ้ยได้ยินแล้วใช่ไหมอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะเทพบุตรบอกว่าปลอดภัยดี
2: คลื่นสงบแล้วออกเรือได้ขอให้เขาเป็นกัปตันเรือมั่งดี
0: ทุกมันโลโก้พระเด็ดมาลีนฉลาดเทพบุตรเช็คประวัติฉลามพิทักษ์สมุทรด่วน
3: Samsung Galaxy C Fold 8 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความงามของข้าคงอยู่ตลอด
0: ท่านหรอมาถึงถล่มนั้นน่ะ
1: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลื่อนเจ้าของใหม่แล้ว
0: ขี่นักล่าสมบัติหรอ
5: ด้วยความโลภจึงขโมยออกมาและถูกสาปให้วนเวียนอยู่ในท้องทะเลไปตลอดกาล
6: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงเลี้ยงไม่ถึง
0: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
7: ผมต้องหวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องรับผมคนใดที่คุณยืนยัน
0: ล้ำถ้าฉันมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งฉันจะรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุด
8: ถ้าวันหนึ่งลุงต้องไปจากที่นี
3: ่สนับสนุนโดย Allianz อยุธยา
9: ที่ฉันเทิน
10: ทุย
11: สวยดีนะคุณฉันชื่อต่อนะคอยทีขอโทษคุณเหนื่อยใช่เลยเก่งเลยอ่ะ
12: พี่ลุงอย่าบอกใครนะอายใครลูกอายเขา

0: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับเราเจอกันนะครับ
1: ก่อนจะพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ย้อนเวลามาพบกับที่หยด2

0: 20เครียดแทนความหลอนมีสยองกว่าที่เคย20นาฬิกา35นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
1: พี่รักไม่อยู่ถ้าผีมายี่ตายแน
2: ่ไม่ตายหรอกถ้าผีมาเรากินลูกอมนี
3: ้ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

อุตุสยบข่าวลือมหาอุทกภัยยืนยันไทยรับเพียงอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบนโซเชียลมีเดียรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงจับนักพนันได้กว่า50คนเตรียมขยายผลหาตัวเจ้าของบ่อนผู้ตรวจการแผ่นดินได้ข้อสรุปมาตรการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และฝุ่นแดงผิดกฎหมายเสนอครม.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังพรุ่งนี้ลุ้นประกาศผลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลเอเชียนเกมส์วันนี้ไทยได้เหรียญทองเพิ่มจากขี่ม้าประเภททีมส่วนฟุตบอลชายไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3แต่ยังได้เข้ารอบ8

0: ัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ23กันยายนคืนนี้มีเรื่องสำคัญที่ประชาชนยังคงสับสนนะครับว่าควรจะเชื่อคำเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมจากฝ่ายไหนดีฝ่ายหนึ่งก็คือเพจทีลมฟ้าอากาศที่เคยพยากรณ์แม่นนะครับในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มาแล้วมาคราวนี้ก็โพสต์นับถอยหลังเป็นรายชั่วโมงว่าวันที่24กันยายนเป็นต้นไปจะเกิดฝนตกหนัก3วัน3คืนจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมายืนยันว่าไม่จริงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ก็จะไม่ถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยนะครับนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยในประเด็นนี้ว่าทางกรมอุตุได้เริ่มออกประกาศเตือนมาตั้งแต่21กันยายนที่ผ่านมาและขณะนี้ออกประกาศมาถึงฉบับที่4แล้วโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เชิงเขาได้แต่ยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยเนื่องจากตัวแปรที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไม่ใช่พายุดีเพรสชันหรือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งจะทำให้ฝนตกแช่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยลักษณะฝนที่ตกจะเป็นการตกหนักสลับเบาแล้วก็ได้เน้นย้ำให้รับฟังการเตือนภัยจากหน่วยงานของรัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักโดยระบบการเตือนภัยของประเทศไทยมีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนหรือตื่นตระหนกจากการประเมินของแบบจำลองที่อาจจะคลาดเคลื่อนโดยกรมอุตุนิยมวิทยายินดีเปิดรับและเชิญชวนให้เจ้าของเพจหรือผู้ที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศเข้ามาพูดคุยหารือเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ฝนที่ตกเนี่ยก็จะเป็นฝนที่ตกหนักสลับกับเบาไม่ใช่ฝนที่ตกตลอด24ชั่วโมงก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุดีเพรสชันไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันในการเตือนภัยของประเทศของเราหรือระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวท่านที่มีข้อมูลเป็นของตัวเองก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ากรมอุตุยินดีที่จะเชิญท่านเนี่ยนะคะมาที่กรมเรามาพูดคุยเรื่องสภาพอากาศแล้วเราจะสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการก็ชี้แจงประเด็นนี้นะครับว่ากรมอุตุแจ้งเตือนช้ากว่าเพจทีลมฟ้าอากาศว่ากรมได้ตั้งวอร์รูมติดตามและประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวันในเวลา10 นาฬิกาอย่างต่อเนื่องและก็ได้ออกประกาศ

0: ือนภัยตั้งแต่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาก่อนที่บางเพจจะนำข้อมูลของกรมไปเผยแพร่แต่ว่ารองอธิบดีกรมอุตุก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับสภาพอากาศและการที่ประชาชนเตรียมพร้อมล่วงหน้าก็ถือเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยสูงสุดครับส่วนที่เพจระบุว่าฝนจะตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนรองอธิบดีกรมอุตุอธิบายว่าขณะนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านร่องมรสุมนั้นฟอร์มตัวได้ไม่ค่อยดีนักแต่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะดึงความชื้นจากอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเข้ามาเลี้ยงตัวมันเองก็ทำให้ในช่วง3วันนี้ก็คือ24ถึง26กันยายนจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกโดยวันพรุ่งนี้พื้นที่โซนสีแดงจะมีฝนตกเกินระดับ100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจะมีแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับซึ่งจะมีฝนมากด้วยปัจจัยที่ว่าอยู่ใกล้ทะเลนอกจากนี้ความชื้นจากเวียดนามที่จะถูกดึงเข้ามาปะทะหน้าเขาก็ทำให้มีฝนตกมากเป็นพิเศษครับนายณัฐวุฒิอธิบายเพิ่มเติมว่าลักษณะของฝนรอบนี้จะไม่รุนแรงที่จะตกแบบไม่หยุดนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของตกสลับกันระหว่างเบากับหนักมีบางช่วงที่หยุดพักบ้างไม่ได้ตกทั้งจังหวัดและไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแดดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าศักยภาพของหย่อมความกดอากาศต่ำไม่เหมือนกับพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่จะตกแบบไม่หยุดสายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หน้าเขาที่มีฝนสะสมอยู่แล้วและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้ามีปริมาณฝนตกระดับ 70-90 มิลลิเมตรขึ้นไปก็อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการระบายน้ำครับ
1: กรมก็แจ้งมาฝนในวันพรุ่งนี้โอกาสที่จะมีถึง100มิลลิเมตรเนี่ยได้หลายพื้นที่นะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำรอระบายรวมถึงพื้นที่หน้าเขาที่เป็นเขาใหญ่เนี่ยที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็วันมะรืนเนี่ยตัวหย่อมก็จะขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางฝนก็จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนตกร้อยมีทุกจังหวัดไม่ใช่นะครับฮะแล้วก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแดดไม่เห็นเดือนแต่ตะวันเนี่ยไม่ใช่นะครับฝนก็จะมีหนักมีเบาสลับกันไป
0: อย่างไรก็ตามตลอดวันนี้มีหลายพื้นที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับเช่นที่พัทยาระยองปราจีนบุรีรวมทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาก็ระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่คนงานกว่า100คนเร่งติดตั้งแนวพนังกั้นน้ำป้องกันโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามโบราณสถานวัดธรรมารามเพื่อรับมือน้ำเหนือที่กำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มภาคกลางหลังจากได้รับแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเริ่มระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้ประชาชนไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีภัยแล้งและเพิ่งจะผ่านผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วทำให้พวกเขาอยากเห็นการบริหารจัดการน้ำที่รวดเร็วกว่านี้นายอำเภอบางบานก็ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยนะครับแจ้งเตือนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณถัปนีอศรีชัยลงพื้นที่รายงานจากอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ค่ะคุณกิติคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่น้ำได้เริ่มเข้าท่วมในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะจุดที่ฉันยืนรายงานอยู่นี่คือบ้านทางช้างตำบลทางช้างอำเภอบางบานค่ะซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อยนะคะน้ำเนี่ยวันนี้เริ่มเข้ามานะคะจากแม่น้ำน้อยนะคะแล้วก็เข้าท่วมบ้านของประชาชนนะคะที่เราเห็นอยู่ระดับน้ำเนี่ยอาจจะประมาณเกือบ1เมตรนะคะจากจุดนี้ไปจนถึงริมน้ำซึ่งน้ำท่วมปีนี้นะคะถือว่ามาช้ากว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆปี68นะคะน้ำท่วมที่บางบานเนี่ยน้ำสูงนะคะไปที่บ้านด้านหลังนั้นนะคะก็จะเห็นรอยของน้ำท่วมปี68อยู่ระหว่างรอยสีเข้มกับนะคะรอย สีขาวด้านบนนะน้ำสูง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะก็เรียกว่าปี68เนี่ยคนอยุธยาคนบางบานเนี่ยโดยเฉพาะที่ตำบลทางช้างกับที่ตำบลหัวตะกูเนี่ยอยู่กับน้ำมา 4-5 เดือนดังนั้นที่อำเภอบางบานค่ะชาวบ้านจึงอยากจะเห็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะที่ดีกว่านี้นะอย่างปีนี้เองน้ำที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของการระบายน้ำแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็น้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วค่ะ
3: ผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตามประกาศของกรมชลประทานตั้งแต่ช่วง 20:30 ของเมื่อคืนนี้ซึ่งต้องระบายน้ำในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตร20เซนติเมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรบริเวณพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะหันและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองชัยโยของจังหวัดอ่างทองและอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพยาของจังหวัดชัยนาททำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่อำเภอบางบานประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วอย่างจุดที่เรามาสำรวจที่บ้านทางช้างตำบลทางช้างอำเภอบางบานน้ำท่วมเกือบ1เมตรภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นน้ำท่วมที่รวดเร็วและการแจ้งเตือนกระทันหันทำให้ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีภัยแล้งและก็ผ่านช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมมาแล้วอย่างเมื่อปี2068น้ำท่วมตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
4: ผมก็ว่าฟิตปีนี้คิดว่าจะไม่ท่วมแล้วครับเพราะมันปลายจะปลายปีแล้วคิดว่าจะไม่ท่วมแล้ว
2: คิดว่ารอดแล้ว
4: ใช่ครับ
2: แล้วเหมือนเขาบอกด้วยว่าจะเป็นภัยแล้งใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่ครับเขาบอกว่ามันจะเข้าแล้ง
2: เตรียมตัวเตรียมใจ
4: ครับคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะท่วมน่าจะหลายวันน่าจะเป็นเดือนถ้าไม่ขึ้นอีกนะครับถ้าขึ้นอีกก็หลายเดือนครับ
2: อยากให้เขาแก้ปัญหาให้เราปะ
4: อยากครับครับก็อยากครับเพราะว่ามันทุกปีเลยครับไม่เว้นเลยครับช่วงนี
3: ้ชาวบ้านทางช้างยอมรับว่าบ้านอยู่ริมน้ำจึงรู้ดีว่าต้องเจอน้ำท่วมแต่หากบริหารจัดการให้ดีชาวบ้านก็ไม่ต้องกระทบมากอย่างที่นี่ก็ปรับตัวทั้งการยกบ้านขึ้นสูงมีเรือและปรับวิถีชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าเจอน้ำท่วมนานหลายเดือนก็ไม่ไหวอย่างจุดนี้ไม่ไกลกันก็จะมีประตูระบายน้ำคลองตานิ่งซึ่งน่าจะมีการเปิดระบายน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดผลกระทบให้พื้นที่ริมน้ำด้วย
5: ต่อไปถ้าอย่าปล่อยนะแจ้งก่อนล่วงหน้าถ้าอาทิตย์นึงนะว่าทางชัยนาทนครสวรรค์จะปล่อยเท่าไหร่ท้ายน้ำก็อย่ารู้ไม่ใช่ว่าคุณเตือนวันนี้ปุ๊บปั๊บมาถึงเลยเก็บไม่ทันนี่เขาเก็บกันตั้งเมื่อคืนนะตามทุ่มน้ำมาข้ามถนนแป๊บเดียวเองขึ้นยังขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามาหลายวันนะมาเมื่อคืนนี่เองแล้วต่อไปเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะขึ้นอีกแค่ไหนเพราะปกติแล้วไม่เคยท่วมอะไรครับแล้วก็ในทุ่งอ่ะเคยปล่อยน้ำเข้าข้าวก็ไม่มีก็ไม่ปล่อยปีที่แล้วประตูเนี่ยพังเลยประตูคลองตะนึงที่นักข่าวมาดูกันนะก็เพราะว่าในคลองเยอะในทุ่งไม่มีมันก็เลยเบ่งจนประตูพังเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่กับประธานงานกันยังไง
3: ส่วนที่ตำบลวัดตะกูซึ่งอยู่ติดกับตำบลทางช้างบริเวณวัดอินทารามน้ำก็เริ่มเข้าท่วมแล้วชาวบ้านบอกด้วยว่าปีนี้คิดว่าจะไม่ท่วมมากแต่น้ำกลับท่วมอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มอัตราระบายน้ำที่รวดเร็วของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำแน่ดาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็พอรับมือไหวแต่หากมากกว่านั้นชาวบ้านบริเวณนี้ก็ต้องอพยพไปนอนกลางเต็นท์บนถนนเพราะน้ำจะท่วมถนนและที่หมู่9บ้านวัดตะกูปีที่แล้วน้ำท่วมนาน 4-5 เดือนบางจุดน้ำท่วมยาวจนถึงปีใหม่
2: คุณลุงบ้านที่ข้างในระดับน้ำแค่ไหน
6: ก็ประมาณเมตร50หรือ80ประมาณนั้นแหละ
2: โอ้ขึ้นเร็ววันเดียว
6: ครับ
2: เมตรอย่างนั้นเลยเหรอ
6: ครับครับ
2: แต่ว่าปีที่แล้วนี่5เดือนเลยเหรอ
6: ครับที่เดือนที่เดียวรุ่ม5เดือนเนี่ยครับผม
2: นั่นแหละ4-5เดือนแล้วทำยังไง
6: ก็อยู่กันนี่เนี่ยนะมีของแจกมั่งของผูกน้ำผูกอาหารแห้งอะไรนะ
2: แต่ต้องออกไปอยู่นอกถนน
6: ต้องออกถนนเพราะนิ่มท่วมหมดครับ
7: ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไปแล้ว154ครัวเรือน339คนค่ะและน้ำที่มาตอนนี้คือ อันนี้น่าจะน้ำที่เขาปล่อย 1,500 ที่มาถึงเราวันนี้แต่ถ้าน้ำปล่อย 1,750 น่าจะถึงดึกๆหน่อยในฟันรู้สึกคิดว่าท่วมแต่

0: มันอาจจะท่วมไม่เยอะเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราธรรมชาติเราตอบไม่ได้ว่าพายุจะมาหรือไม่มาเราตอบไม่ได้แต่เราคิดว่าก็น่าจะท่วมแต่ไม่คิดว่ามันจะมาไวแบบนี้ว่า2วันขึ้นแบบโหเยอะเกิน
1: นายอำเภอบางบานได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านวัดตะกูเป็นผู้ป่วยวัย81ปีที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางซึ่งทางอำเภอก็จะมีทีมในแต่ละตำบลมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดน้ำท่วมจะเป็นกลุ่มที่ต้องอพยพแต่ขณะนี้น้ำยังท่วมไม่มากผู้ป่วยรายนี้มีลูกสาวดูแลและทางอำเภอก็มีติดธงขาวสำหรับการติดตามกลุ่มเปราะบางที่พร้อมเข้าถึงในการช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งมีการติดเบอร์โทรของนายอำเภอเบอร์เร่งด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ตัวบ้านเราเนี่ยมันก็ยกสูงยังอยู่ได้
3: สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได
2: ้ปีนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะส่วนตัวเดี๋ยวต้องดูสถานการณ
4: ์ค่ะ
5: แต่คุณมงคลนี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเรียกว่าเป็นกลุ่มปอบางที่อยู่ในลิสต์ที่ทางอำเภอทางภาครัฐและภาคของเราจะดูแลเป็นพิเศษนะในการแล้วก็มีแผนถ้าเกิดมีฉุกเฉินก็จะมีทีมอพยพนะฮะแต่ว่าหวังว่าปีนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องใช้
1: นายอำเภอบางบานเปิดเผยว่าได้มีการติดตามสถานการณ์ของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพราะในพื้นที่อำเภอบางบานไม่มีฝนตกหนักและได้เตรียมรับมือไว้ทุกระดับรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมนาน
5: ก็ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทั้งแต่เตือนภัยนะแล้วตอนนี้ระหว่างเกิดภัยแล้วก็ดูแลให้พี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ให้มีการบาดเจ็บไม่มีการเสียชีวิตนะส่วนเรื่องทรัพย์สินก็ได้มีการแจ้งเตือนไม่ให้เสียหายมิเตอร์ไฟปลั๊กไฟก็มีการเตรียมการย้ายขึ้นที่สูงนะครับแต่ว่าก็ขอให้ท่านได้เตรียมความพร้อมเหมือนที่เราเคยได้ปฏิบัตินะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เคยนำเรียนว่าให้ดูแลเรื่องชีวิตร่างกายนะครับเป็นสำคัญที่สุดอย่าให้บาดเจ็บนะครับส่วนเรื่องทรัพย์สินก็เดี๋ยวเราค่อยแก้ไขนะครับแล้วก็มีเหตุฉุกเฉินก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
1: สำหรับชาวบ้านบางบานที่ต้องรับน้ำทุกปีทำให้ต้องปรับตัวเช่นการมีนั่งร้านไว้เก็บต้นไม้หรือสิ่งของในบ้านพร้อมทั้งเรียนรู้ข้อมูลน้ำเช่นหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 1,500 หรือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะสูงระดับไหนก็จะทำให้เตรียมตัวในการยกของขึ้นสูงลดความเสียหายได้จึงอยากให้มีการแจ้งเตือนภัยด้วยข้อมูลที่แม่นยำล่วงหน้าจากหน่วยงานราชการด้วย
6: คือถ้ามีการสื่อสารล่วงหน้าสักอย่างน้อย3วันว่าเดี๋ยวอีก3วันข้างหน้าจะปล่อยน้ํา900 500หรือจริงๆถ้าปล่อยถ้ารู้อยู่แล้วว่ารอบเนี้ยจะถึง 2,000 นะประกาศบอกเลย 2,000 เลยเราได้ยกทีเดียวเลยอย่างเงี้ยดีกว่า
7: ซึ่งอย่างพี่นี่พอคิดว่ามันถึง 2,000 เนี่ยพี่ก็เตรียมไว้
6: ใช่ๆค่ะ
7: น้ํานี่สูงกี่เมตรคะประมาณ
6: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่า 2,000 เนี่ยมันได้อยู่
1: สำหรับพื้นที่อำเภอบางบานโดยเฉพาะที่ตำบลวัดตะกูยังคงมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดที่โรงเรียนวัดตะกูน้ำก็เริ่มเข้าท่วมภายในตัวอาคารของโรงเรียนแล้วส่วนชาวบ้านก็ยังอยู่ในบ้านบางส่วนก็มาพักตามเต็นท์บนถนนซึ่งพบว่าในช่วงค่ำยุงกัดเจ็บมากค่ะ
7: สำหรับที่อำเภอบางบานนะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามนะคะสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงสถานการณ์ฝนนะคะที่จะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์นะคะระดับน้ำที่จะเริ่มท่วมนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1เดือนนะคะที่จะได้ผลกระทบอย่างน้อยที่สุดนะคะดังนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางบานก็คงต้องติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะคุณกิตติคะ
8: คุณครับคุณธปณีครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางแก้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางวันนี้มีข้อเสนอแนะออกมาที่น่าสนใจในขณะเดียวกันเรื่องบ่อนไม่น่าเชื่อนะครับวันก่อนเพิ่งทลายบ่อนใหญ่กันที่กลางเมืองเชียงใหม่มาวันนี้มาในกรุงเทพนี่เองครับอยู่กลางแฟลตดินแดงนี่เอง
9: แลคตาซอย300 มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real

0: ะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่อุดรพร้อมแล้วเด้อ
2: มหากัปพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
4: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
3: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: การเมืองยังลักลอบเปิดกันไม่หยุดนะครับคราวนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นพนันอยู่กลางแฟลตดินแดงนี่เองครับยึดไทโลไฮเทคตู้ม้าจับเจ้ามือนักพนันกว่า50คนพร้อมของกลางเงินสดและก็ชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านบาทและก็เครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกำลังเตรียมขยายผลหาตัวเจ้าของบ่อนตัวจริงนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้เริ่มจากช่วงใกล้ค่ำวันนี้นี่เองนะครับโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.ประชาธิปัตย์นายพิทักษ์เดชเดโชประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนายธนยศทิมสุวรรณประธานกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพยสิริรองอธิบดีร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักสอบสวนนิติการและนายเรืองรักเรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักงานกองอาสารักษาดินแดนนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากที่กรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดังเป็นแหล่งมอมเมาประชาชนฝังตัวอยู่ในแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์แขวงดินแดงเขตดินแดงฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่พบเบาะแสชัดเจนว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันประเภทไฮโลไฮเทคและตู้ม้าโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายวันนี้เวลาประมาณ 18:20 นาทีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็วางกำลังปิดล้อมบุกจู่โจมตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันนี้เพื่อตัดเส้นทางหลบหนีและควบคุมสถานการณ์ทันทีผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดรวมทั้งหมด53คนเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้เล่นเป็นชาวกัมพูชามี2คนนะครับยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมาก
1: จริงๆได้รับเบาะแสมานะครับจากผู้หวังดีนะครับแล้วก็เป็นการทำงานอย่างเร่งด่วนและเข้ามาจับกุมนะครับในพื้นที่ดินแดงนะครับจริงๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการจับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่บริเวณดินแดงนะครับแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจากการที่มีการสืบทราบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดให้เล่นแต่ยังไม่ได้นานนะครับยังไม่ได้นานนะครับก็มีใช้ลักษณะเป็นการเช่านะครับพื้นที่นะครับซึ่งดูจากสัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่าเองเนี่ยก็เพิ่งมาทำสัญญาเช่าเมื่อเดือนกันยานะครับถึงเดือนตุลาคมนะครับค่าเช่าก็เดือนละ 70,000 นะครับแล้วก็มีการเปิดให้มีคนให้เข้ามาจัดเล่นการพนันนะครับ
0: เจ้าหน้าที่บันทึกการจับกุมพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.นดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับพร้อมขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและหาเจ้าของบ่อนตัวจริงต่อไปนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกประชุมหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในแง่ของการลักลอบนำเข้าส่งออกการเอาผิดโรงงานที่ทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงมาตรการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรณีการลักลอบนำเข้าฝุ่นแดง

0: ในขณะเดียวกันก็ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางทั้งข้อเสนอตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายการแก้กฎหมายโรงงานและการเอาผิดโรงงานเถื่อนแบบเด็ดขาดและเสนอให้รัฐนั้นตั้งโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เองโดยเตรียมนำมาตรการเหล่านี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วคุณมนตรีอุดมพงษ์เกาะติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับ
1: การประชุมที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพื้นที่เช่นตำรวจภูธรแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีโรงงานรีไซเคิลและพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเหมือนกับพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมด้วยรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมศุลกากรการนิคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมว่าด้วยกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่สงสัยว่าปะปนขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกและฝุ่นแดงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการไม่ดำเนินการกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงวาระข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีหนึ่งในเสียงสะท้อนจากกรมศุลกากรระหว่างการประชุมคือข้อจำกัดทรัพยากรในการตรวจการนำเข้าอย่างละเอียดที่ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดรวมถึงนิยามการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนใหญ่ขณะนี้พบว่าปะปนมากับโลหะรวมถึงอลูมิเนียมไม่ใช่แผง PCB หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจึงต้องกำหนดระเบียบให้ชัดเพื่อให้ตรวจจับได้ตรงเสียงสะท้อนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่จะเป็นข้อเสนอแนะโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่ามีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบประกอบด้วยข้อเสนอให้จัดตั้งกลไกระดับนโยบายบริหารจัดการการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและขยะอื่นๆทั้งระบบรวมถึงเสนอให้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายโดยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
2: กลไกแรกให้มีคณะกรรมการในระดับชาตินะครับที่นายกหรือรองนายกเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะขณะนี้มันไม่มีกลไกที่ดูแลในเรื่องนี้แต่ละหน่วยก็ทำไปตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับกลไกที่สองคือจะมีศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าโดยทางกรมศุลกรจะกรุณารับเป็นผู้ประสานงานเป็นแม่งานให้นะครับ
3: กรอบของกลไกระดับชาติที่เตรียมจะเสนอก็จะดูแลเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลย
2: ครับทั้งหมดเลยกับเรื่องฝุ่นแดงเรื่องการนำเข้าสารเคมีอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับ
1: หนึ่งในข้อสำคัญต่อมาคือการปรับปรุงกฎหมายเอาผิดโรงงานที่ทำผิดทั้งการนำเข้าผิดกฎหมายโรงงานเถื่อนและการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องให้เด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีแนวทางเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันให้รัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐกำกับดูแลแต่ไม่เป็นภาระทางการเงินโดยเก็บเงินจากเอกชนที่จะมากำจัดซึ่งกรมโรงงานมีโรงงานลักษณะนี้อยู่แล้ว
2: ก็จะไม่ใช่เฉพาะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่ท่านเตรีบอกก็สามารถจะเอาของอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดอะไรทั้งหลายไปมันจะได้เป็นอเนกประสงค์แล้วก็มันมีความจำเป็นเพราะแนวโน้มที่จะมีการใช้เนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกรณีก็เสนอรัฐบาลก็สุดแท้แต่ทางรัฐบาลจะพิจารณาแต่เราเห็นว่าแนวโน้มของปัญหาที่ต้องใช้โรงงานกำจัดลักษณะนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ใช้หลักการว่าภาคเอกชนที่ทำผิดกฎหมายก็จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินการนะครับ
3: ข้อเสนอตั้งโรงงานนี่หมายถึงว่าเสนอให้รัฐบาลตั้งเองหรือว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนตั้ง
2: โรง
3: งาน
2: โรงงานในปัจจุบันเนี่ยตั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมวันก็คิดว่าใช้แนวเดียวกันซึ่งน่าจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นภาระของรัฐบาลทั้งหมดเวลาที่ค่าใช้จ่ายก็จะต้องเก็บจากผู้ประกอบการนะครับจากเอกชนจากโดยเฉพาะคนที่ทำผิดกฎหมายก็จะต้องรับผิดชอบในการเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นเร็ว
1: สำหรับปัญหากากขยะอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสำคัญมานานและต่อเนื่องทั้งกรณีโรงงานรับรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเป็นต้นต่อเนื่องมาถึงปัญหากากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกิจการรีไซเคิลในประเทศไทยพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาการลักลอบทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันออกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนวทางแก้ไขดังกล่าวรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าตรวจสอบการนำเข้าและการขนส่งทั้งระบบมาตรการทางศุลกากรเพื่อควบคุมผู้นำเข้ารวมถึงการบริหารของกลางตลอดจนมาตรการระบบอนุญาตและผังเมืองและตั้งเป้าว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน
4: การโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
5: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
6: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
7: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยตีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันตีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันตีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวเนี้ยที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตนะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวรนะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวรนะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับAmaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่า TIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGATranscend Global Amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าเอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆนะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระเป๋าหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่า aneurysm นะครับกระเป๋าหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะ
แล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินเดินเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดนวดนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักครับเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี่ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่นะครับมันอาจจะไปขูดขูดขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอ

หรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทําวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไขมันของท่านลงมาต่ํากว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทํายังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทําด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทําได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดทั่วภาพเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับหนึ่งแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับ

ผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับ

องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะแต่ถ้ามันต่ํากว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ํากว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5ถึง20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า High Sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า Lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านน่ะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50เลยซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติแมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวนึงซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบ

0: ไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันแล้วคือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ําห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนั้นเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทำไมต้องรับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันพริกไทยดำมีสารไพเพอรินที่ช่วยเพิ่มปริมาณขมิ้นชันในกระแสเลือดด้วยยับยั้งกระบวนการกำจัดขมิ้นชันที่ตับและลำไส้รับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันสามารถเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันถึง 2,000%
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงขมิ้นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์มากมายขนาดไหนขมิ้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลขิงมีต้นกำเนิดจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่ปลูกขมิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวขมิ้นมีชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นขมิ้นแกงขี้มิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นหัวขมิ้นจะมีความสูงนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 30-90 เซนติเมตรถ้าเราปลูกเราใช้เง่าในการปลูกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเพียง 9-10 เดือนเท่านั้นเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ต้องการน้ำชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ Curcuma longa L ส่วนสารอาหารที่อยู่ในขมิ้นก็คือ Curcumin ทางภาคใต้มีแกงที่ใส่ขมิ้นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นแกงส้มทางใต้แกงเหลืองต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากเรามาดูกันนะฮะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของขมิ้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อันดับแรกนะครับก็คือลดการอักเสบก็เลยมีการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับมาในสูตรของอาหารเสริมที่ไปใช้เพื่อลดการอักเสบก็มีการทดลองนะครับเทียบกับยาที่ลดการอักเสบเช่นไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซตเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบ inflammation

0: ได้ประการที่สองขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่สามใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้รับผลลัพธ์ดีที่สุด6ใช้เพื่อลดอาการคันมีการทดลองสำหรับการใช้ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่สองบางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชันด้วยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไป7ขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับเพราะว่าก็มีผลทำให้ตัวอสิจิตไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่8ก็คือขมิ้นชันสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ทำให้ธาตุเหล็กที่เราได้จากอาหารอาจจะไม่เพียงพอและประการที่9เนี่ยนะครับถ้าจะกินต่อเนื่องแนะนำอย่างยิ่งไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงๆและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook Instagram ช่วยกันกดไลค์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืช นะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือด
ในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่

ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือแคตเตอเลสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์แคตเตอเลสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็นร้อยเนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคนึงนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า gastric ulcer หรือ stomach ulcer

เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟิร์มมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรการใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนกันลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินก็ไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่าๆกับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
0: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดี

ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่า

ค่อยทาที่พอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสองผมผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบสาดใดกับบ่ลืมน่อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลลาเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็คงจะขาดเรื่องของคอลลาเจนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เราจะพิจารณากินหรือไม่กินคอลลาเจนเสริมนะครับซื้อหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างเราจะกินดีไม่กินดีแล้วถ้ากินก็กินนานแค่ไหนกินมากเท่าไหร่กินแบบไหนดีนะครับแล้วกินแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนซึ่งมีอยู่หลากหลายส่วนในร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาร่างกายเรามาดูแล้วเนี่ยนะฮะคือโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% น่ะเป็นคอลลาเจนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆอวัยวะด้วยนะครับทีนี้มันมาจากไหนนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรตีนต่างๆได้รวมทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะสร้างมาจากเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวเราคงจะเคยได้ยินนะครับอาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไล่แต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจน

ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เอาที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทําให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะละกันนะครับเช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินซึ่งผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มันก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวหนึ่งนะการเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดๆนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่างๆของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจน type 1 type 2 type 3ครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับมันต้องดูดซึมเข้าไปโดนทำลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะฮะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันผิดปกติไปแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีปัญหาแต่ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ย

นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปแล้วว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นการทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นการเดียวก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะอีกด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกแม่ฉันกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดข้อผิวมันดูดีขึ้นนะครับมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ารายงานที่ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าโอเคถ้ากินเข้าไปแล้วได้คอลลาเจนแบบนั้นเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องรักษาโรคได้จริงไหมครับคือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดรดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่าเอลเลอร์ดันลอสนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมาได้หมุนๆหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอลเลอร์ดันลอสซินโดรมนะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังมันยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิดเอลเลอร์ดันลอสพวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโลกพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินไปประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบาง

คนกินเข้าไปแล้วเออกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับแต่อะไรก็ตามถ้าท่านกินแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินไอ้คอลลาเจนพวกนี้สมมุติว่าเราไม่สนใจแล้วเรากลัวว่าเราได้พวกโปรตีนพวกนี้ไม่พอเราอยากจะกินเสริมเข้าไปนะแต่เราไม่อยากจะกินไปจากอาหารเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเรากินไม่พอนะครับบางคนเวลาโฆษณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับแต่สมมติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทำยังไงดีนะครับก่อนเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมตินับถือเจ้าแม่กวนอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทำยังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกนึงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจน type 2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจน type 2ที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw collagen หรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยครับคือ undigested collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกนี้ดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือก collagen hydrolysis หรือ hydrolyzed collagen นะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับงั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะ
ดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโน

0: พอตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ซึ่งมีทั่วๆร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ้อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับไล่พวกพังผืดพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกบอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: การกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้น wow. คอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิว

ข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำ

0: างคะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1800 341 4041

ข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เรา
ให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil

สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตา

0: ความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
1: โรคอะไร
4: ต่อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: ร่ายยาวมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวนมาก
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทาน

0: าลัยเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
1: เห็นคุณพ่อทานสาลัยเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาลัยเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
2: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจพีนสาลายเกี่ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาลายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
3: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาลายเกี่ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
4: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
5: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

0: ื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
2: พูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
3: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนัง

0: เซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มันเริ่มจากขวาพี่ซ้ายผมนะ
2: ครับผม
1: 1 2 3
3: ดีขึ้น
1: ถอย
2: ถอยข้างไหน
1: ข้างขวาพี่ซ้ายผม
2: โอเค
1: หนึ่งสองสามขวาพี่ซ้ายผมขวาคือฝั่งนี
2: ้โอเคครับผม
1: หนึ่งถอยถอยขาขากลางขากลางก่อนหนึ่งสองสาม
2: สองขากลางค่อยค่อย
1: อึ๊บโอเค
2: แล้วลองแบบคล้ายลองนี้สิ
4: ยังไงครับลุง
2: ลองเนี้ยกรอบกระบาดอย่างนี้
4: ครับ
2: ลองลองดิ
4: พร้อมๆกันเลยครับ
2: ไม่ต้องพร้อมหรอกลองทำดิ
1: พี่เร็วกว่าผมเนี้ยมันต้องไปพร้อมกันดิ
4: ติดจะขาเนี่ยครับ
1: อยู่ติดได้แน
2: ่เ
1: ลยอะไรนั่นถี่ไวนะพี่เราแหมแล้วผมจะไปโชว์ให้พวกพี่เห็นทำไมล่ะ
2: สามทีไว้
1: เฮ้ยหรือว่ามึงเอาอย่างเงี้ยมึงตัดขาคนละข้างได้เดินง่าย
4: ๆพี่สินครับเอาเรื่องจริงครับจะช่วยอะไรก็ช่วยครับไม่ใช่มาแกล้งกันอย่างนี้ครับ
3: โอ้ยสบายกระโปรงเยอะเนี่ยโปร่งกระตากใส่เยอะเลย
1: มันก็รู้พี่โป่งแต่ว่ามันลำบากตรงที่ต้องไปด้วยกันตลอดเวลานั่นแหละ
5: เฮ้ยแต่ก็ดีกว่าตูดติดกันนะ
4: เอ้ยวันนี้พี่ฟอร์มจะไปนอนกับพี่ฟ้าใสไหมครับ
1: มึงจะไปเหรอเนี่ย
4: ได้นะครับทองไม่ติด
1: นี่มึงอย่าทะลึ่ง
4: ไปนอนกับเพื่อนเขาไปแล้ว
5: มีไรเปล่าลุง
2: ลุงเห็นเงาดำกันสองคนนี่วะ
3: มันก็แสดงว่า
6: แสดงว่าอะไรอะตา
3: แสดงว่ามันยังไงคง
2: เหมือนเอะเหมือนจะรู้เหรอเอ๊ะไอ้ทอง
4: ครับ
2: มึงไปทำอะไรมาไม่ดีป่ะ
4: คุยไม่มีเลยครับไม่เคยทำนะครับผม
2: ไอ้ฟอร์มอะ
7: ไม่มีครับลุง
8: เฮ้ยคิดดี
7: ๆคิดดีแล้วพี
5: ่ถ้าเกิดเงาดำแบบนี้หรือว่ามีผีป่ะลุง
2: นั่นแหละนี่ลองเรียกดูเอาหยิบขาหลังมาดิขากลางถอยขากลาง
8: ขากลางข้างกลาง
2: โอมผีตนใดที่เกี่ยวข้องกับสองคนนี้จงปรากฏกายด้วยเถิดโอมเพียง
3: เฮ้ยผี
1: เฮ้ยพี่น้องอย่าพึ่งพี
3: ่โอ้โห
4: โอ้ยโอ้ยให้นั่งก่อนไอ้นี่เห็นผีไม่ได้สลบทุกที
1: สลบให้เป็นภาระอีก
3: โอ้ยไอ้ท้อง
2: เราอะมาทำเขาสองคนทำไมฮะ
9: ฉันอยากได้แฝดฉันคืน
2: แฝด
9: พวกเราเกิดมาตัวติดกัน
5: แล้วแฝดของคุณยังอยู่ไหมคะ
9: พวกเราประสบอุบัติเหตุตอนที่กำลังจะข้ามถนนพี่ฉันกับฉันเลยตัวแยกจากกันแต่ว่าศพของพี่ยังหาไม่เจอ
3: โอ้แล้วนี่หนูตามพวกเรามาได้ไงเนี่ย
9: ตามมาจากที่วัดค่ะ
1: ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันไม่เห็นต้องทำให้ผมตัวติดกันแบบนี้เลยอะ
9: ถ้าแกหาพี่กับฉันไม่เจอฉันจะทำให้พวกแกตัวติดกันแบบนี้ตลอดไป
5: อ้าว
8: นี่ที่มาเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมาขอให้ช่วยหรือจะมาคู
9: หรือว่าฉันจะเอาแกคนใดคนหนึ่งไปเป็นแฝดฉันแทน
1: แฝด
3: เหรอไอ้ท้อง
1: นี่ไปแล้ว
3: ผีไปแล้ว
1: ลุงอะไรตกใจมันเลยไปยังกลัวแล้ว
3: ผีไปยังครับ
6: ไม่เป็นนานแล้ว
1: เฮ้ย
5: เฮ้ย
1: หลุดแล้ววะ
5: หลุดเฉย
3: เฮ้ยดีว่ะท้องนั่งอย่าไปยืนใกล้ใครเขาอีกอะ
6: ครับคร
3: ับ
6: ตา
3: ติดถ้าใครใครก็จะติดกับคนนั้นใช่ไหม
2: มึงก็ทำเป็นเล่นนะมึง
5: อะไรเน
2: ี่
5: ยพ
2: ี่
5: โป้
2: ง
8: หน
5: ้
8: าสิวหน้าขวาน
5: แต่ผีบอกว่าจะทำให้คนติดแทนแล้วอันนี้หลุดแล้วมันยังไงต่ออะ
8: ว่าน่าจะมีใครติดอยู่หน้า
5: ไหนอะ
3: เอ้า
2: ย้ายจากคู่นู้นมาคู่นี้เลย
5: เ
2: ฮ้ย
5: พวกพี่สิงคู่กับเขาไม่ดีเปล่า
1: เอาหน่าพี่ไม่เป็นไรแค่นิ้วเอง
8: เออแต่ว่าเนี่ยของเราแค่นิ้วเองนะโชคดีนะเว้ยคนอื่นหนักกว่าเราที่ผ่านมา
1: ใช
5: ่เออเฮ้ยทำไรเนี่ยทำไรอ่ะไป
8: เอาของคัน
5: ออกมา
8: ออกอะไรก็มันคันน่ะ
5: โอ้ยคันเหมือนก็มี
8: มีขนาดข้างนี
5: ้โอ้ยไม่เอาใช้ข้างนู้น
8: ก็นิ้วพี่ล้วนๆเลยเมื่อกี้ไม่ได้เอานิ้วแกมาปนเลยเนี่ย
5: ก็มือโมมันติดเข้าไปด้วยอ่ะ
4: ทองว่าแบบนี้นี่ซวยหนักกว่าทองอีกครับเนี่ย
3: อยากติดแทน
8: ติดกระตาไหม
5: น
8: ี
5: ่ทุ่ย
3: โอ๊ยตาพูดอะไรบ้าวะเนี่ย
8: อะไร
3: เอออยากติดกับพี่โม
2: เนี่ยเอาหน้ามาติดดิมั้ย
3: ไอพ่อลูกคู่นี้นี
5: ่เออลูกรีบหาแฟนเขาให้เจอเถอะ
2: เออจะหาทางช่วย
8: แต่ตอนนี้เป็นเรื่องแล้ว
2: อะไรอ่ะ
5: อะ
8: กดทีดิ
5: โอ้ยว่าแล้วมันต้องเป็นอะไรอย่างนี้โอ้ยพี่กองยังไงอ่ะ
8: ไม่ไหวแล้ววะเดี๋ยวพี่ใช้อีกข้างก็ได้อะ
5: เออโอ้ย
8: มันจะหลุดเมื่อไหร่วะเนี่ย
5: โอ้ย
3: โอ้ยลำบากขนาดนี้เลยวะ
2: ถือว่าสวยสวยจริง
5: ๆโอ้ยพี่ศิลป์ขนาดนี้เลยเหรอ
3: ขนาดนี้เลยเหรอ
5: โ
3: อ้ขนาดนี้เลย
5: หาวิธีได้ยังเนี่ย
2: โอ้ยก็เพิ่งจะขึ้นมาเลยจะหาทางไหนได้หรอเออใจเย็นสิ
10: พี่ไอ้เมื่อกี้ที่คลองน้ำทำไง
8: อีกมือนึงกูก็มีเนี่ยกูไม่ห่วงกูหรอกกูห่วงไอ้โมเนี่ยมันปวดเยี่ยวขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเลยทีเนี้ย
5: ถ้าพูดมากกูเริ่มปวดแล้วเนี่ย
8: กินน้ำน้อยๆนะ
2: อะไรวะมันเออ
3: เอ้าเอ๊ะ
2: เออ
5: นี่โอ้ทุกคน
3: มีอะไรมาขอเลขอ่ะ
11: เออเปล่าค่ะมาขายของจ้ะพอดีว่าทำงานแบบอาชีพเสริมอะไรเงี้ย
3: ขายตรงฟ้าใสไม่ได้ไปขายกับพี่สวยอ
12: ่ะอ๋อฟ้าใสฝากพี่สวยขายอ่ะฟอมก็เลยมาด้วยกันนี่แหละ
5: นี่ก่อนขายของอ่ะหาวิธีช่วยโมก่อน
3: เป็นไร
5: โอ้นิ้วติดกับพี่จิ๋นเนี่ย
3: นี่แบบรวมด้วยเป็นนิ้วเดียว
5: ขำอีก
2: มึงขำมึงร้องไห้เหร
3: อมันตลกเหร
5: อ
3: เหมือนพี่โป๊กพี่ทองเมื่อวานเลยอ่ะ
10: เมื่อเช้าผมกับพี่ทองก็ขาติดกันด้วยนะ
11: คิดออกละ
2: มีวิธีช่วยไหมเหรอ
11: นี่เลยค่ะยาทาลิป
5: ฮะ
11: ซื้อหนึ่งสีได้ถึง2มือเลยอันนี
8: ้โอ้ยเงาผมไม่ท้าหรอกนี่กูชอบนี่เธอคอย
11: ต้องมือมันติดไอ้โมน่ะก็ทาไปเถอะ
8: สี
11: ม
8: ันโดด
10: ไม่น่าเลือกมาเล็บเท้าพี่โดดไป
2: มึงนี่ไม่ได้หวงหัวเลยเนาะสวย
11: เป็นแค่นิ้วค่ะอาจารย
13: ์หรือถ้าอันนี้จ้ะเห็นนี่จ้ะ
5: อะไรอ่ะ
13: ครีมทามือให้นุ่มก็มีนะจ๊ะ
5: โอ้อันนี้สนใจเลยเพราะว่ามือพี่ศิลป์เนี่ยสากมากค่ะ
12: เออฟ้าใสว่าเราหาวิธีเอานิ้วเนี่ยแยกออกจากกันก่อนดีกว่าดีไหมคะ
2: เนี่ยทั้งหมดนี่นะเนี่ยมีฟ้าใสคนเดียวที่เข้าเรื่องวันนี้มีวิธีนะ
5: เอ้ยลุงอย่าบอกนะว่าจะตัดเหมือนที่จะทำกับพี่โป่งพี่ทองอ่ะ
2: ใช
5: ่มึงไม่เอา
2: ไม่ต้องห่วงนิ้วมึงหรอกกูมั่นใจ
8: ทีนี้นิ้วกูแหละทีเนี้ย
2: เออกูพยายามเล่นดีๆกันนะ
8: เอาพี
5: ่อ๋อ
8: พี่ขนาดกับเดี่ยวพี่เยอะไม่ตรงเลย
2: เอางั้นเราเนี่ย
8: เฮ้ยพี่ป้าไม่เอา
5: ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยดูแล้วอ่ะ
13: ทำไมมันง่ายจังวะ
2: อะไรวะ
10: มันไม่ง่ายหรอกพี่นี่หลุดนะเดี๋ยวต้องมีคนที่ติดอีก
13: เฮ้ย
2: นั่
13: น
2: คือว่าง
13: ั้นกลับกันเถอะ
3: ห่างๆกูเลยพวกมึงอ่ะ
13: ไปไปไปแล้วนะคะอาจารย์ไปก่อนนะฟง
11: ฝากมาด้วยยาทาลิปอ่ะ
5: บ๊ายบาย
13: ไปมากแล้วพี่ฟง
5: เฮ้ยกลัวแล้วยาคือแล้วใครมีใครจะติดอีกอ่ะ
8: กูว่าเหลืออยู่คนเดียวแหละ
2: โอ้ยถ้าเป็นกูกูต้องรีบออกเที่ยวคาราโอเกะแล้ว
10: ใช่ไปติดใคร
2: ติดแต่ครั้งกูต้องติดผู้หญิงดิยิ่งติดใครอ่ะทางดีไม่ติดดีกว่าไม่เอา
11: ติดอะไร
10: ติดตรงไหน
2: ขอให้ติดเถอะนะขอให้ติดเถอะ
10: แบบโป่งไอ้ทองบ้าหรือว่าแบบหน้าติดหน้าเลย
2: ยอมเอายอม
10: ติดต้องถือยาก
11: สรุปมึงอ่ะติดพระผีอ๋อ
8: เด
11: แล้วมึงกับกูติดกันมั้ยเนี่ย
8: โอ๊ยไม่ติดแล้วไล่ติดกันไปแล้วว่าน่าไปผ่อนไปคงแล้วมั้งรอบเนี้ย
11: อ่ะนอนนอนอ่ะ
8: เฮ้ยอะไรนอนอะไรอ่ะไปลืมกิจกรรมก่อนนอนซะแล
11: ้
8: ว
11: อุ๊ยไม่อยากดูซีรีส์
8: อ้าไม่อยากดูซีรีส์ซะอีกไปออกลูกไร้เดียงสาไม่รู
11: ้มึงไม่เรียน
8: เหรอไม่อยากคนเขาตั้งใจอะมึงไปทำเขาเสียความตั้งใจ
11: โอ้ยแล้วถ้าทำอยู่แล้วมันติดขึ้นมาล่ะ
8: ติดก็ดีมีลูก
11: เฮ้ยกูไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นค่ะกูหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าทำอะไรกันอยู่แล้วแบบมันติดกันขึ้นมาเพราะผีอย่างเงี้ย
8: กูเขาบอกแล้วมันไม่ติด
11: แล้วถ้ามันติด
8: ไปหาหมอไง
11: จะบ้าไงประท่านั้นหรอ
8: ไม่ต้องใส่กระท่า
11: แต่ถ้าติดขึ้นมากูให้หมอตัดของมึงเลยนะ
8: โอ้ยกูจะติดใจสิ
11: เอออย่ามาพูดมากจะทำเที่ยแล้วก็ทำ
8: โอ้โหชอบจริงเลย

0: เกลื่อนอย่างเงี้ยแหมพูดหยาบๆแกชอบเลย
1: โอ้โหเร็วๆค่ะ
0: มาเลยมาเลย
1: โอ้โหชุดเชิ้ตนี่ไม่เปลี่ยนกันเลย
2: แหมไม่ห่างกันเลยนะจ๊ะคงใส่มาครึ่งคงจะหวานฉ่ำ
0: กูก็อยากห่างแหละแต่แบบทิ้งกันไม่ได้หรอก
2: คำพูดแปลก
0: ๆทิ้งกันไม่ได้หรอก
2: ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
1: ทำไมอะพี่ก็น่ารักดีออกนะ
3: น่ารักอะไรล่ะตัวกูติดกี่สินอยู่เนี่ย
2: แล้วมันมาติดอยู่คู่มึงได้ไง
3: เมื่อคืนกูบอกแล้วระวังติดระวังติด
0: มันติดไปแล้วมึงจะพูดทำไมวะ
1: เออดีนะเนี่ยที่พี่สวยอยู่หลังอะ
3: หาที่นั่งมันดิ
2: โอ้ยคุณเหนื่อย
3: มา
0: โอ้ย
3: โอ้โอ้ยมึงนั่งตักทำไมเนี่ย
0: ก็มาติดกันมาสภาพนี้มึงให้กูทำไงอะ
3: มันหนักค่ะ
0: เอามันหนักมึงก็ลุกแค่นั้นแหละ
3: กูเมื่อย
2: ว่าพวกมึงไปหาจันทร์คงดีกว่าไหม
1: เออไปเดี๋ยวก่อนนั้นนี่อยากรู้มากเลยเนี่ยพวกพี่ติดกันท่านี้เนี่ยนะ
0: เกิดจะรักกูขึ้นมาครับไปจัดให้เขาแจ่มๆเข้ากอดกูใหญ่เลยทีนี้ก็เรียบร้อยดีนะติดเลยเนี่ย
2: ไปหาจานเถอะ
3: เออไปเลย
0: เลยอ้าวแล้วมึงอุ้มกูได้ไหมอุ้มแบบลอยแล้วก็เดินไป
3: เนี่ยตลกให้มากนะเข้าใจปะ
0: มันก็เหมือนกับอุ้มของหนักๆอะไร
3: ลุกหนึ่งสองสาม
0: โอ้ยก้าวซ้ายก่อนก้าวซ้ายก่อน
3: ไป
0: ข้าวซ้ายก่อน
3: ตายกูเข้าแล้วเนี่ย
2: ดูไปก็เหมือนทหารเหมือนกันนะ
0: โอ้ยเอาเร็ว
2: ๆลุกไปซ้ายก่อน
1: พี่อย่ามาอยู่ใกล้หนูนะ
2: กูอยากอยู่ใกล้มึงมากเลย
1: เดี๋ยวติดกัน
4: ผีมันบอกว่ามันมาจากวัดเฮ้ยมันตามพ่อมาแล้วเปล่า
0: ทำไมต้องตามกูอ่ะ
4: เอ้าก็ใช่ไงแกไปทำอะไรที่วัดอ่ะที่ป่าช้าน่ะ
0: โอ้ยลุงฉัน
5: ลุงแอบไปทำอะไรไม่ดีมาปะเนี่ย
6: นี่ลุงทำอะไรผิดก็รีบแก้ไขนะก่อนมันจะหนักไปมากกว่านี้
0: ไปมาแล้วกูกลายเป็นคนผิดเลย
6: เอ้า
5: น่าสงสัย
7: ครับในนี้มันไม่มีใครทำอะไรแบบนั้นหรอกนอกจากลุง
0: เดี๋ยวนี้มึงในปากดีได้ทองมึงอ่ะ
4: ขอค้นหน่อยได้ไหม
0: จะค้นอะไรกู
4: ขอค้นเลย
0: มึงต้องมึงไม่ต้องอะไรโอ้ย
4: ขอค้นตัว
0: มึงไม่มีเงี้ยอย่า
4: เนี่ยผมบอก
0: ไม่มีอ่ะเฮ
7: ้ยช่วยด้วย
5: เฮ้ย
0: อะไรวะ
5: อะไรพี่ติ๋ม
0: อะไรอ่ะตัวติดไงสวยอ่ะ
5: เฮ้ย
0: ฮ
5: ะอ้าวแล้วพี่สวยอ่ะ
0: ตอนแรกติดเนี่ยหลุดแล้ว
7: อ้าว
5: อ้าว
7: หลุดแล้วเออแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีคนอื่น
5: ติดกันต่อ
7: ใช่
4: โป่งว่าโป่งรู้นะ
5: ใครอ่ะ
7: ใครครับโป่ง
4: โป่งกับพ่อนี่แหละ
0: โป่งพูดไปเรื่องเง
4: ินจริงๆโอ้โหเนี่ยไม่ออกแล้ว
0: เฮ้ย
4: ไม่ออกแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยโอ้โหแล้วติดท่าดิ้นดิ้นมึงอย่าพูดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วติดท่าดีด้วยสิ
5: หุ้ยมองว่าเราต้องรีบหาแฝดให้เจอแล้วแหละ
4: พ่อได้แววส่งไปป่าช้าป่ะ
0: มึงก็ปากเดี๋ยวมึงเป็นที่ป่าช้าน่ะ
6: จะเปลี่ยนเรื่องลุง
5: ยังไงยังไง
0: มึงเห็นกูเป็นคนจิตไม่ดียังไงนั่นมันศพนะ
4: หมายถึงของของศพน่ะ
0: ปากเหม็นมือปากเหม็นยิ่งกระสบอีกมือ
4: พ่อพูดอะไรเนี่ย
6: จะเปลี่ยนเรื่องลุงเขาถามก็ตอบส
0: ิมานิดหน่อยเอง
5: นั่นไงนั่นไงลุงอ่ะไปก่อเรื่องมาแล้วอ่ะ
0: ก็ไม่คิดว่าของชิ้นนี้มันจะเป็นของแฝดสิตาติดท่านี้กูเสียเปรียบเนี่ย
4: พ่อทำให้กูเรียกผีมาเลย
0: มึงไม่ต้องพูด
4: โอ้ยเร็วๆเถอะพ
0: ่อโอ้พ่อมึงตายเนี
4: ่ยเร็วๆโอ้ย
2: โอ้โหทำไมต้องมาติดแบบนี้ด้วยวะ
0: โอ้เออหิวเฉยอย่าบิดจะมันก็พรวดเข้าไปหรอกโอ้เจ็บมันเจ็บอะไรวะพ่อโอ้ย
4: พ่อครับ
0: อะไร
4: เร็ว
0: เออกูขอร้องเนี่ยนี่กูทำเองไม่ต้องพูด
4: โอ้อื
0: ้อมึงจะพูดทำไมวะเนี่ย
4: พ่อหิวเบียร์แล้วเนี่ย
0: เออ
8: นั่นนะสมองมันเริ่มเชื่อมเข้าหากันแล้วนะ
2: แล้วพี่มีอาการอะไรไหม
0: อารมณ์เหมือนอยากจะไปเที่ยวอ่ะ
2: ที่ไหนฮะ
0: พัทยา
4: ชอบทะเล
0: ชอบกินปู
2: อย่างนี้น่าจะเชื่อมมาแล้วเนี่ย
6: ลงงั้นเริ่มทำพิธีเลย
0: ได้ได้ทำอะไรมึงอยู่เฉยๆต้องพูด
6: พี่โมครับ
5: อ
6: ืดทองแค่อยากมองหน้าครับเพราะอีกแป๊บนึงทองจะไม่อยู่แล้วครับ
5: จะไปไหน
2: อ
5: ้
2: าวไม่เป็นไร
0: โอ้น้ำโบจะเปิดเผยตัว
4: พ่อกระดูกเข้ามาแล้ว
0: ไม่ต้องพูดโอ้เอาใครขี้ข้าหน้ากูเนี่ยเอาเนี่ยคนเดียวเนี่ยอยู่เฉย

0: หนุ่ยเฮ้ยผี
1: เฮ้ยเอาไอ้พี่ท้อง
2: เฮ้ยดังไงไม่อยู่จริงด้วย
1: จริงไปแต่จริงด้วย
2: เฮ้ยท้อง
0: ลุง
2: นี่แฝดชายหญิงเหรอ
0: ไม่รู้เลย
3: มันตุ๊ดหู
0: อะไรนั่นหนักเนี่ย
3: มึงเป็นแฝด

0: ฉันไม่เจอฉันทำเพื่อแกเชื่อมติดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่เชื่อคอยดู
1: เอาไปเฮ้ยเฮ้ยจะเรียกใครมา
2: พอ
1: กูมึงจะพูดมึงพูดทีเดียวเลยน่ะ
2: ตบหน้าเราบุกไปแล้วเนี่ย
1: เออกูรู้แล้ว
2: ทำไมเป็นงั้นอ่ะ
1: ท้องไปแล้ว
3: ไปแล้ว
1: ท้อง
4: เชิญก่อน
1: เฮ้ย
3: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีแล้ว
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยผมให้คงยังเชื่อมติดกันอยู่เลย
2: ทรมานมากเลย
1: ไม่
2: ซ้ำเขาย
1: ังไม่ถึงขนาดนั้น
5: เริ่มเชื่อม
6: เออแป๊บเดียวปากติดกันแล้วน่ะ
1: มึงก็พูดนึกถึงภาพเลย
5: เมื่อก่อนไปขโมยกล้วยเชื่อมเขากินเปล่าวะ
1: โอ้ยไม่แกกล้วยเชื่อมไม่แก
6: ทำไมอ่ะ
5: ก็มันเชื่อมติดกันอยู่เนี่ยบาปกรรมเอ้าบางทีมันกรรมเก่านะ
1: เกี่ยวอะไรครับตา
5: ฮะ
6: ยังไง
5: กูมีแค่นี
6: ้นี่ดีนะวิ่งไปแล้วมันหลุดเองอ่ะ
7: เฮ้ยแต่อีสินบอกว่ามันต้องมีใครติดอีกแน่ๆ
8: อยากรู้เลยว่าใคร
6: ไม่ใช่มึงกับกูค่ะพัก
9: อย่าโดนกูว่า
8: อ
9: ื
8: มอย่าโดนตาย
10: วันนี้หนึ่งเอาของมาเติมให้ค่ะ
11: โอ้ของเก่ายังขายไม่ได้เลยค่ะมีแค่ลิปจ๊ะค่ะที่ขายได
12: ้แท่งเดียว6เดือน
11: แล้วสรุปขายได้ไหม
10: แล้วมีคิดไว้หรือยังคะว่าจะเอาอะไรมาขายเพิ่ม
11: อยากได้แบบพวกสายมูอะค่ะจะได้เอาไปขายให้อาจารย์คง
10: อาจารย์คงใครเหรอคะ
12: เอาอยู่แถวนี้ปะเนี่ยอาจารย์คงลดนะมีวิชาศักดิ์สิทธิ์มากด้วย
10: ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยอะค่ะ
8: อาจารย์คงเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่คนหรอกค่ะผีด้วย
10: ถ้าอย่างนั้นพาไปเจอแกได้ไหมคะ
11: โอ้จะไปทำไมล่ะคะ
10: พอดีอยากไปทำบุญให้น้องสาวอะค่ะ
9: น้องสาวน้องเสียชีวิตแล้วหรอคะ
10: ใช่ค่ะ
11: ยังมั้งมึงก็ถามแปลก
8: งั้นเดี๋ยวเราพาเขาไปเถอะพี
9: ่ไปก่อนเลย
10: ขอบคุณค่ะ
11: ไปด้วยมึงอะไปกันก่อนไรล่ะ
9: มึงเข้ามาม
11: ึงไปกับกูด้วยเร็ว
9: ๆไม่มีฝ้าร้าน
11: ไปเร็วๆ
9: ทำไมไม่มีใครเฝ้าร้านเลยวะเดี๋ยวนี
11: ้ไปแป๊บค่ะไปอย่างนี้ค่ะนี่
9: ทีนี้ก็อยากเจออยากเจอ
1: โอ้กูว่าครูกูลำบากสุดแล้วล่ะกูสุดแล้ว
2: ก็ป้อนโป่งมั่งหิว
1: มึงพูดมึงพูดกูเหมือนกินข้าวบุ
6: กต้องวิธีนี้แหละ
11: ยังไง
10: เฮ้ย
1: ทำไงอะ
13: เฮ้ยพี่
1: ทำไมอะ
6: ตัดไง
1: มึงจะบ้าไงฮะ
6: หัวยังจำเป็นอยู่ป่ะ
13: ไม่จำเป็นเลยดิ
6: งั้นเอาออกนิดเดียวพอถักถัก
13: เฮ้ยพี่
11: อีสิน
13: ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
6: วิธีนี้แหละ
13: ไอ้นิดเดียวมันยังไงครับ
6: มันต้องมีคนเสียสละหูคนนึงอ่ะ
11: โอ้ย
13: เฮ้ยไม่เห็นไม่เอาโอ้ยกูเห็นเฮ้ยหาทางอื่นเหรอพี
6: ่มันทางเดียวไอ้ฟอม
5: เอานะโป่งนะตัดออกไปเถอะเคยเห็นปลามีหูไหมมันไม่มีหูมันยังอยู่ได้เลย
13: ปลาก็เลยปลานี่มันคน
1: หูเอาเนี้ยตัดหูไปเลยตัดหูกูไปหูโป่งเอาไว
11: ้ลุงมันจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวของปู่ใช้กระถางปลูกถ่ายเอง
13: โอ้โหไม่ถ่ายปลูกถ่ายหู
6: ชอบที่พวกปากดีๆเนี่ย
2: พ่อทำเพื่อโป่งนะ
5: เออตัดออกไปเถอะ
2: เสียสลายโป่ง
1: เออกูขอแล้วเดี๋ยวมึงไม่ต้องกู
2: โอ้ซื้อปาก
11: เฮ้ยจินยาไม่เอาเราตั้งใจหาแฟนเขาให้เจอดีกว่า
13: ใช่พี่ผมว่าแบบนี้มันอันตรายไป
11: ใช่ไม่เอาไม่ตัด
2: พี่โบพี่ฟองก็พ่อสายยอมแล้วนี
11: ่ไม่เอาวิธีอื่นมีเยอะแยะหาแฟนก่อน
13: ทำไงดีเนี่ยลุงใหม
5: ่เออแล้วนี่เขาจะเอาออกได้ไหมครับออกได้หูนี่มันจำเป็นหรอกเคยเห็นว่าวมีหูสักตัวไหมก็ยังอยู่มันได้อ่ะ
10: โหเดี๋ยวก็ปลาเดี๋ยวก็ว่าวเลยลุง
1: มีความรู้เลยหูเหนื่อยก็ตมาเหลือเกินเนี่ยงัดหูเลยมาครับลุง
7: ซื้ออะไรอ่ะนี่ไงคะอาจารย์คง
10: คนไหนอะคะ
12: นั่นไงคนที่นั่งตักกระดานแหววอยู่นั่นไง
10: อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
10: ั
1: สดีจ้ะมีอะไรฮะ
13: มีอะไรป่ะเนี่ย
8: คือเขาอยากจะมาให้อาจารย์คงช่วยอ่ะอยากทำบุญให้น้องสาว
1: โอ้โหไว้เวลาเออวันนี้อาจารย์ติด
11: งานเหรอคะ
1: ติดไอ้นี่เนี่ย
13: ตรงมันจะพูดทำไมเป็นงี้อ่ะ
10: อาจารย์เป็นแฝดกันเหรอคะเหมือนหนูกับน้องสาวเลย
13: พี่เคยตัวติดกันงี้ด้วยเหรอครับ
10: ใช่ค่ะ
13: แล้วเป็นแฝดด้วยเหรอครับ
10: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ เออ

0: เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: คือหนูกับน้องสาวตัวติดกันค่ะแต่วันนึงมีรถมาชนทำให้ตัวเราแยกออกจากกันน้องสาวหนูก็เลยตายอะค่ะ
2: ลุงใช
0: ่
2: ผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยอะต้องเป็นพี่สาวของผีตัวนั้นแน่เลยลุง
3: เฮ้ยแต่งหน้าไม่เหมือนกันเลยนะ
1: หนูแค่ตัวติดกันเฉยๆค่ะหน้าตาหนูได้แม
3: ่แสดงว่าพี่หาไม่เจอพ่อแฝดผู้พี่ยังไม่ตาย
1: อาจารย์เจอน้องหนูเหรอคะ
4: นี่ก็ที่เป็นตัวนี้เพราะผีน้องเธอนี่แหละ
5: เอาไหม
3: เดี๋ยว
5: จะได้รับมีดรอเลย
4: จะมาตัดทำไมก็เจอแฝดเขาแล้วเนี่ยพี่ศิล
3: ป์เฮ้ยเอาเรื่องนี้ถามขึ้นจนตระหนักเลยไปทำพิธี
0: ไปค่ะ
5: ไปเลยครับ
4: ยกนี่ต้องรอพ่อกินข้าวเสร็จเลย
3: ขอคำวะเหมือนจริง
6: หน้าเขาไม่เหมือนกันนะ
0: เร็วสายเลย
4: พ่อเร็วเขาขึ้นตำหนักแล้ว
6: คนนี้เขาน่าเหมือนแม่ตา
3: เหรอ
6: ก็แสดงว่าอีกคนต้อง
4: ลุก
3: ไปใครอย่าเพิ่งเก็บเลยเดี๋ยวเพิ่งมากิน
5: นี่ก็ห่วงกินอีกตัวก็ติดกันห่วงกิน
4: ห่วงอะไรวะพี่ศิล
3: ป์อ่ะเดินขึ้นต่างขึ้น
5: ขึ้น
3: เพิ่มปะ
4: เรียกผีมา
3: เออกูรู้แล้วมึงเร่งพูด
4: โอ้ยเร็วๆเถอะ
3: เฮ้ยขยันพูดจริงมือเนี่ยมึงไม่ได้เอาขึ้นนอนพลาดโอมเพียง
7: สองพี่หนึ่งพี่ยังไม่ตายหรอ
1: ตอนที่เราตัวขาดออกจากกันสองเสียแล้วแต่พี่รอด
5: ตัวขาดจากกันก็ไม่เป็นไรเนี่ย
1: หมอเข้าแขนสองมาติดไว้กับหนูค่ะ
7: หนูคิดว่าพี่ตายเป็นผีไปแล้วซะอีกหนูก็เลยมาตามหานี่แหละ
1: สองเป็นไงบ้าง
7: ก็เป็นห่วงอะแต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วนะ
1: ถึงสองไม่ได้อยู่กับพี่อะแต่แขนสองอยู่กับพี่ตลอดเลยนะ
7: งั้นไปแล้วนะ
3: เดี๋ยวก็ถ้าเข้าใจกันดีแล้วก็ไม่ให้เราสองคนแยกจากกันล่ะ
7: ถ้าอยากแยกกันแล้วก็สามัคคีสิฉันกับพี่อะตอนแรกๆก็ทะเลาะกันแบบนี้แหละ
1: เดี๋ยวพี่จะทำบุญไปให้นะ
4: โอ้ยไปแล้วอ่ะ
3: เออกูเห็นอยู่ไปแล้วไง
4: สรุปแล้วโป่งกับพ่อยังติดกันอยู่อย่างนี้เลยเหรอไม่แยกอ่ะ
5: อีทางเดียวอ่ะ
3: อะไร
0: โ
6: อ้ยพี
0: ่โอ้พี่ศิลป์
6: จ้องจะตัดอย่างเดียวนะพี่เนี่ย
5: เออก็ตอนกูเป็นก็จะตัดกูเหมือนกันเนี่ย
0: นี่ลุงกับพี่โป่งตอนนี้ต้องรักกันมากๆแล้วก็สามัคคีกันมากๆนะ
4: โอ้ยโป่งพร้อมอยู่แล้วพี่โมอยู่ที่พ่อนี่แหละ
3: ทำไมกูเป็นอะไรอ่ะ
4: ก็พ่อชอบทำให้เสียเรื่องไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
3: ้แล้วก็มึงก็มายุ่งกูทำไม
4: กูอยากยุ่งกับมึงตายแล้วไอ้พ่อ
3: มึงพูดเนี่ยมึงพูดดิ
4: อึดอัดมากเลยอยู่เงี้ย
0: สองคน
3: อึดอัดเหมือนกัน
4: แม่อึดอัดเหรอ
3: เออ
4: ใช้คำว่าทักเลยว่า
0: โอ้ย
4: พี
0: ่ฟัง
4: โอ้ย
0: ใจ
4: ไม่ออกโอ้ยใจไม่อะไรเนี
0: ่ย
4: โอ้ยใจไม่ออก
3: แสดงว่ามึงกับกูอะเริ่มเชื่อมติดกันแล้วไม่รู้อะกูตายมึงก็ตายอ่ะเอ้า
4: โอ้ยโอ้ย
5: เด็ดไหลไม่ได้แค่เริ่มก็เละแล้วเนี่ยแต่เนี่ยว่าพี่คงได้เปรียบเนี่ยอยู่ข้างหน้า
0: แล้วสภาพนี้ยังจะทะเลาะกันอีกอ่ะ
5: โอ้ยเนี่ยสิผีเขาบอกให้เองรักกันเองก็ต้องรักกัน
3: โอ้ยฉันก็ไม่เคยคิดร้ายกับมันเลย
4: ผมก็ไม่เคยคิดร้ายกับพ่อเหมือนกัน
3: ไอ้ที่ด่าที่ว่ามันก็แค่สั่งสอนไม่อยากให้มันโตไปแล้วเสียคน
4: โอ้โหผมก็แค่หยอกพ่อแค่นั้นเองเป็นเด็กวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละพ่อ
6: จริงๆเป็นพ่อลูกนี่ก็ต้องรักกันนะครับผม
0: จริงๆลึกๆเขาก็รักกันแหละ
8: เคยทำอะไรกันไว้ก็ขอโทษกันบ้างยังไง
3: กูขอโทษนะที่เคยดุด่าใช้คำแรงๆอ่ะ
4: เออโป่งขอโทษที่ทำให้พ่อเหนื่อยใจโป่ง
3: กูขอโทษที่จะตบผมบ่อยอ่ะ
4: เออโป่งขอโทษพ่อนะขึ้นกูแล้วก็ขึ้นมึงกับพ
3: ่
4: อ
3: เออแล้วพ่อขอโทษด้วยที่ใช้คำรุนแรงตัดพ่อตัดลูกกันอ่ะนะ
4: โป่งก็ขอโทษด้วยที่โป่งทำตัวไม่น่ารักกับพ
3: ่
4: ออ
3: ขอร้องเยี่ยมมึงแปรงฟันบ่อยนะเฮ้ย
5: ไหนๆก็เข้าใจกันแล้วไอ้ทะเบียนน่ะที่จดกันไว้แล้วจะหย่าก็ยกเลิกนะ
3: อ้าวโอยเขาเป็นพ่อลูกกันไม่ใช่ผัวเมีย
5: ซ้อมไม่ทันโ
3: ทรผิดทำไมไม่รู้สักทีวะ
6: ดูไม่จริงใจหรือเปล่าครับ
3: เออจริงใจนะพูดจะ
5: เดี๋ยวพี่ออกปากซอยเนี่ยแล้วไปยืนตรงกลางถนนอะไรรถชน

0: เผื่อจะแยกกัน
1: ต้องจะแยกจะตายกันพี
2: ่เหมือนมันจะติดกันยิ่งกว่าเดิมแล้วพ
3: ่อ
2: ใช่ไหม
4: จูบแล้วหลุดเลยอ่ะ
5: เฮ้ยทำไมจูบไปเองจะติดหรอ
4: เฮ้ยดีใจอ่ะมันหลุดแล้วอ่ะ
5: โอ้ผีมันคงขยักขยแงแหละมันก็เลยทำให้หลุดนี่วะโอ้โห
6: อะไรเนี่ยพี่ทอง
1: อะไรคร
6: ับ อะไรมายืนกันทำไม
1: นั่งนานๆแล้วแบบปวดหัวเข่าครับ
5: ไม่ไม่มือเฉยมือกะเนียนเลยลูกคุณละมุนนะคุณละมุนละกะมาติดใจโมเลยอ่ะใช่ไหม
1: ไปคิดแนวนั้น
6: เนี่ยมือมาโดนแล้วเน
5: ี่
6: ย
5: ว่าไปเห็นฝั่งนู้นนะกะแบบประกบกันแล้วแบบของมึงนี่เฉาะแผงหน้าน้องกูร่วงกลาง
1: เลยสิเกินไปแล้วเห็นภาพเลย
6: รู้คิดอะไรกลับไปนั่งเลยไปเฮ้ยอะไร
5: โอ้ตาตาไปเลยครับตา
2: อะไรตา
5: เอ้ยดูมันแขนติดวะ
1: ติดอะไรตา
5: ติดกันไรเนี่ยดูดิเฮ้ยเนี่ย
2: ไปตบเฮ้ยเฮ้ยใครเตือนตาใครเตือนตาหน่อยมันติดกันอยู่แล้ว
5: ลุกขึ้นไปลุกเข้าไปสิเดี๋ยวมีดมาแยกให้อยู่แล้วเมื่อกี้
1: งั้นก็ปล่อยให้มันติดอย่างเงี้ยถ้าเกิดฟันและแขนขาดก็เล่นไพ่ไม่ได้ไม่ครบแขน
2: ครบขา
1: ขา
7: ขาดครับตาแล้วเขาเรียกขาขาดครับ
5: เดี๋ยวนี้มุกไม่มุ่งม่วงไม่วน
2: แล้วนอนเปล่า
1: ไอ้แฟนตาใคร
2: ว
1: นอนพูดเลย
5: เฮ้ยไม่เอาโหน
1: ไงวะโอ้เอื้อมนั้นแต่ไม่มา
5: จังหวะนี
8: ้คุณโมป่ะครับ
9: ใช่ค่ะรู้จักโมด้วยเหรอเนี่ย
8: คุณโมเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่ง
10: ทายแล้วทายทำงานอะไรทำไมดูสะอาดจัง
7: ผมเป็นกัปตันครับ
9: กัปตันฟุตบอลเหรอคะ
7: กัปตันขับเครื่องบินนะครับ
9: จริงป่ะโอ้ยพี่วิทย์ดีใจอะไรขนาดนั้นเนี่ย
10: ก็อยากเป็นสจ๊วตอยู่พอดี
9: บอยบอยคะ
10: เป็นแอร์ค่ะท่านผู้โดยสาร
11: ขอน้ำแร่ขวดค่ะ
10: ได้ค่ะ
9: ขอน้ำได้ค่ะ
10: รับน้ำอะไรดีคะ
9: ทายสิคะ
10: ตะไคร้ใบบัวบกโอเลี้ยงกระเจี๊ยบ
9: ถึงปั๊มมาค่ะปลุกด้วยนะคะแล้วก็คูปองอาหารอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเหรอคะ
10: ไม่มีคูปองค่ะ
9: โกงหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
10: ไม่ได้โกงค่ะเครื่องบินใครแวะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังนะครับทุกช่องทางเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมไลฟ์ไป5ที่ด้วยกันนะก็คือ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจชีวะเฮิร์บเพจใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเพจสัปยะแล้วก็ YouTube ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแปลกหน่อยนะเอ๊ะหมอนัทเข้ามาวันอาทิตย์ไม่ใช่หรอแต่ว่าเราจะเริ่มทำรายการใหม่ๆละเป็นวันเนี่ยในวันจันทร์อย่างเงี้ยครับจะคุยกับผู้ประกอบการนะครับผู้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสาหร่ายเกลียวทองหรือว่าสไปรูลิน่าเป็นนักวิจัยที่มีความหลงไหลมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้สไลด์เกลียวทองมานานแล้วในการดูแลผู้ป่วยคนไข้แต่ก็ความรู้ก็ยังไม่ได้ลึกเท่ากับอาจารย์ต้นนะครับก็ขอแนะนำอาจารย์ต้นก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันวงศ์คุณธนรัตน์อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและประธานหลักสูตรผู้ประกอบการการเกษตรเชิงนวัตกรรมหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับโอเคถ้ามีเสียงปรบมือจะม
1: ส
0: ี
1: วัสดีครับ
0: กดให้นะครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีแทสวัสดีอาจารย์ต้นนะครับสวัสดีอีกครั้ง
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: คร
1: ส
0: ั
1: วับ สดี
0: ผ
1: ทุกค
0: ม
1: นนะครับ
0: เดี๋ยวผมขอขึ้นนิดนึงนะโอเคเผื่อใครไม่รู้จักเนาะเราขอเรียกอาจารย์ต้นเลยกันนะครับขออนุญาตนะ
1: ได้เลยค
0: เร
1: ร
0: ี
1: ั
0: ย
1: บ
0: กอาจารย์ต้นเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์จบมาจากที่ไหนนะครับด็อกเตอร์ครับ
1: จริงๆตอนเป็นนักตรีจบเชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าไปเรียนต่อโชคดีรัฐบาลส่งไปเรียนต่อครับที่ที่กลาสโกว์สกอตแลนด์ครับ
0: กลาสโกนะกลาสโก
1: คร
0: ส
1: ับ
0: กอต
1: ผ
0: แล
1: ม
0: นด์เนี่ยนี่ผมไปหาข้อมูลมานะแอบไปหาข้อมูลมาว่าเป็นแบบอยู่ที่แบบว่าโด่งดังมากใช่ไหมที่ยุโรปถูกไหม
1: ก็เป็นมหาลัยที่ที่มีชื่อเสียงเหมือนกันครับผม
0: โอ
1: ข
0: เ
1: อ
0: ค
1: งข
0: ท
1: อ
0: ี
1: ง
0: ่
1: สหราชอาณาจักร
0: ท
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: นั่นเนาะโอเคคือที่เราชวนท่านต้นมาคุยวันนี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ตัวของสาหร่ายเกลียวทองมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นเพิ่นได้ไปเจอกันที่งานเนาะได้งานหลายๆงานแล้วก็มีการโทรคุยกันบ้างนะครับก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องของสไปรูลิน่าให้ผู้ชมผู้ฟังของที่สัปปายะหรือว่าที่ใครไม่ป่วยยุ่งมาขึ้นเนี่ยนะครับได้รู้บ้างว่าเอ๊ะสาหร่ายเกลียวทองที่คุณทานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะแล้วที่กินเข้าไปมันได้ประโยชน์อะไรกันนะครับวันนี้ก็เลยเอาแบบตัวจริงเสียงจริงมาเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันเนี่ยระหว่างรอเพื่อนๆเนี่ยขออนุญาตนะขออนุญาตเพื่อนๆนะว่าแนะนําตัวอาจารย์ต้นนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ต้นเนี่ยขอประวัติหน่อยได้ไหมครับว่าไปเรียนจบอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: อ๋อใช่ครับจริงๆเป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วก็เรียนจุลตอนแรกเรียนจุลชีววิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับงานที่ทำเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาคือสาหร่ายนะครับ
0: ชอบเรื่องสาหร่ายเป็นหลักเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจในสาหร่ายละกันครับไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะนะครับซึ่งในเรื่องความสนใจจริงๆก็เริ่มตั้งแต่สมัยแบบเด็กมากๆประมาณมัธยมนะครับ
0: คร
1: ถ
0: ั
1: ้
0: บ
1: าใครมีลูกมีหลานก็จะเห็นว่าหลายครั้งต้องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมก็เริ่มจากตรงนั้นแหละนะครับคือโชคดีได้โอกาสเข้าโครงการชื่อโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับ JSTP อาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือเวลานั้นคืออาจารย์ยุวดีนะครับพีรพรพิสารซึ่งก็เป็นอาจารย์ปัจจุบันอาจารย์เกษียณแล้วนะครับอาจารย์ตอนนั้นก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเลยนะครับในประเทศไทยเกี่ยวกับสาหร่ายครับเวลานั้นก็เริ่มจากสนใจว่าเออเราเห็นว่าสาหร่ายมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเจ๋งมากๆเลยมันดูง่ายๆลอยไปลอยมาในน้ําสังเคราะห์แสงนะครับแต่มันเหมือนมันทําอะไรให้กับโลกเยอะมากมันผลิต
0: ครั
1: ส
0: บ
1: ารสําคัญเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยอยากจะลองดูว่าเอ๊ะมันจะเอามาช่วยจัดการกับปัญหามลพิษได้ไหมในเวลานั้นนะครับ
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วก็ทำมาเรื่อยๆครับก็เข้าปริญญาตร
0: เ
1: ี
0: รียกว่าได้อาจารย์ดีนะว่าอย่างนั้น
1: ใช่ครับมีครูดีครับแล้วก็มีทีมนะครับเป็นห้องปฏิบัติการสไลด์นะครับประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมก็ต่อเนื่องปริญญาตรีก็ยังทําเกี่ยวกับสไลด์แต่ก็ยังค่อนข้างกระจัดกระจายช่วงแรกครับก็ศึกษาว่ามันไปช่วยจับโลหะหนักได้ไหมนะครับดูว่าเราจะสร้างซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอะไรขึ้นมาช่วยวัดการเจริญสลายได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ตาของเราส่องใต้กล้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือexplore แบบ ศึกษาเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยได้ตอนแรกไม่ค่อยไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนเอกครับพอไปเรียนเอกที่กลาสโกก็ไม่ได้ทำสลายแต่ก็ไปเรียนสาขาทางด้านเกี่ยวเรียกสั้นๆเป็นเหมือนมันเป็นลูกผสมระหว่างวิศวกรรมกับชีววิทยาอย่างนี้ละกันครับสร้างความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้องกับการสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็กครับเพื่อใช้ในการศึกษาเซลล์นะครับก็พอกลับมาเมืองไทยเราก็เอาความเชี่ยวชาญตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับสลายนะครับใช้สลายเป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบในการศึกษานะครับแล้วก็ถ้าเล่าเนี้ยน่าจะออกทะเลครับเพราะมันเป็นเรื่องค่อนข้างทางเทคนิคนะ
0: ใช
1: ่เรื่องยาวนิดนึงครับสรุปสั้นๆคือไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับพอย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับผมลืมเล่าไปว่าตอนกลับมาเมืองไทยแรกๆเนี่ยไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีก่อนนะครับประมาณ8ปีนะครับแล้วก็มาในช่วง
0: พระจอมเหมือนกันลูกพระจอม
1: อ้าวเหรอครับลูกพระจอมอยู่คณะอะไรครับ
0: วิศวคอม
1: วิศวคอมนะครับตอนนั้นผมอยู่วิศวะชีวภาพแล้วก็ย้ายไปเทคโนโลยีชีวภาพที่คณะศัพท์ครับ
0: อ๋อโอเคอยู่ตึกไม่ไกลกันแต่เราคงไม่เห็นกันโอเคได้อายุประมาณบางมดแล้วไงต่อฮะ
1: ใช่ฮะแล้วก็ย้ายไปตอนที่ย้ายไปอยู่ที่สุรนารีเนี่ยคือไปอยู่สำนักเกษตรบริบทมันก็เปลี่ยนครับมันเริ่มเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตมากขึ้นแล้วเพราะเราไปอยู่สำนักเกษตรใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มได้มีโอกาสทำงานทางด้านความเป็นผู้ประกอบการเริ่มมีความสนใจว่าเออเราอยากจะเอาสิ่งที่เรามีในห้องแลบของเราเนี่ยครับไปทำให้มันกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นเทคโนโลยีเป็นธุรกิจฐานเทคโนโลยีนะครับ ก็ครับทำออกมาตอนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้สลายเป็นวัตถุดิบก่อนอย่างเช่นตอนนี้มีอาหารเป็นอาหารเสริมเพื่อการนอนนะครับที่มีส่วนผสมของสลายนะครับสลายก็เป็นหนึ่งในพระเอกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราสามารถนอนหลับมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นนะครับทำไปทำมาก็ตอนนี้ก็เริ่มขยับมาทำเกี่ยวเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะครับเราจะเลี้ยงสลายยังไงให้มันมีอิทธิฤทธิ์ใหม่ๆนะคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวง้างไว้ก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันตอนท้ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ได้คุยได้แน่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับคนไทยเนาะคนไทยเพราะว่าจริงๆแล้วสาหร่ายผมอันนี้ผมถามตรงๆง่ายๆสาหร่ายเกี๊ยวทองหรือว่าสไปรูลีน่าเนี่ยมันทำไมถึงมีที่เมืองไทยเยอะครับประเทศอื่นเขามีไหมครับอาจารย์
1: สไปรูลีน่าจริงๆมีทั่วไปถ้าพูดถึงการพบเจอได้ตามธรรมชาตินะครับก็คือเจอทั่วโลกครับเจอทุกที่นะครับมีกินกันมานานแล้วด้วยนะครับอย่างในเม็กซิโกหรือในประเทศทางแอฟริกานะครับก
0: ็
1: ทานกันเป็นอาหารประจำนะครับ
0: หมายความว่าในอดีตใช่ไหมหรือว่าตอนนี้เขาก็ยังทานกันไหม
1: เข้าใจว่าตอนนี้ก็ยังทานกันอยู่นะครับ
0: ยังมีอยู่เนาะโอเค
1: ครับแต่ว่าจะมีในระยะหลังๆครับที่เรามีการศึกษาค้นคว้ามากขึ้นแล้วก็พบว่าสไปรูลีน่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาหารที่มีคุณประโยชน์หลายอย่างนะครับแล้วก็ที่เรารู้จักกันจะรู้จักกันในรูปแบบของการเป็นอาหารเสริมนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในเมืองไทยก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับ
0: นั่นแหละคือครั้งแรกที่ผมได้ยินสไปรูลีน่านะผมได้ยินมาจากมาเลเซียคือมันมาทางมาเลเซียก่อนอะแล้วก็มันมีนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นอาหารเสริมจากมาเลเซียเลยนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผลิตจากญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เข้ามาแล้วสุดท้ายก็10ปีหลังเนี่ยเขาโหมีการผลิตที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นที่รู้จักค่อนข้างเยอะที่แบบที่อาจารย์ต้นว่าก็คือจริงมันผลิตทั่วโลกนั่นแหละเพียงแต่ว่าประเทศไทยก็จะรู้จักกันในเรื่องในชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคถ้างั้นคำถามแรกก่อนเลยนะครับสไปรูลีน่ากับสาหร่ายเกลียวทองคือตัวเดียวกันไหมใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับตัวเดียวกันครับถ้าสไปรูลีน่าในฐานะของที่เป็นชื่อทางการค้านะครับกับชื่อทางการค้าภาษาไทยที่ชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะครับแต่เข้าใจว่าสาหร่ายเกลียวทองเป็นชื่อที่ตั้งโดยคนไทยอาจารย์เจมจิต
0: ค
1: ำสมใช่ไหมครับนะตอนแรกก็เป็นเทรดเนม
0: เคยสัมภาษณ์ท่านด้วย
1: อ๋อครับผมเลยฮะก็เป็นผู้นำนะฮะเกี่ยวกับการผลิตสาหร่ายในเมืองไทยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าระยะหลังๆมาตอนแรกเป็นเทรดเนมหมายถึงเป็นชื่อทางการค้าซึ่งจะใช้เฉพาะแต่กับแบรนด์ของคุณอาจารย์เจมจิตเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ก็คือใช้กันเป็นชื่อการค้าทั่วไป

0: น
1: ช
0: ะ
1: ื
0: ค
1: ่
0: ร
1: อ
0: ับ
1: ชื่อกลางเนาะก็เหม
0: น
1: ือ
0: ะ
1: น
0: คร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: าหลายๆท่านก็นํามาใช้ได้ในเรื่อง
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ฎ
0: ่
1: หมาย
0: คร
1: ย
0: ั
1: ับ งไม่มั่นใจนะแต่ว่าหลักๆแล้ววันนี้เราจะเรียกกันว่าสไปรูลิน่ากันแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบ worldwide คือทั่
0: คว รับ
1: โล
0: ผ
1: ก
0: ม
1: เรียกกันว่าสไปรูลิน่าจริงๆก็คือสาหร่ายเขียวทองเนาะสาหร่ายเขียวทองเป็นชื่อไทยๆก็แล้วกันแบบรู้จักกัน
0: ครับผม
1: แล้วมันเป็นเกลียวจริงไหมอาจารย์
0: ตามชื่อเลยครับชื่อภาษาของชื่อภาษาชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาจริงๆเรื่องชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมีเรื่องทางเทคนิคอีกแต่เอาเลเยอร์ที่หนึ่งก่อนชั้นที่หนึ่งก่อนครับก็คือชื่อของเขาสไปรูลีน่าเนี่ยนะครับ
1: สไปรู
0: สไปเนี่ยก็คือบอกเราว่ามันเป็นสไปรัลคือเป็นเกลียว
1: สไปรัลคือมัน
0: นะครับ
1: ม้วนไงนะ
0: ใช่ครับ
1: คล้าย
0: นะ
1: ๆ
0: ค
1: ข
0: รับ
1: นมคอนเน่
0: ใช่
1: ใช
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ไหม
0: มาณนั้นครับ
1: ประมาณนั้น
0: ครับผมเป็น
1: อย่
0: ล
1: า
0: ู
1: ง
0: ก
1: นั้
0: ส
1: น
0: ปริ
1: อย่
0: ง
1: างนั้นใช
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ไหมเป็นลูกสปริงใช่ไหม
0: ลูกส
1: แล้
0: ปร
1: ว
0: ิง
1: กา
0: คร รับ
1: ที่เขามีรูปเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันเป็นม้วนเนี่ยนะครับสไปรัลเนี่ยมันมีความพิเศษไหมอาจารย์นี่ผมถามแบบโง่ๆเลยนะถามแบบไม่รู้
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ริงๆอ่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ผมตีพิมพ์ไปเมื่อประมาณ6-7 ปีก่อนครับอธิบายว่าทําไมสไปรูลีน่าต้องเป็นเกลียวแล้วทําไมมันก็มีบางสภาวะที่มันไม่เป็นเกลียวด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในสภาพปกติเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกลียวนะครับเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มตัวสไปรูลีน่านะครับการที่มีลักษณะเป็นเกลียวครับช่วยให้เขาสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ําได้นะครับจะมีการเคลื่อนที่แบบควงสว่านนะครับเวลาน้ําพัดมาก็จะวิบๆนะครับเป็นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับแล้วเราก็
1: แส
0: พ
1: ด
0: บ
1: งว่
0: ว
1: า
0: ่าม
1: ันต้อง
0: เ
1: แ
0: น
1: บ
0: ี่ย
1: บมันต้องขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆถูกไหมมันไม่ใช่แค่อยู่ในน้ำนิ่งๆแหละถ้าพูดถึงอ่ะถูกไหม
0: ใช่ครับคือถ้ามีน้ําพัดมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเคลื่อนที่
1: ไปได้เร
0: ไ
1: ื
0: ป
1: ่อย
0: ได้เรื่อยๆนะครับ
1: ๆ
0: แล้วก็จริงๆในงานที่ผมตีพิมพ์ไปเมื่อประมาณ6 ปีที่แล้วเนี่ยก็อธิบายว่าการที่เขาเป็นรูปเป็นเกลียวอะครับมันทําให้โครงสร้างเขาว่ามันแข็งขึ้นเมื่อเทียบ
1: แข
0: กั
1: ็
0: น
1: งแรง
0: กับการที่เป็นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงในเชิงกลครับขึ้นเมื่อเทียบกับการเป็นเส้นเดียวเรียวเส้นเดียวเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายเหมือนกับเคยเห็นเหล็กนี่ไหมฮะเหล็กที่เขามาใช้ในการก่อสร้างเหล็กมันเป็นรูปเป็นท่อใช่ไหมฮะเนื้อเหล็กจริงๆมันอยู่ที่ขอบนิดเดียวถูกไหมครับนะฮะซึ่งแต่มันรับน้ําหนักนะฮะเราเอามางอเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเนื้อเหล็กเนี่ยมาหลอมรวมกันกลายเป็นเส้นเรียวๆบางๆตันๆนะครับเหล็กนั้นเนี่ยเอามางอนิดเดียวก็เบี้ยวละ
1: นะครับเบี้ยวไป
0: นะครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับคือม
1: ก
0: ั
1: ็
0: น
1: ค
0: แข
1: ือ
0: ็ง
1: โคร
0: ข
1: ง
0: ึ้น
1: สร้างที่ดีก็จะทําให้ตัวของเขาแข็งแรงขึ้นซึ่งไอ้คําว่าแข็งแรงขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ผมได้คุยกันกับอาจารย์ต้นมานิดนึงแหละว่าความแข็งแรงของสไปรูลิน่าเนี่ยมันมาหลายล้านปีถูกไหมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับครับคือสไ
1: เ
0: ป
1: ล่าให
0: ร
1: ู้
0: ลี
1: ฟัน ง
0: ่า
1: หน่อยไ
0: เ
1: ด
0: น
1: ้
0: ี่
1: ไหม
0: ย
1: ว่า
0: ครับ
1: มันมาจากยังไงครับ
0: อ๋อได้ครับคือสไปรูลีน่าเนี่ยเป็นถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าสาหร่ายอาจจะต้องเรียกว่าเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับเนา
1: โ
0: ะ
1: อ
0: เป
1: เ
0: ็
1: ค
0: นแบคทีเรียสีเขียวกันน้ําเงินละกันนะครับใน
1: ครับ
0: ชื่อที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับ
1: ผม
0: เ
1: เ
0: ป
1: ค
0: ็น
1: ยเรีย
0: แบ
1: น
0: ค
1: นะ
0: ที
1: ต
0: เร
1: อ
0: ี
1: น
0: ย
1: เด็กๆอ
0: ค
1: ะไ
0: ร
1: ร
0: ับ
1: น
0: ผ
1: ะ
0: ม
1: สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินแบคทีเรียสีเขียวแก้มน้ำเงินอันนี้คือตัวเดียวกันถูกไหม
0: ใช่ครับตัวเดียวกันครับคือเดิมทีเนี่ยเขาก็จะเรียกรวมว่าเป็นสาหร่ายถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่เราจะจัดพวกนะฮะมัดรวมกันเป็นว่าเรียกว่าเป็นสาหร่ายอธิบายตรงนี้ก่อนละกันนะครับเนาะคือคําว่าสาหร่ายในภาษาไทยเนี่ยนะครับเราเจออะไรเขียวๆที่อยู่ในน้ำเราก็เรียกสาหร่ายหมดถูกไหมครับนะถ้ามันดูหน้าตามันไม่น่าจะใช่พืชอย่างเงี้ยนะเราก็มันดูไม่ค่อยเป็นพืชเท่าไหร่ก็เรียกมันเหมารวมว่าเป็นสาหร่ายนะครับในบางชนิดเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นสาหร่ายก็เป็นพืชชั้นสูงก็มีอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่บางตัวที่เราเรียกว่าเป็นสาหร่ายก็เป็นสาหร่ายจริงๆแล้วของบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเป็นสาหร่ายก็จัดเป็นสาหร่ายอีกนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นผมขยับมาพูดคําว่าสาหร่ายในทางวิทยาศาสตร์คืออะไรแล้วกันนะครับเนาะคือสาหร่ายในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันหมายถึงสิ่งมีชีวิตใดๆก็ได้นะครับที่มีลักษณะคล้ายพืชมากๆนะครับคำว่าคล้ายพืชมากๆในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชนะครับใช้คาร์บอนไดออกไซด์ผลิตออกซิเจนใช่ไหมครับนะฮะแต
1: ค
0: ่
1: รั
0: ว
1: บ
0: ่ามันยังไม่ถึงความเป็นพืชซะทีเดียวนะครับเนาะยังไม่มีลักษณะที่เด่นชัดว่าตรงนี้คือทําหน้าที่เป็นใบตรงนี้ทําหน้าที่เป็นราก
1: อ๋ออ
0: าจจะมี
1: ถ้าพืชเนี่ยต้องมีดอกมีใบมีรากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับมีโครงสร้างที่เหมือนเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่เฉพาะอย่างเช่นตาใช่ไหมครับของเราใช้ในการมองเห็นนะครับกล้ามเนื้อหัวใจใช้ในการบีบเลือดนะครับสลายพืชก็เหมือนกันครับเขาจะมีอวัยวะที่ทําหน้าที่เฉพาะอย่างแต่
1: อ
0: ส
1: ๋อ
0: ลายเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้น

0: โอ
1: นะ
0: เ
1: ค
0: คร
1: ับ
0: เข้าใจละ
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นอวัยวะชัดเจนว่ามีหัวใจมีตับมีปอดมีแขนมีขาทำหน้าที่อะไรให้ชัดเจนไม่มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาอยู่ยังไงล่ะสาหร่ายมันดำรงชีพกันยังไงครับ
1: สาหร่ายก็

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: ให้ชัดเจนไม่มีแล้วเขาอยู่ยังไงล่ะสาหร่ายมันดำรงชีพกันยังไงครับ
2: สาหร่ายก็จริงๆดำรงชีพคล้ายกับเหมือนกับพืชนะครับก็คือใช้อาหารเหมือนกับพืชเลยนะครับกินปุ๋ยเหมือนพืชในรูปถ้าวิทยาศาสตร์ก็คือใช้สารอนินทรีย์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คาร์บอนที่มาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการผลิตน้ำตาลนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของสาหร่ายนี้หลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่เป็นลักษณะยึดเกาะนะครับลอยไปลอยมาในน้ำนะครับบางพวกก็จมอยู่ใต้ท้องน้ำนะครับมีทุกรูปแบบบางพวกก็ไปเกาะอยู่กับพืชชนิดอื่นบางพืชไปสิงอยู่กับพืชชนิดอื่นเป็นส่วนหนึ่งของเขา
1: บางสาหร่ายนะสาหร่ายใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับบางพวกไปอยู่
1: ในสาหร่ายเกลียวทองอ่ะเขาดำรงชีพยังไงครับ
2: สาหร่ายเกลียวทองเป็นตัวที่เราพูดถึงสาหร่ายเกลียวทองเราเรียกว่าสเปรีน่าใช่ไหมครับแต่ว่าตัวที่เราเรียกว่าสเปรีน่าทางการค้าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วชื่อทางวิทยาศาสตร์เราชื่ออาร์โธสเปร่างงไหมครับใช่ครับงงมันจะซับซ้อนมากครับ
1: อาโธสไปร่าผมจะจำไว้คุณผู้ชมคุณฟังก็คงอยากรู้แหละนะอนุมานว่าทุกคนอยากจะรู้อ๋อโอเคที่เรากินเข้าไปเนี่ยชื่อว่าชื่อเต็มนะชื่อจริงเขาอาโธสไปร่าโอเคอ
2: าโธสไปร่าครับคือมันเกิดจากความเข้าใจผิดในช่วงหนึ่งแล้วคนก็เรียกว่าสเปรีน่าเราก็เลยเรียกติดปากจนเป็นชื่อการค้าแล้วก็เปลี่ยนยากแล้วตอนนี้นะครับก็เลยเอ
1: าไป
2: ใช่ใช่ครับแต่ตัวที่เรากินกันทุกวันเนี่ยนะครับมันคืออาโธสไปร่านะครับแล้วก็อาโธสไปร่าเนี่ยมีชีวิต

0: แบบล่องลอยในน้ำครับ
1: ครับ
0: ล่องลอยไปล่องลอยไปมาในน้ำก็จะโดนน้ำพัดไปพัดมานะครับแล้วก็ใช้สารอาหารที่อยู่ในน้ำในการดำรงชีพครับ
1: คล้ายๆนี่ไหมไม่รู้ผมถามติงตองไหมว่าเหมือนจอกหรือแหนอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่จอกแหนมันจะลอยอยู่ด้านบนใช่ไหมครับสปิ
1: แ
0: ร
1: ต่
0: ู
1: น
0: น
1: ี
0: ่
1: ่
0: า
1: คื
0: เข
1: อไ
0: า
1: ด้
0: ก็
1: อย
0: จ
1: ู
0: ะ
1: ่ใ
0: อ
1: น
0: ยู่
1: น
0: ใ
1: ้
0: น
1: ำ
0: น
1: ไ
0: ้
1: ด้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคคือผมเคยไปดูฟาร์มสาหร่ายแล้วใช่ใช่มันไม่ได้ลอยแค่ข้างบนโอ้ยจำได้ละคือมันอยู่ข้างล่างด้วยมันอยู่ในน้ําด้วยแล้วเขาก็จะวักขึ้นมาแต่ว่า
0: ครับ
1: เวลาเขาดึงขึ้นมาใช่ไหมวักขึ้นมาเนี่ยผมก็ถ้าสมมุตินะเอามือไปลองเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนึกภาพไหมมันคือมันแบบมันเขียวหมดเลยนะแต่มือไ
0: ค
1: ป
0: รั
1: ล
0: บ
1: องแล้วมันจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเล็กมากถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสาหร่ายแล้วกันนะครับเนาะจริงๆต้องเรียกว่าแบคทีเรียสีเขียวกันเมื่อเงินตัวเราเรียกว่าสาหร่ายเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับเป็นสาหร่ายขนาดเล็กนะครับคําว่าขนาดเล็กในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่สามารถเห็นโครงสร้างหน้าตาเขาโดยละเอียดด้วยตาเปล่าเราจะต้องเห็นเขาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น
1: คือต้องส่องเข้าไปเท่านั้น
0: ใช่
1: ใช
0: ฮ
1: ่
0: ะ
1: ไหม
0: ถึงจะเห็นว่า
1: โอเค
0: มันเป็นบิดเกลียวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนบอกว่า
1: ได้
0: สปิรูลินาเป็นสาหร่ายที่มีรูปร่างเป็นรูปบิดเกลียวไม่เห็นมันเกลียวเลยอะไรเงี้ยนะครับต้องไปดูใต้กล้องครับ
1: จะ
0: ถึ
1: เห
0: ง
1: ็น
0: จ
1: เละ ย
0: เ
1: ว
0: ห
1: ่
0: ็
1: าน เกลียวแน่รับรอง
0: ใช่ครับ
1: จะต้องเกลียวแน่ๆนะครับแล้วไอ้ความเล็กเนี่ยความเล็กของเขานะถ้าเราพูดถึงคุณประโยชน์อะถ้าสาหร่ายเกลียวทองหรือว่าตัวอาโทอะไรนะอาโทราใช่ไหม
0: อาโท
1: อาโทร
0: ส
1: า
0: เป
1: เนี่ยน
0: ระ าครับ
1: ไอโทอาโทสไปราเนี่ยมันเล็กมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อการดูดซึมไหมคือมันจะดูดซึมเร็วขึ้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสารอาหารทั่วไปนั่นแหละ
0: หมายถึงว่าเวลาที่เราบริโภคเข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ถ้ากินเข้าไปไง
0: อ๋อโอเคผมคิดว่ามันก็คงคล้ายๆกับไม่ได้ต่างมากกับอาหารทั่วไปนะครับคือก็สูดดูดซึมได้ง่ายจริงๆสเปรียร์น่าเป็นอาหารที่ดูดซึมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับนะคือเซลล์ค่อนข้างคือโดนน้ำอะไรนิดหน่อยก็แตกแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ความที่เขาตัวเล็กเนี่ยโอเคในฝั่งของเราเรื่องดูดซึมอาจจะไม่ต่างจากอาหารทั่วไปแต่ความที่เขาตัวเล็กเนี่ยนะครับมันทําให้พื้นที่ผิวสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเยอะเยอะกว่านะครับทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ง่ายแล้วก็โดยทฤษฎีก็คือจะโตเร็วกว่าโตเร็วก
1: อ
0: ว่
1: ๋
0: า
1: อโอเค
0: พืช
1: นึก
0: ค
1: อ
0: รับ
1: อก
0: ผมทั่วไปครับผม
1: โอเคอ่ะผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งเรื่องของผำก็เหตุผลนี้เหมือนกันใช่ไหมคือผำเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นพืชน้ําที่เล็กที่สุดในโลกก็เล
0: ครั
1: ย
0: บผม
1: โตไวมากแบบเก็บวันนี้อีก2 วันพรึบเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเห
0: ผ
1: ตุ
0: ม
1: ผล
0: ค
1: เด
0: ิ
1: ี
0: ด
1: ยวกันกับสไปรูลินาใช่ไหม
0: เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมไม่ชัวร์นะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับ
1: โอเคหมายความว่างี้ที่เราพูดอย่างนี้ก็จะได้คนจะได้รู้ว่าโอเคตัวสาหร่ายเนี่ยที่เราทานเข้าไปหรือสไปรูลินาเนี่ยที่เราทานเข้าไปเนี่ยหนึ่งมันโตไวนะครับไอ้คำว่าโตไวเนี่ยสิ่งที่มีผลดีเนี่ยในความเห็นผมนะผมรู้สึกว่ามันดีต่อโลกนี่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พื้นที่เลี้ยงเยอะใช่ไหมอย่างสัตว์อย่างเงี้ยต้องใช้พื้นที่เลี้ยงเยอะใช้น้ําเยอะใช้อะไรเนี่ยคาร์บอนฟุตปรินต์อะไรพวกเนี้ยหนักมากอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมมันจริงไหมครับ
0: ผมว่ามีโดยทฤษฎีใช่ครับเป็นเรื่องจริงคือสเปรวีนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างง่ายในการเพาะเลี้ยงครับแล้วก็ถ้าเทียบหน่วยการผลิตต่อพื้นที่เนี่ยนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยกว่ามากๆในการปลูกพืชผักบางชนิดนะครับหรือการเลี้ยงสัตว์คือถ้าเรามองในแง่ของโปรตีนอย่างเดียวเนี่ยนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสเปรวีนามีความโดดเด่นมากในเรื่องของโปรตีนถูกไหมครับประมาณ60-70%ของน้ำหนักแห้งเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับซึ่งสูงมากๆเทียบกับเนื้อสัตว์ได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการผลิตสไปรูวีน่า1 กิโลแห้งนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยกว่ามากๆกับการที่เราจะต้องเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวอะ
1: เ
0: ไ
1: ล
0: ร
1: ี้
0: อ
1: ย
0: ย
1: ง
0: ่าง
1: ส
0: เง
1: ั
0: ี
1: ต
0: ้
1: ว
0: ย
1: ์เพื่อทาน
0: นะ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ร
1: ไ
0: ั
1: หม
0: บครับผม
1: ครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเราพูดได้ไหมว่าการเลี้ยงสไปรูลินาหรือว่าการบริโภคหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันเป็นอาหารของอนาคตได้ไหมถ้าเราพูดถ้าเ
0: คร
1: าร
0: ับ
1: ใช้วิธีนี้กัน
0: ผมคิดว่าเราจะพูดจะเป็นอาหารสำหรับปัจจุบันและอนาคตผมมองว่าอย่างนั้นนะครับจริงๆสเปรวีน่ามันถูกนำมาใช้งานนานมากแล้วครับตั้งแต่แบบสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับเราก็ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่มันทำให้เรารู้ว่ามันสเปรวีน่า

0: เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไม่ได้มีดีแค่มีโปรตีนสูงมีวิตามินมีนู่นนั่นนี่ครับแต่ว่าเขามีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆนะครับซึ่งมีงานวิจัยรองรับทั้งในการทดลองระดับห้องปฏิบัติการแล้วก็ในระดับในระดับคลินิกนะครับเพิ่งมีการทดลองในคนจริงๆแล้วก็พบว่าอ่ะมันช่วยได้นะในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่ามันแล้วมันทำได้หลายอย่างมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันไปนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมันเข้ากับเทรนด์ของโลกปัจจุบันและอนาคตซึ่งเราให้ความสำคัญกับไม่ใช่แค่การบริโภคอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราจะบริโภคอาหารยังไงที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เจ็บป่วยที่เราเรียกว่าเป็น preventive medicine ถูกไหมครับ
1: การแพทย์เชิงป้องกันอะไม่ให้ป่วยก่อนแล้วก็วิ่งไปหาหมออะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้อะถ้างั้นผมขอกลับไปตรงไอ้นี่หน่อยสาหร่ายเกลือทองหรือว่าสไปรูลินาเนี่ยมันมีสารอาหารอะไรบ้างอาจารย์ต้นบอกได้ไหมครับ
0: ครับจริงตัวที่หลักๆเด่นๆเลยเนี่ยก็คือโปรตีนนะครับ
1: โปรตีน
0: ก็คือโปรตีนคือในโปรตีนเนี่ยนะครับมันจะมีหน่วยย่อยที่อยู่ในโปรตีนที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดนะครับโปรตีนเนี่ยอาจจะเกิดจากอะมิโนแอซิดประมาณ20ชนิดเนี่ยนะครับมาประกอบร่างกันนะครับแล้วก็อะมิโนแอซิดเหล่านี้เนี่ยนะครับบางชนิดเนี่ยร่างกายเราผลิตได้บางชนิดร่างกายเราผลิตไม่ได้ต้องได้จากการบริโภคเท่านั้นนะครับในสไปรูลินาเนี่ยนะครับเราพบว่าอะมิโนแอซิดที่อยู่ในโปรตีนของเขาเนี่ยมันมีอะมิโนแอซิดที่ร่างกายเราผลิตไม่ได้อยู่ครบถ้วนนะครับ
1: หรือ
0: เรียก
1: ถ้ากินแล้วก็ได้โปรตีนครบถ้วนได้กรดอะมิโนครบถ้วนไม่ต้องไปพึ่งโปรตีนจากอย่างอื่นเท่าไหร่ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องกินอาหารให้ถึงด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหตื่นมากินแต่สาหร่ายเกลือทองอย่างนี้ก็ไม่เอานะแต่หมายความว่าบางทีเราขาดนะบางทีแบ
0: บ
1: คนบางคนกินมังสวิรัตใช่ไหมคนบางคนไม่กินเนื้อสัตว์บางคนไม่กินไข่เลยอะไรเงี้ยก็จะขาดโปรตีนนะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มีโปรตีนละกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน
0: ครับผมมีวิตามินมีเกลือแร่นะครับแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับมันมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกด้วยนะครับอันนี้มีงานวิ
1: จัยน่าสนใจอ่ะ
0: ครับผม
1: มันเป็นยังไงครับ
0: ครับเราต้องเข้าใจก่อนเราจะได้ยินคำว่าพรีไบโอติกและโปรไบโอติกซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรถูกไหมครับบางคนยังสับสนอยู่เนาะโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ดีๆครับที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราใช่ไหมครับที่เราจะเจอจุลินทรีย์ประเภทโปรไบโอติกได้เยอะมากเลยคือในลำไส้ของคนที่สุขภาพดีถูกไหมครับเขาเป็นเพื่อนของเราที่อยู่ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารช่วยเปลี่ยนสารบางอย่างไปเป็นสารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเราผลิตวิตามินเป็นต้นนะครับส่วนพรีไบโอติกเนี่ยนะครับไม่ใช่จุลินทรีย์แต่เป็นสารอาหารที่ส่งเสริมการเจริญของโปรไบโอติกนะครับ
1: โอเค
0: ครับเขาพบว่าสไปรูลินาเนี่ยนะครับในตัวของเขาเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ไปสนับสนุนการเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติกในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงนะฮะช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพลำไส้ของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับ
1: แล้วมันต้องกินยังไงอาจารย์กินตอนเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันได้หมดแหละ
0: จริงๆเรื่องการบริโภคเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่างถ้าผมกินอะไรเงี้ยก็เคยมีช่วงที่มีผมก็กินสไปรูลินาอยู่เหมือนกันก็จะกินกับมื้ออาหารครับกินกับมื้ออาหารครับ
1: อ๋อโอเคสไปรูลินาสามารถทานพร้อมมื้ออาหารได้เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: คือกินไปพร้อมกันตักใส่กินได้เลยอย่างอาจารย์กินแบบไหนเป็นเม็ดเป็นผงเป็นแคปซูลยังไงฮะ
0: ผมกินแบบเคยกินทั้งที่เป็นแบบเม็ดฮะเป็นเม็ดทานพร้อมกับน้ำใช่ไหมครับหรือบางช่วงแบบผมจริงๆผมชอบกลิ่นสไปรูลินาผมก็จะเข้าปากอมแล้วก็ให้มันค่อยๆละลายนะครับหรือล่าสุดก็คือ
1: สไปรูลินานี่โหด
0: ครับผมเป็นความ
1: เลี้ยงเองต้องรักเองเลยจริงๆนะ
0: ครับผมแล้วก็เคยเอาไปชงกับโปรตีนถั่วเหลืองครับก็น่าสนใจนะฮะใช้ได้ครับคือแต่ต้องเหมาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นสไปรูลินานะครับคือผมก็กินแบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้ใส่อะไรเลยมีแค่ถั่วเหลือง
1: หมายความว่าอาจารย์เลี้ยงเองแล้วก็กินเองด้วยใช่ไหมถูกป่ะ
0: อ๋อครับตัวที่กินตอนนั้นนะฮะอันนั้นไม่ใช่ตัวที่เลี้ยงแต่ว่าในอนาคตอันไม่ไกลเนี่ยเดี๋ยวจะกินตัวที่เลี้ยงเองแหละ ครับผม
1: โอเค
0: ครับ
1: คือตอนนี้เลี้ยงเพื่อมีการจำหน่ายให้กับบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆบ้างแล้วดูไหมครับ
0: ครับผมเอากำลังเริ่ม
1: โ
0: ค
1: อ
0: รับ
1: เค
0: กำลังเริ่ม
1: กำลังเริ่มนะโอเคอ่ะเมื่อกี้ผ่านไปก็คือในตัวสไปรูน่าเนี่ยมีโปรตีนมีกรดอะมิโน ขออภัยเมื่อช่วงนี้ยังไออยู่ขออภัยมีกรดอะมิโนครบถ้วนนะครับแล้วก็มีเป็นพรีไบโอติกอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะแบบบางคนอาจจะยังไม่ทราบจริงๆผมก็ศึกษามาว่าตัวสไปรูน่าเป็นพรีไบโอติกแล้วก็เวลาผมจ่ายให้คนไข้น่ะก็จะจ่ายพร้อมกับพวกโปรไบโอติกด้วยคือกิน
0: อืม
1: โปรไบโอติกด้วยแล้วก็กินพรีไบโอติกก็คือตัวสไลด์กระท้องเข้าไปด้วยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคลำไส้อ่ะลำไส้แบบแปรปวนคนที่อุจจาระออกมาไม่เป็นก้อนเท่าไหร่อ่ะคือบางทีถ่ายมาเนาะมันถ่ายเหลวอ่ะถ่ายเหลวอุจจาระก้อนจิ๋วๆเล็กๆไม่ออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยพอได้กินพวกโปรไบโอติกหรือว่ากินพร้อมกันไปกับตัวสไปรูลินาเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ผมมีคนไข้ท่านหนึ่งนานมากแล้วตั้งแต่ยุคคุณพ่อเลยมีปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบรุนแรงเลยรุนแรงแบบอยู่โรงพยาบาลมีความเป็นตาย50-50เลยอะอย่างนั้นเลยอะแล้วก็ส่งไอ้ตัวสไปรูลินานี่แหละกับตัวโปรไบโอติกแบบเม็ดนะตอนนั้นยังเป็นแบบเม็ดเป็นแคปซูลให้กินพร้อมกันสัก2 วันเองมั้ง2 วันก็ฟื้นละจากที่แบบลำไส้พังแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแบบประสบการณ์อะเนาะนะครับก็เลยเชื่อว่าโอเคมันเป็นพรีไบโอติกจริงๆด้วยฮะแบบที่งานวิจัยเขาว่านะครับมีตัวหนึ่งที่เขาพูดกันเยอะคือเรื่องของวิตามิน B12 อันนี้ตัวสไปรูน่ามีด้วยไหมครับ
0: จริงๆมีเคลมเกี่ยวกับวิตามินหลายชนิดมากนะครับผมอาจจะลิสต์
1: อ
0: ได้
1: ื
0: ไม
1: ม
0: ่หมดแต่เคยได้ยินฮะว่ามีกลุ่มวิตามินดีอยู่ด้วยนะครับ
1: โ
0: แ
1: อ
0: ต่
1: เค
0: ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจ
1: อืมแต่หลักๆก็คือถ้ากินเพื่อเสริมโปรตีนเนี่ยได้แน่ๆคุณได้แน่ๆแล้วอย่างนี้ตัวของสไปรูลินาเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างครับมันเหมาะกับ
0: ครับคืออ
1: ื
0: ถ้าม เรามองกลับไปดูว่าตั้งแต่อดีตที่มีมาเนี่ยนะครับ
1: อืม
0: การบริโภคสไปรูลินาเนี่ยใครบริโภคบ้างเราก็จะพบว่าทุกคนก็ทานกันในพื้นที่ที่พบสไปรูลินาคือมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตของเขาครับ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นผมมองว่าสำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายปกตินะครับก็ควรจะสามารถบริโภคสไปรูลินาได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ
1: อืม
0: ครับผมแล้วก็คนที่จริงๆแล้วก็ในปัจจุบันมันก็มีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับทั้งในระดับห้องปฏิบัติการทั้งในระดับคลินิกเนี่ยแล้วก็พบว่าสไปรูลินาเนี่ยครับมันมีฤทธิ์บางอย่างมันช่วยในเรื่องบางเรื่องจริงๆนะครับ
1: อืม
0: อย่างเช่นมีงานหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยไปอ่านเจอเขาใช้อาสาสมัครนะครับที่เป็นนักกีฬาเนาะนะครับแล้วก็พบว่านักกีฬาเนี่ยที่ได้รับสไปรูลินาเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยพอเราออกไปสักพักหนึ่งนะครับร่างกายมันจะถึงเขาเรียกฟาทีกครับคือจุดที่กล้ามเนื้อมันแบบไปต่อ
1: แร
0: ไม่ไ
1: ง
0: ด้
1: อ่
0: แ
1: ะ
0: ล้วนะครับหมดแรงเนี่ยเขาบอกว่าการทานในกลุ่มที่นักกีฬาที่ได้รับสไปรูลินาเข้าไปเนี่ยระยะเวลาก่อนที่จะเกิดฟาทีกครับมันยาวขึ้นคือมันอยู่ในนักกล้ามเนื้ออยู่ได้นานขึ้นกว่าที่จะถึงขั้นหมดแรงไม่สามารถไปต่อได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งอีกอันหนึ่งคือเรื่องของตอนนี้เนี่ยเราจะได้ยินคนที่ชอบออกกำลังกายจะได้ยินเรื่องโซนหนึ่งโซนสองเบิร์นคาร์บเบิร์นไขมันใช่ไหมครับแล้วก็คนที่อยากจะลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็พยายามจะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่โซนการใช้พลังงานที่เป็นการดึงไขมันมาใช้
1: ให้มันมาใช
0: นะ
1: ้
0: ครับใช่ครับเขาก็มีการศึกษาในนักวิจัยอีกเหมือนกันว่าในนักกีฬาครับเขาพบว่านักกีฬาที่ได้รับสไปรูลินาเข้าไปเนี่ยนะครับระบบการเผาผลาญพลังงานเขาอะครับมันจะชิฟต์ไปทางการใช้ไขมันมากขึ้นนะครับคือจากเดิมที่ในปกติอาจจะใช้สมมติตัวเลขเฉยๆว่าจากเดิมเนี่ยใช้ไขมันใช้แป้งนะครับประมาณสัก
1: เป
0: เจ
1: ็น
0: ็ด
1: พล
0: ส
1: ัง
0: ่ว
1: ง
0: น
1: าน
0: นะครับเป็นพลังงานมันก็จะเริ่มไปใช้แป้งน้อยลงถ้ากินสไปรูลินาเข้าไปมันจะใช้แป้งน้อยลงแต่ว่าชิฟต์ไปใช้พวกไขมันมากขึ้น
1: แส
0: นะ
1: ด
0: คร
1: ง
0: ับ
1: ว่าต้องกินก่อนออกกำลังกายสิถูกไหมครับ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ย่า
0: ่
1: งนี
0: ค
1: ้
0: รับอันนี้เป็นการลักษณะของการกินก่อนออกกำลังกายครับ
1: อื
0: ผ
1: ม
0: มจำไม่ได้ไปเป๊ะว่าวิธีการ administrate ของเขาแบบการกินเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
1: อืม
0: แต่ว่าเป็นการกินก่อนออกกำลังกายแน่ๆคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับผมเข้าใจเพราะผมว่ามันก็เหมือนกับคือผมก็เคยแบบเข้าคลาสเล่นเวทอะไรเงี้ยนะเขาก็จะให้อัดโปรตีนเนี่ยมันเหมือนคนที่แบบ ้องกินโปรตีนเชคอ่ะคือ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะออกกำลังกายประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยนะ

0: เพื่อเวลาออกกำลังกายมันจะได้แบบเบิร์นมากขึ้น
1: ค
0: อะ
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ร
1: บ
0: เงี้ยเนาะแล้วก็ถ
1: ค
0: ้
1: รา ับ
0: ในทางการแพทย์แผนไทยอ่ะโปรตีนเนี่ยจริงๆก็คือไฟนั่นแหละการกินโปร
1: อ่
0: ตีน
1: าน
0: ะ
1: ครับ
0: มันเหมือนแบบกินไฟเข้าไปในร่างกา
1: ค
0: ย
1: รับ
0: พอกินไฟเข้าไปเนี่ยมันก็แบบมันเบิร์นนิ่งเร็วขึ้นนะฉะนั้นก็เหมาะกับพวกใครที่อยากจะลดน้ําหนักใครที่อยากจะลดไขมันอะไรเงี้ยเนาะ
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: น่าจะเหมาะนะครับดี
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ลยนะครับ
1: คือพอพูดถึงเรื่องของการกินสลายเป็นแหล่งโปรตีนปุ๊บเนี่ยผมมีขออนุญาตแสดงความเห็นหนึ่งแล้วกันนะครับคือจริงอยู่ฮะที่สเปรวิน่าเนี่ยมีโปรตีนอยู่สูงมากนะครับผมกลัวว่าพอเราพูดวันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผู้ฟังอาจจะเลิกกินเนื้อสัตว์เลิกกินผักแล้วหันมากินสเปรวิน่าคือโดซิ่งโปรตีนจากการบริโภคสเปรวิน่าอย่างเดียวเลยซึ่งผมไม่แนะนำ based on อ้างอิงจากข้อมูลทางโภชนาการแล้วกันนะครับนะเพราะว่าถ้ากินคือสเปรวิน่าเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่โปรตีนที่เยอะอย่างเดียวแต่มันก็มีอย่างอื่นตามมาด้วยอย่างเช่นนิวคลิกแอซิดนะครับเนาะสารพวกสารพันธุกรรมนะครับซึ่งในจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีเยอะกว่าอาหารปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรากินสเปรวิน่าแทนผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ถ้าเกิดกินสเปรวิน่าเยอะมากๆกินแทนเนื้อสัตว์ไปเลยกินแทนพืชชนิดอื่นไปเลยอะไรเงี้ยครับมันอาจจะทําให้อะมิโนแอซิดโทษฮะนิวคลีกแอซิดเนี่ยเกิน
0: นิว
1: ก
0: ค
1: ว
0: ล
1: ่
0: ี
1: าก
0: แอซิ
1: ป
0: ด
1: ริมาณครับผมเกินกว่าปริมาณที่ที่ไท
0: เข
1: ย
0: ากำหนดไว
1: RDA
0: ้เ
1: ก
0: นา
1: ํ
0: ะ
1: าหนดใช่ครับ
0: โอเค
1: คือ
0: เข้า
1: เ
0: ใ
1: ร
0: จ
1: าไม่บอกเนาะว่ามันเยอะจนทั้งทําให้เกิดโรคอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไทย RDA กําหนดไว้ว่าไม่เกินเท่านี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดกินสเปรวิน่ามากๆแทนโปรตีนชนิดอื่นไปเลยผมเดาว่าเกินนะครับ
0: ใช่ก็ไม่ควรนะว่าอย่างนั้นเถอะก็
1: ไม่ค
0: เพ
1: ว
0: ราระว่า
1: ก็ต้อง
0: จ
1: กิน
0: ริงๆสาหร่ายก็
1: คร
0: เ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ็นแค่อาหารเสริมอ่ะนะฉ
1: เ
0: ะ
1: ป็
0: น
1: น
0: ั้
1: อาน ห
0: ถ
1: า
0: ้
1: รา เ
0: ก
1: ส
0: ิน
1: ริ
0: อ
1: ม
0: าหาร
1: คร
0: ท
1: ั
0: ั่
1: บ
0: วไปก่อนกินไข่กินปลาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ต่ถ้าใครแบบเป็นมังสวิรัติเป็นวีแกนก็กินพวกธัญพืชทดแทนนะแล้วก็
1: ใช่
0: มา
1: คร
0: ก
1: ั
0: ิ
1: บ
0: นกินผําบ้างกินสาหร่ายบ้างเพื่อให้เติมวิตามิน B12 นะเพื่อทําให้มีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช่ฮะ

0: นะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เมื่อกี้ได้คุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องของตัวสไปรูลิน่าเนี่ยมันอยู่มาตั้งแต่แบบหลายล้านปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็อาจารย์ให้คำนิยามว่าเป็น simple but effective อันนี
1: ค
0: ้
1: ร
0: อ
1: ั
0: ยา
1: บ
0: กให้อาจารย์ขยายความหน่อยครับ
1: อ๋อโอเคครับได้คืออย่างที่เราได้คุยกันเมื่อช่วงต้นนะครับว่าสไปรีน่าเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียหรือแบคทีเรียสีเขียวกันน้ำเงินนะครับซึ่งแบคทีเรียสีเขียวกันน้ำเงินเนี่ยนะครับมันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆที่เกิดขึ้นมาบนโลกนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลายพันล้านปีครับในช่วงแรกเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตใดๆนะครับพอโลกเริ่มเย็นลงสภาพบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปมันก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตพวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำนะครับเริ่มเกิดขึ้นมาในช่วงแรกๆนะครับในบรรดากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยคือกลุ่มของแบคทีเรียสีเขียวกันน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียสีเขียวกันน้ำเงินที่คือผมอาจจะไม่ได้พูดไม่สามารถพูดได้ว่าสไปรีน่าเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่
0: อ
1: หลักพันล้านปีที่แล้วนะครับ แต่ว่าผมสามารถพูดได้ว่าสไปรูวีน่าเนี่ยมันคือแบคทีเรียสีเขียวกันน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับแบคทีเรียสีเขียวกันน้ำเงินในยุคแรกๆที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับ
0: เรียกว่าน
1: ั่นหมา
0: ค
1: ย
0: ล้
1: ค
0: า
1: วาย มว่าอะไร
0: กับสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆของโลกนี้ว่าอย่างนั้
1: ใน ช่ครับ
0: ครับ
1: ฮะแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันอย่างมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งเราเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงใช่ไหมครับลักษณะของเราเนี่ยแตกต่างมหาศาลเลยเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆที่เป็นแค่เซลล์เดียวลอยไปลอยมาถูกไหมครับมันผ่านวิวัฒนาการมาเยอะมากในขณะที่ไซยาโนแบคทีเรียครับที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างเลยกับสิ่งกับไซยาโนแบคทีเรียเมื่อประมาณพันล้านปีก่อนมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าระบบของการมีชีวิตที่เราเรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียโครงสร้างเซลล์เอ่ยนะครับการกลไกการมีชีวิตของเขาอะครับมันเรียบง่ายมากสิ่งมีชีวิตแรกๆเรียบง่ายหมดเลยนะฮะไม่ต้องมามีหลายเซลล์ไม่ต้องแยกเป็นตาเป็นหูเป็นอะไรนะครับ เป็นเซลล์กลมๆธรรมดาลอยไปลอยมาในน้ําแต่มันผ่านวิวัฒนาการมาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันไม่ถูกกําจัดไประหว่างทางเนี่ยแสดงว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากในแบบของมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จที่สุดนะครับใน Tree of Lifeนะครับแต่ว่าหน้าตา
0: คือแบบแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเงี้ยเหรอ
1: Tree of Life คือมันพูดถึง Tree of Life คือเขามีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดน่ะเกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดนะครับที
0: ่
1: เกิดแล้วมันก็ค่อยๆแบบเกิดวิวัฒนาการแตกกิ่งก้านสาขาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยครับก็จะบางพวกก็กลายไปเป็นพืชบางพวกกลายเป็นสัตว์บางพวกกลายเป็นจุลินทรีย์ใช่ครับนะอันเนี้ยเขาก็จะวาดออกมาปุ๊บมันจะเหมือนต้นไม้ฮะเราเรียกว่า tree of life นะครับก็ส่วนตัวผมก็เลยมองว่ากลุ่มไซโนแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สเปรหมู่บ้านของสเปรวิน่าเนี่ยนะครับที่สเปรวิน่าอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของเผ่าพันธุ์ที่มหัศจรรย์เพราะว่ามันง่ายมากลักษณะโครงสร้างง่ายมากแต่มันก็มีประสิทธิภาพสูงมากอยู่รอดมาทุกยุคจนทั้งถึงปัจจุบัน
0: โอเคถ้างั้นผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงหลงไหลสไปรูลิน่าเริ่มนึกออกแล้ว

0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจต้นกําเนิดเนี่ยเราก็จะเข้าใจหลายๆอย่างมันเหมือนแบบผมเข้าใจว่าเอ้ยต้นกําเนิดของโลกเนี้ยต้นกําเนิดมาจากนิสัยแบบนี้อ่ะถ้าเราแก้นิสัยนี้โลกก็จะหายอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นไหมใช่
1: คร
0: ไ
1: ั
0: หม
1: บผมใช่ครับ
0: อ๋
1: คืออ
0: โอเค
1: ตอนแรกเนี่ยผมอาจจะสนใจสเปรวิน่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันเจ๋งดีเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ใส่ปุ๋ยใส่ของเสียที่คนอื่นเขาไม่กินอะไรเงี้ยครับสังเคราะห์แสงลอยไปลอยมาแล้วก็ผลิตสารเยอะแยะมากมายนะครับช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญในระบบนิเวศแต่พอเราศึกษาเขาลึกเข้าไปเรื่อยๆเราเห็นความมหัศจรรย์ในหลายอย่างมากนะครับทั้งในเชิงชีววิทยาแล้วก็ในเชิงของการนํามาใช้ประโยชน์ซึ่งเราคงได้มาเล่าแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าเขามหัศจรรย์ยังไงบ้างมีหลายมิติ
0: โอเค
1: ครับ
0: ได้อ่ะถ้างั้นเนี่ยวันนี้แหละได้แชร์เรื่องหนึ่งแหละว่าพออาจารย์รู้แล้วโอเคเราไปเรียนมาเรื่องของสาหร่ายเรื่องของเซลล์เทคโนโลยีต่างๆในต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยพอเรามันพอเข้าสู่งานวิจัยเราก็เข้าใจแล้วแต่มันต้องมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันคนละเรื่องกันถูกไหมครับว่าเออ
1: คนละเรื่อง
0: จัดการคนละเรื่อ
1: ค
0: ง
1: รับใช่
0: มัน
1: ค
0: จ
1: ระ ั
0: ต
1: บ
0: ้องเออแล้วต้องผลิตออกมาแล้วจะต้องจําหน่ายออกไปอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเออมันอยู่ดีเราจะเริ่มผลิตยังไงอะไรไงเพราะว่าผมเห็นนักวิจัยหลายท่านก็ไม่ได้ผลิตนะคือวิจัยอย่างเดียวทั้งชีวิตก็ผลิตอย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อาจารย์ต้นเปลี่ยนจากนักวิจัยมาเริ่มเป็นผู้ประกอบการได้ยังไงครับ
1: จริงๆผมว่ามันเหมือนจะพัดจะผูด้วยครับพอเราย้ายมาผมย้ายมาอยู่มทส.ใช่ไหมครับก็ยังคงทํางานวิจัยให้คล้ายเดิมตอนที่อยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ
0: ครับมทส.
1: แต่
0: คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช่ไหม
1: ใช่ครับอยู่ที่
0: ที่
1: น
0: โค
1: คร รา า
0: ช
1: ชสีมาใช่ที่โคราชครับนะครับแล้วก็ผนวกกับเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทางในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาเริ่มส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยที่มันสามารถออกไปเป็นธุรกิจได้มากขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือให้มันลงมาจากหิ้งสักทีอะไรเงี้ยขึ้นห้างบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนั้น
0: ขึ้
1: ค
0: น
1: ือ
0: ห้างบ้างใช่
1: เป็นแนวโน้มนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่างานที่ขึ้นหิ้งมีความสําคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาแชร์ในวันหลังนะครับ
0: เห็นด้วย
1: ครับ ครับทีนี้พอเรามาทําปุ๊บเนี่ยก็ลองดูซิมันเป็นยังไงมันเท่ดีก็ลองทําแต่พอทำไปทํามาเรามีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับจะเข้าใจเรื่องนี้ระดับหนึ่งแล้วก็มันก็มีความสนุกและน่าตื่นเต้นในแบบของมันก็เลยทํามาเรื่อยๆนะครับงานในยุคช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เลยเป็นงานวิจัยในลักษณะที่สนับสนุนนะครับความการที่จะนําเอาองค์ความรู้เนี่ยไปประกอบเป็นธุรกิจมากขึ้นนะครับครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราทําในช่วงอย่างที่บอกครับว่าช่วงแรกๆตอนที่เป็นผู้เริ่มเข้ามาอยู่ในหมวกผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผมเริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับโดยใช้สาหร่ายเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ไปตอบโจทย์ที่มันเป็นเพนพอยต์ของสังคมนะครับเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างดีอย่างเช่นเรื่องของการนอนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นะก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเกิดขึ้นมานะครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นผู้ผลิตเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมันอยู่ค่อนไปทางปลายน้ำแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เราลองขยับมาทําในสิ่งที่เคยเป็นความชื่นชอบของเราคือการเพาะเลี้ยงขยับมาอยู่ฝั่งต้นน้ำได้ไหมอะไรนะครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ครับผมแล้วก็จริงๆสไปรูวีน่ามันก็เลี้ยงกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ
0: ครับ
1: และ
0: ใช่
1: ใน
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ท
0: ่
1: ยก็มีการเพาะเลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับยิ่งถ้าออกนอกประเทศโอ้โหเลี้ยงกันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเราจะสามารถเลี้ยงสไปรูวีน่าที่เขามีอิทธิฤทธิ์แปลกๆใหม่ๆอะไรไงได้บ้างนะครับแล้วก็ไปดูว่าปัญหาของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรอีกที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาครับของงานที่ทําในปัจจุบันซึ่งเราควรจะพูดเลยไหมฮะหรือว่า
0: พ
1: เ
0: ู
1: รา
0: ดเล
1: ค่
0: ยครั
1: อ
0: บ
1: ยๆเอาพูดเลยใช่ไหมครับ
0: พูดเล
1: น
0: ย
1: ะ
0: ครับ
1: ก
0: เพ
1: ็
0: รา
1: เละ
0: ว
1: ย
0: ่าเดี๋ยวอนาคตมันก็เดี๋ยวว่าจะมีลึกๆลงไปอันนี้ก็แบบเปิดหัวก่อนให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเคได้ครับตอนนี้เนี่ยก็เลยขยับเข้ามาเต็มตัวมากขึ้นในเรื่องของการผลิตครับเราเรียก
0: ครับ
1: สาหร่ายที่เราผลิตขึ้นเนี่ยว่า wild algae นะครับ
0: Wild
1: WILD ครับ wild ที่แปลว่าป่านะครับ wild algae ก็คือสาหร่ายป่านะครับสาหร่ายป่าคืออะไรสาหร่ายป่าคือสาหร่ายที่ที่อยู่ในป่า งงๆอย่างนี้ครับ
0: ไปจ
1: ผ
0: ับ
1: ม
0: มาจากป่าเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ซึ่งเราทำไม่ได้ถูกไหมครับจริงๆมันจะมีที่ใกล้กับสาหร่ายป่ามากๆเลยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นที่ในเม็กซิโกที่เขาไปเก็บสาหร่ายที่มันขึ้นเองสเปรวิน่าที่มันขึ้นเองในบ่อน้ําบ่อทะเลสาบของเขาใช่ไหมครับหรือในเมียนมานะครับแต่เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ในทุกโลเคชันนะครับในทุกพื้นที่บนโลกนี้และสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําถามในเรื่องของ
0: ความสะ
1: เร
0: อ
1: ื่
0: า
1: อง
0: ด
1: ข
0: นี้
1: อ
0: หรื
1: ง
0: อเปล่า

0: ความสะอาดเรื่องของกฎและระเบียบทางด้านอาหารและยาพอมันเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมครับอุตสาหกรรมมันว่าด้วยเรื่องของการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานนะครับและทำให้ได้คงที่เสมอถูกไหมครับถ้าเราไปเก็บจากเล็กทุกแค่ฤดูการเปลี่ยนนะครับคุณสมบัติมันก็เปลี่ยนแล้ว
1: ก็เปลี่ยนแล้ว
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาอยู่ในเซตติ้งของการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเป็นนักชีววิทยาเนาะผมมีความเชื่อว่าตัวของเราเองนะครับมีวิวัฒนาการร่วมกันกับพืชและสัตว์อาหารของเรานะครับ
1: ตัวของเราเองมี
0: ตัวของเราเอง
1: โอเค
0: ครับคู่กับสัตว์และวิวัฒนาพูดง่ายๆคือในฤดูกาลในพื้นที่ของเรานะครับณเวลานั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เจริญเติบโตได้ดีเป็นพืชอาหารเราก็ควรกินสิ่งนั้นนึกไหมครับคือมันเป็นทั้งคุณค่าทางโภชนาการบางอย่างที่เราสมควรได้รับในฤดูกาลนั้นๆแล้วมันอาจจะเป็นยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือสิ่งที่ผมเรียนมามันค่อนข้างมีความเป็นแบบวิทยาศาสตร์แบบโลกตะวันตกครับ reductionist คือแบบพยายามตัดหาตัวแปรนู่นนั่นนี่ทั้งพยายามหาอธิบายให้ลึกที่สุดว่าต้นตอลึกๆของมันคืออะไรแต่ว่าวิธีคิดผมอ่ะเป็นวิธีคิดแบบตะวันออกคือเป็น holistic มองแบบบูรณาการแบบองค์รวมนะครับไม่จำเป็นจะต้องกินเท่านี้100กรัม10กรัม50กรัมเพื่อให้มีสุขภาพดีแต่เรากินกินไปเถอะหลายๆให้มันหลากหลายในทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติจัดสรรไว้ให้แล้วร่างกายเราจะเข้าสู่สมดุลเองอันนั้นคือวิธีคิดผมแบบผมนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวครับสไปรีน่ากันเช่นเดียวกันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับมีวิวัฒนาการคู่กับแหล่งอาหารของเขานะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวเขานะครับฉะนั้นอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยคืออาหารที่มีและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ
1: ครับ
0: ถ้าใกล้ที่สุดในทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงอาหารที่ใกล้กับความเป็นธรรมชาติที่สุดคือออร์แกนิกถูกไหมครับแต่ว่าออร์แกนิกมันก็จะมีเส้นเรื่องในแบบของเขานะครับมันออร์แกนิกอาจจะไม่ได้คิดจากมุมที่ว่าของจะต้องไปอยู่ในป่าจริง
1: ๆครับ
0: นะครับของที่เราเก็บมาจะต้องเก็บมาจากป่าจริงๆแต่ว่าคำว่า wild algae เนี่ยมันคือเราอยากจะได้สาหร่ายที่เหมือนกับว่าเขาโตเองตามธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสาหร่ายที่โตเองตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสาหร่ายที่ดีที่สุดนะครับจริงๆมีเราก็ทำงานวิจัยรองรับมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เป็นสาหร่ายผมพูดถึงอาหารอื่นๆที่อยู่รอบๆสาหร่ายก่อนพืชผักต่างๆสัตว์นะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับว่าพืชผักและสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีฤทธิ
1: ์
0: ทางชีวภาพมากกว่าพืชและสัตว์ที่อยู่ในระบบการเพาะเลี้ยงด้วยเกษตรด้วยเกษตรกรรมนะครับ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ครับผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสามารถเลี้ยงสาหร่ายในสภาพอุตสาหกรรมนี่แหละแต่ว่าเลียนแบบสภาพที่เขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีเราอาจจะได้สาหร่ายที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็ได
1: ้เดี๋ยวพักเบรกตรงนี้ไอ้คำว่าเลี้ยงสาหร่ายให้อยู่แบบใกล้เคียงธรรมชาติอันเนี้ยแล้วเราแล้วอาจารย์ต้นรู้ได้ไงว่าเนี่ยสาหร่ายเนี่ยพวกเนี้ยเขาอยู่แบบธรรมชาติเขาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันมีตัววัดได้ยังไง
0: โอเคครับผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าสาหร่ายที่เลี้ยงในอุตสาหกรรม
1: ยาวไ
0: ปอ๋อได้ครับสาหร่ายที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมทุกวันนี้มันมาจากการที่นักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสาหร่ายครับว่ามีธาตุอะไรบ้างแล้วพยายามจำลองสภาพของอาหารสังเคราะห์ครับให้สามารถนำส่งสารให้มีลักษณะสัดส่วนของสารอาหารเนี่ยคล้ายกับที่เจอในตัวสาหร่ายนอกใช่ไหมครับเช่นเจอคาร์บอนเท่านี้นะครับก็แสดงว่าในอาหารก็ต้องมีคาร์บอนประมาณนี้แหละนะครับนั้นคือวิธีคิดแบบการสร้างสูตรอาหารทั่วไปครับแต่ว่าการสร้างสูตรอาหารแบบ wild algae เนี่ยคือเรากลับไปมองในธรรมชาติเลยครับว่าเขาอยู่ยังไงนะครับอย่างเช่นผมไปเจอบ่อน้ำตรงนั้นว่าตรงเนี้ยคือบ่อน้ำที่สไลด์สเปรย์น่าเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับผมก็ไปเลยครับแล้วก็ไปดูเลยว่าตรงนั้นน่ะมันมีสารอาหารอะไรบ้างมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่ทำให้สไลด์เจริญเติบโตได้ดีแล้วที่น่ามหัศจรรย์มากเลยก็คือว่าเราพบว่าในพื้นที่ที่เราเจอการบลูมของสาหร่ายสเปรวีน่านะครับบลูมเขาเรียกออกก็บลูมนะฮะเหมือนกับ
1: มันขยับขยายออกเพิ่มปริมาณใช่ไหม
0: ใช่ครับคือเราเจอการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างหนาแน่นนะครับในบริเวณนั้นนะครับซึ่งบางที่ก็อาจจะเกิดเป็นฤดูกาลหรือบางที่ก็เกิดขึ้นตลอดเวลายกตัวอย่างออกก็บลูมอย่างเช่นถ้าใครอยู่แถวชลบุรีครับมันจะมีซีซั่นที่ฤดูกาลที่มีอะไรนะฮะเขาเรียกปรากฏการณ์ขี้ปลา

0: ปาน
1: ทะเ
0: ท
1: ล
0: ี่
1: ม
0: ม
1: ั
0: ัน น
1: จะ
0: จะม
1: เ
0: ี
1: ขียวๆอ่ะ
0: ใช่ฮะท
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: เล
1: ่ไหม
0: เขียวๆนั่นคืออัลกอบลูมครับแต่มันก็จะมีอัลกอบลูมที่เป็นสาหร่ายสเปรวีนาด้วยเหมือนกันนะครับเราพบว่าในพื้นที่ที่มีอัลกอบลูมเนี่ยพอเราเอาน้ํามาวิเคราะห์ครับเราพบว่าปริมาณสารอาหารที่อยู่ในอัลกอบลูมตรงนั้นนะครับมันมีน้อยกว่าสารอาหารที่อยู่ในสระเลี้ยงสาหร่ายในอุตสาหกรรมระดับ100ถึง1,000เท่าตัวนะครับนะซึ่ง
1: โอเค
0: มันพูดง่ายๆคือน้ําความเข้มข้นของสารอาหารที่สาหร่ายอยู่จริงๆตามธรรมชาติเนี่ยมันมีสารเคมีสารอาหารอยู่น้อยมากๆนะครับ
1: คือมั
0: ซ
1: น
0: ึ่งถ้าเกิด
1: ไม่ต้องมีสารอาหารเยอะอะว่าอย่างนั้นเถอะมันแต่มันอยู่ได้ได้ไงฟ้าอะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดเราเตรียมสารเคมีนะครับให้มีความเข้มข้นของสารอาหารคือสารอาหารที่ใช้ในเลี้ยงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็มาจากสารเคมีถูกไหมครับแต่เป็นสารเคมีเกรดอาหารนะครับ
1: ใช่ใช
0: เห
1: ่
0: มื
1: เ
0: อ
1: ป็
0: น
1: นฟ
0: ก
1: ู
0: ับ
1: ้ด
0: ก
1: เก
0: าร
1: ร
0: ปล
1: ด
0: ูกผักไฮโดรโปนิกใช่ไหมครับที่เขาก็ใช้แม่ปุ๋ยนั่นแหละใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดเราเตรียมแม่ปุ๋ยให้มีความเข้มข้นของอาหารเนี่ยเท่ากับในอัลกอบลูมครับตามธรรมชาติเนี่ยเราเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยในอุตสาหกรรมนะครับสาหร่ายตายแน่นอนอยู่ไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาว่าแล้วทําไมในธรรมชาติมันอยู่ได้ล่ะนะครับผมก็ทําการทดลองอันนี้เป็นงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ไปครับก็ทําการทดลองโดยการลองจําลองสภาพตามธรรมชาติของอัลกอบลูมตามธรรมชาตินะครับจำลองการเกิดน้ำเลยครับสารอาหารมาจากไหนนู่นนั่นนี่แล้วก็ลองมาเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการแล้วเราก็พบว่
1: ม
0: า
1: ันปรากฏว่าม
0: ันสาหร่ายมันโตได้ดีกว่าจริงๆเมื่อเทียบกับ
1: ม
0: ส
1: ัน
0: ูต
1: บ
0: ร
1: ร
0: ท
1: ู
0: ี่
1: ม
0: เ
1: ข
0: ป
1: ึ
0: ็
1: ้น
0: น
1: มาจริ
0: ส
1: ง
0: ูตร
1: มั
0: เ
1: น
0: คม
1: พ
0: ี
1: รึบขึ้นมาจริง
0: ใช่ครับแล้วสารอาหารน้อยกว่ามากๆน้อยกว่าในระดับที่ถ้าเลี้ยงในด้วยสูตรเคมีสาหร่ายตายแน่นอนนะครับก็คือปรากฏการณ์เหมือนกับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งก็เซอร์ไพรส์เราพอสมควรแต่ว่าความสงสัยต่างๆมันคลี่คลายลงครับเมื่อเราเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวภาพเราพบว่าในสภาพที่สาหร่ายอยู่ในสภาพจำลองของเรานะครับมันไม่ได้มีแต่สารอาหารครับแต่ว่ามันมีเพื่อนพรรคพวกของสาหร่ายนะครับ
1: ครับ
0: ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเขาซึ่งก็คือจุลินทรีย์ดีนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียนะครับ
1: ครับคื
0: ถ
1: อ
0: ้
1: ใ
0: าน
1: น้
0: ให้
1: ำที่สลายโตแบบธรรมชาติเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะเหมือนคนใช่ไหมคนถ้ามีจ
0: ถ
1: ุ
0: ู
1: ล
0: ก
1: ิน
0: ต
1: ท
0: ้
1: ร
0: อ
1: ี
0: ง
1: ย์ที่
0: ครั
1: ด
0: บ
1: ีอยู่ก็จะโตไวหน่อยอะไรประมาณนั้นอ่ะต่อเลย
0: ใช่ครับเหมือนกันครับเนาะเราก็พบว่าตัวจุลินทรีย์ที่เราเจอกลุ่มของจุลินของแบคทีเรียที่เราเจออยู่ในระบบจำลองธรรมชาติเนี่ยนะครับมันเป็นแบคทีเรียในกลุ่มที่ผลิตสารอาหารให้สาหร่ายได้บางตัวสร้างสารกระตุ้นการเจริญนะครับแล้วก็หลายๆตัวเลยเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้แหล่งคาร์บอนกับสาหร่ายสเปรวีนาด้วยนะครับมันก็เลยอธิบายว่าทําไมโดยภาพรวมเนี่ยสารอาหารในน้ำเนี่ยมันดูน้อยกว่ามากๆแต่สาหร่ายอยู่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์เหล่านั้นนะครับเขาผลิตสารอาหารแบบตําข้าวสารกรอกหม้อครับต่อท่อตรงให้สาหร่ายนะครับแล้วเขาพวกนี้เขาก็อิงอาศัยกันอยู่นะครับคือแบคทีเรียก็ได้สารอาหารบางอย่างจากสาหร่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกลุ่มอินทรีย์นะครับเนาะเป็นเนื้อสาหร่ายที่ตายแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็โดนย่อยเป็นอาหารของแบคทีเรียกลุ่มนี้นะครับแล้วแบคทีเรียกลุ่มนี้เนี่ยก็เปลี่ยนสารอาหารบางอย่างที่สเปรวีนาใช้ไม่ได้ให้ไปอยู่ในรูปที่สเปรวีนาใช้ได้ก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมมันก็จะเหมือนที่คุณหมอนัดพูดนะครับว่าอย่างในของคนเราก็จะมีจุลินทรีย์ดีที่อยู่ในลำไส้ของเราถูกไหมครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะกำจัดเขาอย่างเช่น
1: ครับ
0: กินยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยครับลำไส้เราก็จะรวนมากเลย
1: ใช่
0: นะ
1: ใช
0: คร
1: ่
0: ับฮะเหมือนกัน
1: แล้
0: คว รัก บ
1: ็อาจจะผอมลงอ่ะถ้าแบบจุลินทรีย์ที่ไม่คือเวลาเราเจอคนไข้นะคนไข้คนไหนที่จุลินทรีย์ที่ดีน้อยนะจะสังเกตก็คือมันจะหน้าตาจะไม่ค่อยผ่องใสเนาะแล้วก็ป
0: ค
1: าร
0: ัก บ
1: เ
0: ผ
1: นี่ย
0: ม
1: จะแตกแล้
0: คว ร
1: ก
0: ับ
1: ็ลิ้นก็จะแบบไม่ค่อยสวยงามอะเนาะประมาณมันก็ดูไม่ค่อยมีพลังเหมือนก็
0: ครับ
1: น่
0: ผ
1: าจ
0: ม
1: ะคล้ายๆกันคือถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีที่เหมาะสมกับสไปรูลินาในการเติบโตก็ทําให้สไปรูลินาเติบโตได้ในลักษณะ Y algae ใช่ไหมที่อาจารย์ว่า
0: ใน ช
1: ะ
0: ่ครับ
1: โอ
0: ใช่
1: เค
0: ครับฉันคำว่า wild algae ในที่นี้หมายความว่ามันสภาพการเพาะเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับสภาพธรรมชาติอย่างที่หนึ่งคือมีสารอาหารไม่ได้สูงจนเกินไปไม่จำเป็นต้องใช้แม่ปุ๋ยแบบโหมกระหน่ำใส่เข้าไปในระบบเลี้ยงใช่ไหมครับอันที่สองคือมีจุลินทรีย์อิงอาศัยนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุมชนจุลินทรีย์ครับนะที่เป็นจุลินทรีย์ดีนะครับที่อยู่ร่วมกับสาหร่ายทำให้เติบโตไปด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยง Y algae คือเป็นแบบนี้ครับเราสร้างสภ
1: โอ
0: าพ
1: เค
0: ที่คล้ายกับธรรมชาติในสองมุมมองครับ
1: โอเคถ้าผมฟังแล้วนะผมฟังสมมติผมเป็นผู้บริโภคแล้วแสดงว่าอาจารย์มีของดีแล้วถูกไหม

0: ชาติมีของดี
1: ห
0: เ
1: ว
0: มื
1: ั
0: ่องเปร
1: ว
0: ี
1: ่
0: ย
1: า
0: บเท
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ยบ
1: เป็
0: กัน บ
1: อย่
0: ค
1: าง
0: น
1: น
0: อ
1: ั้
0: ื่
1: น
0: น
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ขานะแล้
1: คว รับ
0: ตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ออกมาแบบนี้หรือยังที่เป็น YLG อย่างเงี้ยออกมาก
1: ำลังจะออกมาครับนะฮะตอน
0: อ
1: น
0: ื
1: ี้
0: ม
1: กำลังอยู่ในกระบวนการของการผลิตระดับฟาร์มนะครับจริงๆต้นแบบออกมาแล้วนะฮะมีตัวต้นแบบออกมาแล้ว
0: อืม
1: นะครับเรามี
0: ใช่
1: 2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะเริ่มน่าจะเริ่มมีการขายเกิดขึ้นในช่วงมันปีหน้านะครับ
0: อืม
1: อันที่หนึ่งที่เราได้แน่ๆเนี่ยคือ Wild Algae คือสาหร่ายที่เป็นเกรดใหม่แล้วกันนะผมใช้คำนี้นะครับเป็นเกรดที่ได้มาจากกระบวนการที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วจริงๆก็มีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับระดับหนึ่งว่าความเป็นพิษระดับเซลล์ของผ
0: อ
1: ล
0: ื
1: ิต
0: ม
1: ภัณฑ์ที่เราผลิตได้ Wild Algae ตัวนี้ครับมันความเป็นพิษระดับเซลล์ลดลงนะครับพูดง่ายๆคือมันปลอดภัยขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการที่จะบริโภคนะครับอันที่สองเราพบว่ามันมีความสามารถในการต้านการอักเสบได้ดีขึ้นนะครับครับจริงๆการความสามารถในการต้านการอักเสบเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ทางชีวภาพที่เราสามารถพึงจะมีครับในเป็นหนึ่งในแคตตากรีหนึ่งในหมวดหมู่ของฤทธิ์ทางชีวภาพที่เราสามารถจะห
0: พั
1: า
0: ฒน
1: ม
0: า
1: า
0: ป่
1: จ
0: ะ
1: ากใช่ฮะจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆนะครับอย่างถ้าเป็นกลุ่มต้านการอักเสบเนี่ยคนก็จะนึกถึงพวกใบบัวบกใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะส
0: ซั
1: เป
0: มม
1: ริ
0: ง
1: น่า
0: ใบ
1: ก็
0: บัวบกอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับสเปริน่าเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบนะครับอันนี้สามารถไปหาอ่านได้จากงานวิจัยทั่วโลกเลยนะครับจะพูดเหมือนกันแต่ว่ามีงานวิจัยของผมเนี่ยทำเทียบกันระหว่างตัวที่เป็น Wild Algae กับสาหร่ายที่มาจากการเลี้ยงด้วยสารเคมีเนี่ยนะครับเราพบว่าตัวที่เลี้ยงแบบ Wild Algae เนี่ยเขามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบที่สูงขึ้นแบบมีนัยสำคัญเลยครับผม
0: ถ้าผม
1: พ
0: คิ
1: ร
0: ด
1: ้อ
0: ตาม ม
1: แล
0: นี้
1: ้ว
0: ครับฟังเพลงหวานๆนะครับ

0: ฟังเสรีร้องเพลงติดต่อที่เสอีทนะครับ
1: ติดต่อกับอีทได้เลย
0: ว่าที่นายกอบต.บางกระบือสิงห์บุรี

0: นักร้องศิลปินตลกนักร้องมาเยอะมากมายเราเอาก็สักเพลงเดียว
1: ขอบพระคุณพี่นายเดอะคอมบันเดียน
0: ครับ
1: อย่างไร
0: คร
1: ับให้เราขึ้น
2: เจ็บหลายปานี่ไปโรงพยาบาลไงบอสิโทรให
3: ้โรงพยาบาลยังอยู่ไกลบ่ครับ
2: ตามมา10นาทีฮอด
3: ผมอยู่นี่ล่ะผมอยากรักษาแล้วไม่นี่ล่ะครับ

0: ว้าวกินซุปคือกันเลยนะครับแต่ผมว่าเขาติดซุปไปคนนี้เด้แต่เขาได้เป็นแฟนกันมอว่าเลยครับ
1: ป้ากูสาดซัวน้องมึง
2: แรงอาฆาตนักกบยานนี่โตป้าอีกเดี๋ยวมาจีบใหม่นะครับหมอ

0: าหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: ถ้าผมคิดตามเร็วๆนะว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมันอักเสบอะเนาะ
2: ครับ
1: ร่างกายก็จะผลิตคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมลดการอักเสบได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับร่างกายผลิตไขมันเพิ่มขึ้นแต่พอเราลดการอักเสบได้อย่างเช่นใช้สาหร่ายเขียวทองใช้สไปรูลิน่าเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งสไปรูลิน่าที่เลี้ยงแบบ wild algae ด้วยนะครับก็จะทำให้ร่างกายอักเสบลดลงมากๆค่าไขมันก็จะดีขึ้นคนที่มีไขมันที่ไม่ได้มากเกินไปเนาะหลอดเลือดก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าร่างกายก็จะดูสมส่วนขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆสำหรับคนไทยนะเพราะว่าคือครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องนี้นะผมใช้เวลานานมากนานมากกว่าจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ต้นอธิบายฉะนั้นใครที่ฟังครั้งแรกแล้วงงนะเป็นเรื่องปกตินะฮะผมบอกเลยเป็นเรื่องปกตินี่ผมฟังครั้งที่ประมาณครั้งที่4แล้วมั้งครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยเพิ่งเริ่มจะเข้าใจแบบ 70-80% แต่ก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วกันนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือ1เป็นคนไทยที่ทำแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็น ผมเรียกว่าเป็น S curve S curve นี่หมายความว่าจากสไลด์เกลือทองหรือว่าสไปรูลิน่าเนี่ยผมเนี่ยรู้จักมา20ปีละตั้งแต่ยุคคุณพ่อเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะค่อนข้าง stable เนาะแต่พอได้ฟังจากอาจารย์ต้นเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ละมันสามารถพัฒนาได้สามารถเฉพาะเจาะจงให้สาหร่ายเนี่ยมันสามารถอะไรนะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้จะมีเรื่องของการที่ทำให้
2: ต้านการ
1: อักเสบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีแคลเซียมเพิ่มขึ้นที่ผมเคยได้ยินอันนี้จริงไหม
2: ใช่เรื่องแคลเซียมอันนี้เป็นอีกหนึ่งลายครับคือตัว wild algae เนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุดิบตั้งต้นนะครับซึ่งมันดีอยู่ละในแบบของมันนะครับแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดนะครับไปจากตัว wild algae อีกนะครับก
1: ็
2: คือเป็นเราเรียกมันว่าสไปรูลิน่าคือเราทำให้สไปรูลิน่าจากเดิมซึ่งเป็นอาหารเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคร
1: ับ
2: มีอาวุธลับใหม่คือมีแคลเซียมสูงตามธรรมชาตินะครับมันก็จะกลายไปเป็น plant based เนาะคือเป็นอาหารที่เป็นกลุ่มพืชอะครับไม่ใช่พืชหรอกแต่เป็นกลุ่มอะไปกับทางฝั่งพืชอะไรเงี้ยนะครับที่มีแคลเซียมสูงใช่ครับแล้วเป็นแคลเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้นะครับจริงๆแคลเซียมที่ในพืชเนี่ยบางพืชบางชนิดมีแคลเซียมสูงนะครับนะอย่างเช่นพืชผักบ้านเราหลายชนิดเลยมีแคลเซียมสูงแต่ว่าแคลเซียมเหล่านั้นนะครับมันไปอยู่ในฟอร์มที่ร่างกายดูดซึมไม่ได้อย่างเช่นเป็นแคลเซียมออกซาเลตอย่างเงี้ยครับร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ว่าในสเปรูแคลเนี่ยซึ่งเป็นสลายแคลเซียมสูงจากไวด์อัลจีเนี่ยนะครับมันมีแคลเซียมสูงและสามารถร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้นะครับครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดฮะคือเราเลี้ยงไวด์อัลจีได้วัตถุดิบตั้งต้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเลี้ยงต่อในเทคในบ่อเลี้ยงเทคอันที่สองนะครับที่ส่งเสริมการสะสมแคลเซียมนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวเขานะครับเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่2นะครับก็คือเป็นสไปรูลิน่าไวด์อัลจีสไปรูลิน่าแคลเซียมสูงนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีก1อันที่กำลังออกมา
1: อันที่1นะมีไวด์อัลจีที่เป็นปกติอันนี้เป็นเบสละจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมีสารอาหารที่ดีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมีพิษมีความเป็นพิษต่อร่างกายน้อยลงอะไรเงี้ยถ้ากินเยอะๆนะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะการกินสไลด์เกลือทองหรือว่าสไปรูลิน่ากินแต่พอดีอย่าไปกินเยอะนะครับ
2: ครับ
1: มีแคลเซียมเพิ่มขึ้นได้เลี้ยงให้มีแคลเซียมเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนสูงวัยเนาะนั่นนะ
2: ครับ
1: ที่แบบกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะก็กินได้ มีอีกไหมครับที่ไวโอที่สามารถทำได
2: ้ครับเราจริงๆในกลุ่มบรรดาแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะครับที่เราต้องการเช่นแมกนีเซียมสังกะสีหรืออะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเลี้ยงนะครับให้เขาสะสมธาตุเหล่านั้นตามธรรมชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินวิตามินหรือ พวกแร่ธาตุที่มันมาเป็นเม็ดครับอย่างคุณอาผมเนี่ยกินแคลเซียมนะครับแล้วก็บางคนอาจจะต้องกินซิงค์หรือว่ากินเหล็กใช่ไหมครับบำรุงเลือดอะไรต่างๆแล้วก็จะมีคำบ่นจากคำตัดพ้อถึงบ่นจนนั่งถึงตัดพ้อจากญาติผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยยานะครับจริงๆมันไม่ได้ใช่ยาหรอกแต่ว่ามันเหมือนยานะครับแล้วมันก็บั่นทอนกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ละคือมากินสไปรูวีน่าแทนนะครับเป็นสไปรูวีน่าที่มีอาวุธลับใหม่คือเป็นสไปรูวีน่าที่สะสมแร่ธาตุตามธรรมชาติใช่ครับแคลเซียมสังกะสีเหล็กไม่ได้เป็นสไปรูวีน่า
1: อาจารย์ต้นอ่ะทำเสร็จแล้วแล้วก็ให้คุณอาทานแล้วเรียบร้อยใช่ไหม
2: อ๋อตอนนี้คุณอายังไม่ได้ทานแต่ว่ารอใจจดใจจ่อมากใกล้ออกแล้วครับ
1: โอเค
2: ครับผม
1: ได้ได
2: ้ครับ
1: ดีครับเดี๋ยวผมจะขอทานบ้างไม่ใช่หร
2: อกอ๋อได้ยินดีมากเลยครับ
1: คือตัวผมเองเนี่ยก็มีความตื่นเต้นนะว่ามันมีงานวิจัยใหม่ๆแล้วก็สไปรูวีน่ากำลังจะเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปเนี่ยเราก็จะน่าจะเริ่มได้เห็นนะอันนี้ผมถามหน่อยสิว่าคนอื่นๆน่ะท่านอื่นๆน่ะที่เขาผลิตสาหร่ายแก้วทองหรือว่าผลิตสไปรูวีน่าเนี่ยเขามีเทคโนโลยีนี้ไหมหรือว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าครับ
2: จริงคือเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นงานที่เราทำร่วมกันระหว่างตัวสตาร์ทอัพของผมนะครับชื่อมันมี2อันชื่อสยามเบลต้ากับ OverW ครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นตัวทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้เนี่ยมันเป็นของที่เกิดขึ้นใหม่นะครับภายใต้การทำงานร่วมกันของ2-3สถาบันตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนอื่นยังไม่มีฮะเพราะว่าเราเป็นคนทำเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเป็นคนแรก
1: คนแรกเลยครีเอเตอร์คนแรกนะโอเค
2: ครับผม
1: เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ
2: ครับ
1: โอเคมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับสไปรูวีน่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเราอยากจะให้คนไทยแล้วกันนะคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสไปรูวีน่าเพิ่มขึ้นจะได้เกิดถ้าผมเรียกถ้าภาษาที่ถูกต้องเขาเรียกดีมานด์ใช่ไหมดีมานด์เกิดมีความต้องการเกิดผู้ผลิตจึงผลิตได้เข้าใจครับคือสมมุติว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยผลิตออกมาแต่ว่าคนไม่เข้าใจเลยอ่ะสุดท้ายผู้ผลิตต่อให้ของดีให้ตายเลยนะก็พูดตรงๆเลยเจ๊งแน่นอนนะถูกไหมคร
2: ับ ครับผมใช่ครับ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เรามาคุยกันวันนี้เราเป็นคุยแบบเบื้องต้นมากๆจริงๆเพราะว่าโปรดักต์จริงๆที่จะออกมาคือปีหน้าเนาะแต่เราก็ต้องให้ความรู้ไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งผู้ฟังเนี่ยเออรู้แล้วโอเคมันดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็มาเริ่มใช้เริ่มกินกันนะครับมีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมไหมครับ
2: ผมอาจจะพูดเพิ่มเติมในสิ่งที่จริงๆคุณหมอนัทพูดไปนิดนึงแล้วว่าสไปรูวีน่าเนี่ยมันจริงๆมันดีมากๆเลยนะครับแต่มันนิ่งมาสักพักนึงแล้วผมเองเนี่ยอาจจะไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับเรามาจากสายวิทยาศาสตร์เนาะแล้วเราก็เห็นโอกาสว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความที่มันดูน่าเบื่อในความที่มันดูไปเรื่อยๆของสไปรูวีน่าเนี่ยมันมีข้อดีของมันอยู่นะครับคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่าปลอดภัยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ารังเกียจหรือน่ากลัวที่จะเข้าปากถูกไหมครับ
1: ใช่ใช
2: ่ผมก็เลยคิดว่าครับมันเป็นฐานที่ดีครับในการที่เราจะต่อยอดครับคือสไปรูวีน่ามันนิ่งมานานเพราะว่ามันเหมือนกับมันอิ่มตัวของมันแล้วอะแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้จากมุมของงานวิจัยที่ผมทำกับทีมนะครับผมมองว่ามันมีเรื่องที่สไปรูวีน่าต่อไปต่อได้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับทั้งในมุมของการใช้ประโยชน์คือเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเราสามารถอย่างสลายสไปรูแคลสไปรูวีน่าแคลเซียมสูงเนี่ยนะ คือจากเดิมที่ต้องไปกินแคลเซียมเป็นเม็ดๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาบ่นบอกว่าโอ้โหกินแล้วเหมือนกินยาเลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นของใหม่ที่เขากินแล้วไม่ได้รู้สึกว่าขยะขยะที่จะกินใช่ไหมครับเรามีของที่ดีขึ้นที่มันพิสูจน์ได้ด้วยงานวิจัยคือไม่ใช่มโนขึ้นมาเองนะครับแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับเกษตรกรผู้ผลิตในประเทศด้วย นะครับการผลิตไวรัลจี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อย่างที่ผมบอกว่ามันใช้สารเคมีน้อยมากๆจริงๆแล้วสเปรวิน่าเนี่ยไม่ต้องการสารเคมีสารอาหารเยอะเลยในการเจริญเติบโตนะครับเราพิสูจน์มาแล้วด้วยงานวิจัยตีพิมพ์ไปแล้วนะผมไม่ได้พูดเองนะครับผมตีพิมพ์มาแล้วครับนะครับ
1: คำว่าตีพิมพ์คือทั่วโลกยอมรับถูกไหม
2: ทั่วโลกยอมรับครับไม่ได้ตีพิมพ์เวลางานตีพิมพ์เนี่ยคือเราเสนองานเข้าไปปุ๊บมันจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาอ่านงานเราครับแล้วเขาก็จะเราก็จะต้องต่อสู้กับเขาว่าเนี่ยของเราถูกนะเขาก็จะหาจุดบกพร่องของเรานะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนทั้งโอเคทุกฝ่ายยอมรับว่านี่คืองานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการจริงๆถึงจะได้รับการตีพิมพ์นะครับ
1: ซึ่งการตีพิมพ์นี้ตีพิมพ์เรื่องอะไรนะขออีกที
2: ตีพิมพ์
1: เรื่องไวรัลจี้ไหม
2: ไวรัลจี้ครับ
1: คือการเลี้ยงแบบธรรมชาติถูกไหมจนได้คุณภาพที่ดีขึ้น
2: ใช่ครับเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติจนทั้งได้สาหร่ายที่ดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้แค่ดีขึ้นอย่างเดียวแต่มันลดการใช้สารอาหารลงนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือถ้าใช้เนี่ยเราใช้น้อยมากๆนะครับ
1: ครับ
2: มีสิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับเพื่อนๆและหลายๆคนที่ผ่านมาโดยตลอดว่าเราพูดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรเราจะเป็นครัวโลกถูกไหมครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวถูกไหมครับแต่ผักเป็นสวนนะผักผลไม้เต็มสวนข้าวเต็มนาเหล่านั้นนะมาจากปุ๋ยเคมีนะครับข้อเท็จจริงมาจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีไม่สามารถผลิตได้ในเมืองไทยจำเป็นต้องนำเข้านะครับ
1: ครับ
2: 1ใน3ของปุ๋ยไนโตรเจนมาจากประเทศที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับประเทศใหญ่มากประเทศนึงทางด้านเหนือประเทศเราขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเนาะนั่นหมายความว่าเขากุมอํานาจการผลิตเกษตรของบ้านเราอยู่แล้วไม่ใช่ของบ้านเราของหลายๆพื้นที่ทั่วโลกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความยั่งยืนนะครับทางด้านเกษตรและอาหารของเราจริงๆอ่ะเราควรจะต้องทําตัวเองให้อิงอาศัยเส้นทางของปุ๋ยเคมีให้น้อยลงนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำให้อันนั้นคือในภาพใหญ่ในภาพย่อยคือถ้าเกิดเราหาวิธีที่สามารถเลี้ยงสลายโดยใช้ปุ๋ยเคมีได้พึ่งพาปุ๋ยเคมีน้อยลงเนี่ยนะครับเกษตรกรรายย่อยเขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยที่สาหร่ายสเปรวิน่าเมืองไทยค่อนข้างแพงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันจำเป็นต้องนำเข้าปุ๋ยแล้วเราไม่มีความสามารถในการควบคุมราคาถูกไหมครับถ้าเราสามารถใช้ของที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับในการผลิตได้เนี่ยเรามีอำนาจในการควบคุมราคาคนตัวเล็กๆน้อยๆเกษตรกรทั้งหลายเขาก็สามารถเติบโตได้นะครับแล้วเราก็มั่นใจได้ด้วยว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นครับ
1: ครับต้องเรียกว่าคืออย่างนี้ต้องเดี๋ยวคนฟังนะอาจจะตกกระจายว่าโอ้มันเข้าไปเรื่องการวงการเมืองไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยนะต้องบอกงี้ในความเห็นของผมแล้วกันนะหลังจากฟังอาจารย์ต้นพูดมาช่วงแรกๆนะแล้วก็ฟังคือตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจงานของอาจารย์ต้นขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆคือเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่อาจารย์ต้นพูดเรื่องเมื่อกี้แหละว่าอย่างน้อยทำให้คนไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งต่างชาติมากเกินไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าต่างชาติไม่ดีนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการนำเข้าสารอาหารมาจากต่างประเทศไม่ดีนะต้องบอกว่าไม่ใช่แต่มันกลายเป็นว่าความยั่งยืนอะที่ความยั่งยืนที่แท้จริงมันต้องเกิดจากการที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เนาะแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยสารอาหารในประเทศไทยอะไรประมาณนี้ก็ดีไม่แพ้กันโดยเฉพาะตัวสไปรูลินาเนี่ยเราสามารถพัฒนาต่อได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากชักชวนนะเชิญชวนแล้วกันนะเกษตรกรหรือใครก็ตามที่สนใจอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆศึกษากันไปนะครับแล้วก็ลองดูผมก็จะโพสต์ลงไปในเพจชมบ้างแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของอาจารย์บ้างใช่ไหมครับอาจารย์มีเพจไหมหรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวครับ
2: เอาเป็น Facebook ส่วนตัวครับแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสเปรวิน่าส่วนใหญ่ผมก็เปิด Public ครับสามารถ เข้าไปอ่านได้ครับ
1: ได้เลยใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์โพสต์เดี๋ยวผมโพสต์ต่อให้ได้โอเคไหม
2: ได้อ
1: ย่างนั้นได้ไห
2: มครับผมได้ครับ
1: มันจะได้เป็นเวอร์วายหน่อยแล้วคนจะได้ตามอ่านกันแล้วก็หลายคนก็สนใจเรื่องนี้อยู่นะว่าเอ้ยฉันบริโภคสไปรูลิน่าที่ถูกพัฒนาจากคนไทยแล้วนะเฟ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันกลายเป็นสไปรูลิน่าที่ผมว่าคือถ้าเท่าที่คุยกันนะผมคิดว่าภายในปีหน้าเนี่ยอาจารย์ต้องเนื้อหอมแน่ๆอาจจะไม่มีเวลาคุยกับผมนะ
2: ผม
1: อาจจะเนื้อหอมแปลว่าคือคนทั่วโลกอ่ะถ้ารู้เรื่องนี้เขาก็จะสนใจมากๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฉะนั้นผมก็จะบอกผู้ฝากบอกผู้ประกอบการนะว่าอย่ารอให้คนทั่วโลกวิ่งมาหาอาจารย์ต้นจนกระทั่งอาจารย์ต้นไม่มีเวลาแล้วก็สุดท้ายคนไทยไม่ได้อะไรนะผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะถูกไหมฉะนั้น
2: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้เราเริ่มเราค่อยๆเริ่มขยับแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นถ้าใครรู้จักผู้ผลิตผู้อะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะค่อยๆให้ข้อมูลนะอาจารย์ต้นก็จะค่อยๆให้ข้อมูลกันนะครับเนาะ
2: ครับผม
1: ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ต้น
2: ครับผมยินดีครับยินดีร่วมมือครับ
1: ยินดีร่วมมือนะก็คือตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะร่วมมืออะไรกันยังไงแต่อย่างน้อยลองไปอ่านงานวิจัยของอาจารย์ต้นก่อนเป็นเบื้องต้นเอ๊ะอาจารย์ต้นไอการตีพิมพ์เนี่ยมันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมหรือว่ามันต้องอ่านภาษาอังกฤษนั่นแหละ
2: จริงๆคืองานวิจัยที่เราตีพิมพ์มันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ChatGPT ก็ช่วยเราได้เยอะมากแล้วเขาแปลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
1: อ๋อโอเค
2: ครับ
1: มันไม่ผิดกฎหมายเหรอถ้าจะเอา ChatGPT ไปอ่านงานวิจัยแล้วก็สมมุติว่าผมโพสต์เข้าไปให้ในอินเทอร์เน็ตเงี้ยผิดกฎหมายไหม
2: ผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: น่าจะผ
2: ค
1: ิ
2: ร
1: ด
2: ับ
1: อยู่น
2: ผ
1: ะ
2: ผมคิดว่าผิดไหม
1: เดี๋ยวต้องหาข้อมูลก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวผมโพสต์ไปได้สวยนะ
2: ครั
1: ด
2: บ
1: ูโอ้โหเพจผ
2: ค
1: ม
2: รับ
1: ปิวเลยละอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
2: ครับแต่ผมคิดว่าทุกคนสามารถทำได้คือทำด้วยตัวเองครับคือตัวงานที่ผมตีพิมพ์เนี่ยมันตีในระบบOpen Access ครับนั่นหมายความว่าทุกคนจ
1: อ
2: าก
1: ๋อ
2: ทั่วโล
1: โอ
2: ก
1: เ
2: ส
1: ค
2: ามารถเข้าไปอ่านได้ฟร
1: โอ
2: ี
1: เคโอเครู้
2: น
1: เข้
2: ะ
1: า
2: คร
1: ใจ
2: ับ
1: ละ
2: ครับ
1: ถ้า
2: เราส
1: Open
2: าม
1: Access
2: ารถ
1: เข้าได้โอเคทำได้
2: ครับ
1: นะอ่ะเอางี้โดยสรุปก็คือเดี๋ยวคนงงแล้วเราคุยกันเรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องแบบการเมืองเล็กน้อยอย่างนี้วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสไปรูลินาซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยคนไทยก็คืออาจารย์ต้นนี่แหละสามารถผลิตสไปรูลินาเนี่ยในอยู่ในรูปแบบของธรรมชาติสุดๆอ่ะแล้วก็การเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ช่วยในการที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งสารอาหารมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติได้สารอาหารที่อยู่ในสไปรูลินาหรือว่าสไลด์เกลือทองเนี่ยดีขึ้นด้วยมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ข้อดีเนี้ยสุดท้ายมันก็ถึงผู้บริโภคนั่นแหละผู้ที่ทานก็จะได้รู้สึกว่าโอเคกินแล้วปลอดภัยได้สารอาหารดีไม่ขาดโปรตีนไม่ขาดกรดอะมิโนอะไรเงี้ยนะครับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับเนี่ยมีคนคุณณัฐพรคุณณัฐพรบอกว่าสนใจค่ะเออใจเย็นนะครับยังไม่มีคำจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นช่วงสตาร์ทอัพปี
2: ค
1: ห
2: ร
1: น
2: ั
1: ้
2: บ
1: ามาแน
2: ป
1: ่
2: ี
1: น
2: หน้
1: อ
2: านแน่
1: รับ
2: นอ
1: ร
2: น
1: อง
2: ครับ
1: เออนะครับที่ผมฟังอาจารย์ต้นเนี่ยมีที่มีแน่ๆก็คือ YLG เนาะแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้แบบตัวเบสนะครับตัวเบสิกอันที่2ก็คือตัวสไปรูลิแคลก็คือมีแคลเซียมเพิ่มขึ้นพร้อมก
2: ใ
1: ั
2: ช
1: บ
2: ่ครับ
1: สไปรูลินาอันที่3เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ต้นไม่ได้พูดแต่ขอพูดให้ก็คือตัวโมเมนทราใช่ไหมครับไม่
2: ใ
1: ร
2: ช
1: ู้
2: ่ครับอ
1: เน
2: า
1: า
2: ห
1: ะ
2: าร
1: ก
2: เ
1: ็
2: พื่
1: ค
2: อ
1: ือ
2: การนอนครับ
1: ช่วยในการนอนหลับซึ่งในที่คลินิกผมเนี่ยนะมีสไลด์กระทองให้ทานอยู่แล้วเนาะหลายท่านกินแล้วอันนี้คือแบบยังไม่ถูกพัฒนาแบบที่อาจารย์ต้นว่าด้วยซ้ำนะก็นอนหลับแล้วนะแต่ว่าอย่าไปกินก่อนนอนนะไปกินตอนเช้านั่นแหละแล้วก็ทําให้สารอาหารระหว่างวันครบถ้วนดีก็นอนได้ด้วยเนี่ยแค่3อย่างเนี้ยก็เรียกว่าอาจารย์ต้นก็เนื้อหอมจะแย่อยู่แล้วนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมไปตอบให้ในคนไข้แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นถามเรื่องสุขภาพเนอะเรื่องกินนานเท่าไหร่อะไรไงเพราะว่าอาจารย์ต้นเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของงานวิจัยมากกว่าเรื่องของการเลี้ยงการเพาะปลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมเนาะ
2: ครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสไปรูลินาหรือว่าสาหร่ายเขียวทองโอกาสหน้าขอชวนใหม่นะน
2: อ๋
1: ะ
2: อ
1: ครั
2: ไ
1: บ
2: ด้
1: เดี๋ย
2: ย
1: ว
2: ิน
1: ผม
2: ด
1: ข
2: ี
1: อไปหาม
2: า
1: ค
2: ก
1: ำ
2: ๆ
1: ถ
2: ครา ั
1: ม
2: บ
1: เด็ดๆก่อนนะแล้วก็ขอไปอ่านงานวิจัยของอาจารย์ต้นแบบให้มันแม่นๆก่อนแล้วก็จะมาถามเพิ่มขึ้นว่าเอ๊ะตรงนี้มันอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับผ
1: วันน
2: ม
1: ี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living

0: ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: จริงๆแล้วน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะ Extra Virgin บางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดระดับพรีเมียมด้วยซ้ำและน้ำมันรำข้าวยังมีสารตัวเด่นด้วยก็คือแกมมาโอริซอนอลแล้วก็ไฟโตสเตอรอลที่จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้อีกเรารู้ว่ากรดไขมันอิ่มตัวจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวถ้าผมหยุดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแค่นี้นะครับแฟนๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องมีคำถามมาแย้งผมมากมายแน่ๆเลยน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หมอบอกเล่าคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับน้ำมัน3ชนิดนะครับ3อันเนี้ยจะเป็นตัวแทนจากน้ำมันจากฝั่งตะวันตกก็คือน้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวแทนจากฝั่งตะวันออกแท็กทีมกัน2อันครับก็คือน้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเรามาดูส่วนประกอบแล้วก็คุณสมบัติที่โดดเด่นของน้ำมันแต่ละตัวกันครับซึ่งคุณสมบัติที่ผมจะโฟกัสในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มหรือว่าการลดไขมันในเลือดแล้วก็เรื่องของการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็พูดถึงกันมากถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยดียังไงแล้วก็เอาไปใช้ปรุงอาหารอะไรได้บ้างเหมาะกับใครและน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจะสู้น้ำมันมะกอกได้หรือเปล่าเรามาดูคลิปนี้กันครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ subscribe รบกวน subscribe เป็นกำลังใจให้หมอออกด้วยนะครับดูคลิปแล้วอยากจะพูดคุยอะไรเขียนเม้นต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่เป็นแฟนน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวถ้ากินอยู่ก็เขียนมาคุยกันได้ครับผมขอเริ่มที่น้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพอย่างมากแล้วก็เป็นอาหารที่ยูเนสโกครับจัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเลยทีเดียวน้ำมันมะกอกนะครับเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เรียกว่ามูฟ่ามีกรดไขมันตัวนี้สูงมากโดยเฉพาะกรดโอเลอิกจะเจอประมาณ 50-80% มากน้อยขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมันจะมีคุณสมบัตินะครับก็คือช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันไม่ดีนั่นเองต้านการอักเสบและถ้ายิ่งเป็นแบบสกัดเย็นแบบ Extra Virgin ก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระพวกโพลีฟีนอลหรือว่าวิตามินต่างๆสูงกว่าแบบปกติทั่วไปปกติใช้น้ำมันมะกอกทำอะไรครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการทานกับสลัดหรือว่าดิปทานกับขนมปังเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเอาน้ำมันมะกอกมาใช้ผัดหรือทอดได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเอาน้ำมันมะกอกมาโดนความร้อนสูงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเกรด Extra Virgin พวกสารที่มีประโยชน์เช่นพวกโพลีฟีนอลสารพวกนี้ก็จะลดลงครับมีการทดลองเอาน้ำมันมะกอกแบบ Extra Virgin มาเรียนแบบการให้ความร้อนแบบผัดที่120แล้วก็170องศาเซลเซียสปรากฏว่าที่120องศาเซลเซียสสารโพลีฟีนอลเนี่ยจะลดลง 40% แล้วก็ที่170องศาเซลเซียสเนี่ยจะลดลงไปถึง 75%ดูเหมือนจะลดเยอะใช่ไหมครับแต่เพราะว่า Extra Virgin เนี่ยมีสารพวกโพลีฟีนอลสูงมากเพราะฉะนั้นถึงแม้จะลดขนาดเนี้ยก็ยังผ่านเกณฑ์คุณภาพของสหภาพยุโรปอยู่ดีมีอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันนะครับก็คือการผัดทอดด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยจะทำให้เกิดสารอันตรายหรือว่าสารก่อมะเร็งได้ไหมเพราะว่าความเชื่อเนี่ยอาจจะมาจากการที่เราใช้น้ำมันมะกอกนะครับโดยเฉพาะ Extra Virgin ที่มีจุดเกิดควันต่ำพอให้ความร้อนปุ๊บผัดหรือทอดควันก็จะขโมงเลยทีเดียวเราก็กลัวว่าอุ๊ยน้ำมันสลายตัวแล้วน่าจะเกิดสารก่อมะเร็งซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวครับจุดเกิดควันต่ำไม่ได้เกี่ยวกับสารก่อมะเร็งทีเดียวนักเพราะน้ำมันมะกอกมีสารพวกต้านอนุมูลอิสระแล้วก็พวกโพลีฟีนอลสูงมากก็เลยช่วยยับยั้งสารไม่ดีพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งมีการทดสอบนะครับเอาน้ำมันมาให้ความร้อนแล้วดูว่ามีสารที่ไม่ปลอดภัยถึงเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อไหร่พบว่าน้ำมันดอกทานตะวันใช้เวลา17ชั่วโมงแต่น้ำมันมะกอกต้องให้ความร้อนถึง33ชั่วโมงกว่าจะมีสารที่ไม่ปลอดภัยถึงเกณฑ์เห็นว่าน้ำมันมะกอกนะครับจะทนกว่าน้ำมันดอกทานตะวันเยอะเลยจริงๆแล้วน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะ Extra Virgin บางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดระดับพรีเมียมด้วยซ้ำคือนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะครับยังมีกรดไขมันแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ด้วยแต่ก็นะครับปกติคงไม่มีใครเอาน้ำมันมะกอกมาใช้ทอดเท่าไหร่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือราคาแพงกว่าน้ำมันใช้ทอดอย่างอื่นและที่สำคัญก็คือการให้ความร้อนเนี่ยจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินเนี่ยหายไปโดยไม่จำเป็นต่อมาเรื่องน้ำมันรำข้าวน้ำมันตัวนี้มีสัดส่วนของมูฟ่าหรือว่ากรดไขมัน

ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแบบที่มีในน้ำมันมะกอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าพูว่าหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนด้วยมีในระดับที่ใกล้ๆกันนะครับก็คือโอเลอิกมูฟ่าจะมีประมาณ 40-45% แล้วก็ลินโนเลอิกพูฟ่าจะมี 30-40% ซึ่งก็จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้และน้ำมันรำข้าวยังมี3ตัวเด่นด้วยก็คือแกมมาโอริซอนอลแล้วก็ไฟโตสเตอรอลที่จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้อีกน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่สามารถเอามาใช้ในการผัดหรือการทอดแบบปกติทั่วไปได้ครับอย่างที่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนลินโนเลอิกแอซิดประมาณ 30-40% เพราะฉะนั้นถ้าเก็บรักษาไม่ดีเช่นถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานหรือใช้ในการทอดที่อุณหภูมิสูงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทอดเป็นเวลานานก็มีโอกาสที่จะเกิดสารไม่ดีกับสุขภาพได้เช่นพวกไฮโดรพีออกไซด์หรือว่าอัลดีไฮด์อย่างนี้เป็นต้นและถ้าใช้น้ำมันซ้ำๆก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดสารก่อมะเร็งได้ง่ายกว่าน้ำมันมะกอกอีกอย่างนึงก็คือกรดไขมันลินโนเลอิกเป็นโอเมก้า6ซึ่งถ้าเรากินพวกโอเมก้า6มากๆโดยที่ไม่ค่อยกินโอเมก้า3คือมีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3สูงมากเกินไปก็อาจจะเพิ่มความสัมพันธ์กับการเกิดการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได้ส่วนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันตัวนี้มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมากครับประมาณ 80-90% แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกรดลอริกซึ่งเป็นกรดไขมันสายกลางไปทางยาวกรดไขมันแบบนี้จะดูดซึมได้เร็วเผาผลาญได้เร็วแล้วก็ไม่ค่อยสะสมในร่างกายเท่าไหร่เพราะน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมากอย่างที่ว่าครับจึงค่อนข้างคงตัวกับความร้อนจึงเหมาะกับการผัดแล้วก็การทอดเรารู้ว่ากรดไขมันอิ่มตัวจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวส่วน Heart Foundation ก็เขียนในบล็อกเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะพร้าวนะครับระบุว่าน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงแทนส่วนองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้ระบุถึงน้ำมันมะพร้าวตรงๆแต่ก็บอกว่ามีการทำวิจัยแบบ RCT ในเด็กๆก็พบว่าถ้าจะให้ไขมันในเลือดอยู่ในระดับที่ดีที่เหมาะสมไม่ควรกินไขมันอิ่มตัวมากกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมดถ้าผมหยุดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแค่นี้นะครับแฟนๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องมีคำถามมาแย้งผมมากมายแน่ๆเลยคือเรารู้ว่า LDL คอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นเนี่ยสัมพันธ์กับภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ก็มีคนบอกอย่างนี้ครับว่า LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็น LDL คอเลสเตอรอลขนาดใหญ่งานวิจัยหลายปีหลังเนี่ยบอกเลยครับว่า LDL คอเลสเตอรอลขนาดใหญ่ไม่น่ากลัวเท่าขนาดเล็กในแง่ของการทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกอย่างก็ครับก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลหรือที่เรียกกันว่าไขมันดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการกินน้ำมันมะพร้าวเขาว่าอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแย้งแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากน้ำมันมะพร้าวขนาดใหญ่มีความเสี่ยงน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อุดตันเลยและอย่าลืมเรื่องของปริมาณและก็ระยะเวลาก็สำคัญด้วยต่อให้ขนาดใหญ่แต่ถ้าปริมาณเยอะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นส่วนระดับ HDL คอเลสเตอรอลหรือที่เรียกกันว่าไขมันดีเนี่ยนะครับ HDL คอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นจากอาหารหรือยาเนี่ยการศึกษาทางคลินิกสรุปว่าไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการช่วยลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันเพราะการลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันที่ถูกต้องจริงๆก็คือการลด LDL คอเลสเตอรอลแบบเป็นประจำและต่อเนื่องแบบนี้มากกว่าครับน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่คนถกเถียงกันยังไม่จบนะครับเชื่อไหมครับมีการสำรวจเลยนะครับว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดีกับสุขภาพแต่ถ้าหมอหรือว่านักวิชาการหลายคนก็จะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวควรหลีกเลี่ยงนะผมเลยพยายามไปหามาครับว่าจริงๆแล้ว endpoint ของเรื่องนี้ก็คือถ้า LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นสิ่งที่เรากลัวกันอันนึงก็คือเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็เลยไปดูว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเรื่องของการกินเนื้อมะพร้าวหรือว่าการกินกะทิพวกเนี้ยไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนในคนไม่มีหลักฐานแบบ RCT อย่างชัดเจนที่ยืนยันว่าจะทำให้เพิ่มไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นด้วยหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้น้ำมันมะกอกและน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็เลยเป็นน้ำมันที่เหมาะกับคนที่มีภาวะ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนปกติทั่วไปที่ต้องการดูแลเรื่องของระดับไขมันในเลือดส่วนน้ำมันมะพร้าวนะครับที่ทำให้ LDL คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นการเพิ่ม

ขึ้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุของภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดในคนหรือเปล่าก็ต้องตามดูกันต่อไปครับถ้าถามผมในฐานะที่เป็นหมอก็ต้องบอกว่าควรหลีกเลี่ยงไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วครับคราวนี้ระหว่างน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะในแง่ของไขมันในเลือดนะครับมีการศึกษาพบว่าน้ำมัน2ตัวนี้ลด LDL คอเลสเตอรอลได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญส่วนในเรื่องของการกินสดหรือว่าการศึกษาทางคลินิกน้ำมันมะกอกมีหลักฐานที่เยอะกว่ามากครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้ผมเลือกผมก็จะเลือกทั้ง2แบบครับผมจะกินสดดิบกินกับขนมปังหรือว่ากินกับสลัดก็จะใช้น้ำมันมะกอกส่วนถ้าใช้ในการผัดหรือว่าทอดเบาๆก็จะใช้น้ำมันรำข้าวครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ยากไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากครับผมไปหาข้อมูลมาดูไปดูมาหลายอันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่ผมก็พยายามดูภาพรวมแล้วก็สรุปมาให้ฟังในคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับใครที่มีความเห็นข้อเสนอแนะก็เขียนกันเข้ามาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ

0: อด้วยความสวยความงามกันต่อเลยตลอดทั้งวันนะคะในเรื่องของข้าวข้าวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารที่คู่คนไทยอยู่แล้วรับประทานทุกวันขาดไม่ได้ด้วยเวลาไปเมืองนอกไม่ได้ทานข้าวนานๆก็จะอยากเนาะแต่ทีนี้ค่ะมีการสกัดเอาน้ำมันจากข้าวมาต่อยอดประโยชน์มากขึ้นนะคะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะคณะวิจัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทำน้ำมันรำข้าวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งน้ำมันรำข้าวเรารู้ดีว่าดีแต่ดีอย่างไรแล้วก็เราจะสามารถนำมาใช้อะไรยังไงได้บ้างตอนนี้เราอยู่กับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญเภสัชกรปฏิบัติการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: น้ำมันรำข้าวเรารู้ว่าดีแต่จริงๆแล้วดียังไงคะ
2: ก็จริงๆก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนเลยว่ามันมาจากส่วนไหนของข้าวจริงๆเนี่ยก็คือส่วนของรำข้าวที่ในอดีตเนี่ยเราให้แบบสัตว์กินเป็นอาหารนะคะให้หมูให้อะไรกินอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มข้าวที่ได้จากการสีข้าวใช่ค่ะแล้วก็เราตรงส่วนนั้นนะจริงๆเรามาบีบอัดแล้วก็สกัดเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ
1: แล้วดีกับสุขภาพยังไงบ้าง
2: จริงๆดีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะก็คือบำรุงเส้นผมบำรุงผิวพรรณนะคะบำรุงสมองได้
1: บำรุงสมองด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตัว
0: รีบดื่มเลยค่ะ
2: เพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากก็คือพวกแกมมาออริซานอลวิตามินอีแล้วก็กรดโอเมก้า3กดอเมริกา6กดอเมริกาข้าวค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วเราอยากจะบำรุงสมองให้กับผู้สูงอายุเนี่ย ควรจะรับประทานยังไงคะ
2: จริงๆเนี่ยถ้าแบบเบสิกเลยที่แบบว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนี่ยจริงๆสามารถที่จะทานอยู่ในข้าวกล้องคือยังมียังไม่ได้ขัดสีออกหมดอะค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือเอาง่ายๆไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องเพิ่มกิจกรรมร่างกายเนี่ยก็ทานข้าวกล้อง
1: ค่ะฟันเขาไม่ค่อยดีอะค่ะเวลาเคี้ยวข้าวพวกนี้เขาจะรู้สึกหนึบๆสมัยก่อนตอนที่อาม่ายังอยู่นะคะเวลาป้อนข้าวอาม่าเนี่ยค่ะแล้วให้ข้าวกล้องเขาจะเคี้ยวแล้วติดเข้าไปในฟันปลอมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรเข้าไปทดแทนเขามากกว่าให้เขาเคี้ยวกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นผัดผักใช้น้ำมันรำข้าวได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะก็คืออาจจะใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารก็ได้ค่ะซึ่งจริงๆที่แนะนำเป็นตัวข้าวกล้องเนี่ยเพราะว่าส่วนสำคัญที่จะบำรุงสมองในข้าวเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แบบพวกน้ำมันเท่านั้นแต่มันยังมีพวกวิตามิน B ที่ช่วยบำรุงประสาทและสมองที่อยู่ในข้าวค่ะ
0: ตู้ขอย้อนนิดนึงถึงก่อนที่จะมีที่มาของดีๆแบบนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คืออภัยภูเบศรเนี่ยเน้นที่จะใช้สมุนไพรอยู่ละไม่ใช้วัตถุดิบอื่นแต่สมุนไพรก็มีอยู่มากมายทำไมถึงคิดที่จะมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันรำข้าวค
2: ่ะจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าอภัยภูเบศรเนี่ยมีการเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมามากกว่า10ปีแล้ว
0: แต่โดยเป็นส่วนประกอบ
2: ใช่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่องสำอางแต่ว่าคือในปีนี้เนี่ยเราก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: โดยตรง
2: ขึ้นมาสัก1ตัวนะคะเป็นตัวแรกของอภัยภูเบศรก็เลยคิดว่าข้าวของเราเนี่ยแหละค่ะของคนไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอยากที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการสร้างมูลค่าส่งเสริมรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะปกติเขาจะมีแชมพูสบู่นู่นนี
2: ่ใช่ๆแ
0: ต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเม็ดๆทานบำรุงเหมาะกับใครบ้างคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันรำข้าว
2: จริงๆเนี่ยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ถ้าเด็กๆเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบปัญหาสุขภาพอะไรอยู่แล้วก็อาจจะแนะนำที่12ปีขึ้นไปค่ะส่วนที่จะต้องระวังนิดนึงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอย่างยาวาฟรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เหมือนป้องกันหลอดเลือดตีบตันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดวาฟรินอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะใช้ค่ะ
0: ก็คือใช้ได้ไม่มีอันตรายแต่ถ้าเด็กๆมันไม่ได้จำเป็นไม่ต้องเปลืองก็12ปีขึ้นไปแต่คนที่มีโรคประจำตัวและมียาประจำตัวอยู่แล้วปรึกษาคุณหมอก่อนจะใช้ยาร่วม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือวิธีใช้
1: วันนี้นอกเหนือจากจะมาคุยให้เราฟังถึงประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวแล้วเนี่ยยังจะมีสูตรเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วย
2: ค่ะก็น้ำมันรำข้าวเนี่ยนอกจากจะมาประกอบอาหารแล้วนะคะจริงๆก็อยู่ในเครื่องสำอางแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตการทำสครับขัดผิวสมุนไพรจากสมุนไพรแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะ

0: พราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้พวกผงสมุนไพรเนี่ยค่ะขัดที่ผิวเนี่ยเห็นได้ว่ามันมีการผัดเซลล์ผิวออกไปใช่ไหมคะซึ่งคนที่แบบผิวแห้งลอกง่ายอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการขัดผิวซึ่งการที่เรามีน้ำมันลำข้าวเพิ่มเข้ามาในส่วนประกอบของการขัดผิวเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเติมความชุ่มชื้นของไขมันแบบใต้ผิวอะค่ะทำแบบบาลานซ์ให้มันสมดุลทำให้ผิวไม่แห้งกร้านค่ะ
1: คุณเภสัชกรก็ใช้สูตรนี้ไม่จะบอกนะอยู่ใกล้หน้าใสมากหน้าใสแล้วผิวละเอียดมากเลย
2: ใช้สูตรนี้แต่คนหน้าใสอะ
1: เจอแต่คนหน้าด
0: ีจริงจริงก็เคยใช้ผงสมุนไพรอยู่บ่อยๆค่ะ
1: อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สูตรเนี้ยที่จะทำเนี่ยที่อภัยภูเบศมีขายหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาทำเองกันคะ
0: จริงจริงจริงอภัยภูเบศมีขายแต่ว่าเรื่องของผงสมุนไพรเนี่ยนะคะคือท่านผู้ชมสามารถที่จะแบบหาได้ตามที่แบบสะดวกเพราะว่าเป็นผงขมิ้นก็ได้นะคะ
1: สดๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆน้ำซาวข้าวที่เราแบบใช้ล้างข้าวก่อนที่จะไปหุงอะค่ะแต่ต้องเป็นข้าวที่แบบปลอดสารพิษสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาล้างเป็นแบบน้ำสุดท้ายหลังล้างหน้าได้ให้แบบเนื้อแป้งจากข้าวอ่ะมันเคลือบผิวไว้
2: เดี๋ยววันนี้จะหุงข้าว
1: แล้วทุกทีแล้วล่ะ
2: ทุกทีไม่หุงทุกทีเอาข้าวจากกองถ่ายไปกินที่บ้าน
1: นอกจากไม่ทำแล้วประหยัดด้วย
2: ไม่จะหุงข้าวเพราะว่าอะไรจะได้เก็บน้ำมันน้ำเอาไว้สเปรย์ที่หน้าให้หน้าใสงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสูตรนี้มีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: โดยผงสมุนไพรที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นผงขมิ้นจริงๆเราผสมพวกแบบผงข้าวกล้องงอกแล้วก็ผงเปลือกมังคุดมาด้วยซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดสิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวใสนะคะลดจุดด่างดำ
1: ค่ะอันนี้เป็นผงขมิ้นของอภัยภูเบศใช่ไหมคะใช่ค่ะใครไม่สะดวกจะทำเองเนาะก็เป็นอย่างนี้ได้เลย
0: แล้วก็อย่าผสมนิดอ่างเลยแล้วกันนะคะ
1: แต่ตุ๊กเชื่อนะว่าพวกผงสมุนไพรอ่ะถ้าดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้จะสะอาดและสกัดมาดีกว่า
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เคยใช้ง่ายๆเหมือนกันเห็นเป็นสมุนไพรก็พอปนเปื้อนก็แอบสิวอุดตันเหมือนกันนะนะคะก็ต้องใช้ของสะอาดนิดนึงนะคะ
0: ก็จริงๆถ้าเราใช้จริงๆเนี่ยมันใช้น้อยกว่าที่สาธิตนะคะ
1: ค่ะไม่ต้องเป๊ะใช่ไหมคะก
0: ับไม่ต้องเป๊ะค่ะเราแค่จะผสมน้ำให้แบบ
1: ค่ะ
0: มันสามารถที่จะมาร์ค
1: ให้ละลาย
0: ใช่
1: แล้วก็ข้นนิดนึงพอที่จะแปะอยู่บนหน้าแล้วไม่ไหลนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ค่ะ
2: ปกติบางทีก็จะใช้น้ำผึ้งก็สามารถเอามาทำได้
1: เป็นน้ำกระสายยาแทนน้ำเปล่าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็คือน้องไก่ก็เอาประโยชน์จากน้ำผึ้งได้เลย
0: ใช่
1: หรือโยเกิร์ตได้ไหมคะถ้าอย่างน
0: ี้โยเกิร์ตก็ได้ค่ะ
1: อันนี้ข้นไปเนาะเราจ
0: ะ
1: ไหลไปตามผิวหน้าไม่ได้ แล้วก็เลยเพิ่มน้ำประสานของเราสักนิด
0: ค่ะแล้วก็เราก็ผสมน้ำมันลำข้าวลงไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้จริงๆใช้แค่แบบ 2-3 หยดก็พอค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะอะไรที่เป็นส่วนประกอบจากน้ำมันไม่ใช่เยอะนะคะ
0: ใช
1: ้เป็นหยดเลยทีเดียวนิดเดียวเอง
0: แต่นี้เราไม่มีหลอดหยดเราก็ขออนุญาต
1: พอดีเราเตรียมมาไม่พร้อมเพราะงั้นก็คือต้องแยกเนาะแยกช้อนกันนะคะอันนี้โดยประมาณ
0: เนี่ยนะคะก็จะได้แล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราลองขัดที่ผิวมือก่อนก็ได้ค่ะ
1: เอ้ามีไงแม่มาสองคนเลยเห็นไหมอยากสวยมือน้องไดอยู่ใกล้ๆ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเอาไงดีคะอย่างนี
2: ้ได้ค่ะ
1: ไหนขัดเองเลย
2: ขัดเลยนะคะ
0: ขัดได้
2: ถูเลยนะคะ
0: ถูเลย
1: แสดงว่า texture เขาเนื้อของส่วนผสมเนี่ยเขาจะไม่ได้เนียนมันจะมีอะไรให้ขัดๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชนะด่ายมีเม็ดๆนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือปกติเวลาเราไปซื้อพวกผลิตภัณฑ์ขัดหน้าหรือสครับอะไรพวกนี้มันจะบางทีมันจะกระด้างหน่อยแต่เนี้ยเนื้อมันจะละเอียด
1: เบ
0: าๆจริงๆมันดูนิ่มลงเพราะว่าเราเติมน้ำมันลำข้าวด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้เป็นตัวประสานไปเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ว่าเกรงใจคุณผู้ชมนี่จะขอทำหน้าเลยนะคะอย่าหน้าใสเดี๋ยวล้างออกก่อน
1: ค่ะวิธีใช้ส่วนผสมนี้ที่ทำแล้วสครับของเราเนี่ยแหละค่ะวิธีใช้ที่ถูกต้องใช้อะไรยังไงบ้างคะ
0: จริงๆเรื่องของความถี่ในการใช้ก่อนละกันค่ะก็สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าใครแบบหน้าแห้งจริงๆเนี่ยก็เป็น2สัปดาห์ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ยังมีปัญหาแบบสิวอักเสบเยอะๆหรือว่ายังมีแพ้ปัญหาผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยอาจจะเลี่ยงการขัดหน้าไปก่อนค่ะ
1: การขัดหน้าไม่ได้เหมาะกับคนที่หน้าอักเสบหรือเป็นสิวเพราะจะยิ่งไปกระตุ้นแล้วผิวเราอักเสบอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าหน้าปกติไม่มีอะไรก็เดือนละ 1-2 ครั้งอันนี้คือเป็นวิธีผัดเซลล์ปกติไม่ต้องมากกว่านั้น
0: ค่ะ
1: คุณจะทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตอนไหนคะ
0: จริงๆตอนไหนก็ได้แต่ปกติก็แนะนำเป็นช่วงแบบ ตอนเราก่อนอาบน้ำนอนก็น่าจะแบบเหมือนบำรุงแล้วก็อะไรไปในตัวอะไร
1: ทำความสะอาดผิวหน้าขัดลงบำรุงนอนไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือจะเห็นบอกว่าน้ำมันรำข้าวของอภัยภูเบศเลือกใช้ข้าวออร์แกนิกจากยโสธรด้วยทำไมถึงเลือกแหล่งผลิตอันนี้คะ
0: จริงๆเขาเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของอภัยภูเบศอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์จากรำข้าวในเครื่องสำอางใช่ค่ะแต่อีกเหตุผลนึงที่เลือกก็คือว่าเขาได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลก็คือรับรองในเรื่องของความปลอดภัยที่ว่าเขาปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีแน่นอนค่ะอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันรำข้าวของไพโพเบตเนี่ยเป็นวิธีการสกัดแบบหีบเย็นก็คือไม่มีการใช้สารเคมีหรือตัวทำลายที่ในอดีตบางเจ้าอาจจะใช้อะไรเงี้ยค่ะบางเจ้าจะใช้พวกแบบเฮกเซนหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นมลพิษต่อแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจจะก่อมะเร็งได้ถ้ามันแบบตกค้างอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าโรงสีข้าวที่ยโสธรที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะเขาจะทำการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงหลังจากทำการสีข้าว
1: คือเร็ว
0: เพราะฉะนั้น
1: ยังไม่สลาย
0: สดใหม่ค่ะคงคุณค่าของสารสำคัญในน้ำมันรำข้าวเนี่ยอยู่ครบ
1: โหให้ความสำคัญทุกขั้นตอนเลย
0: ค่ะ
1: ดีจังเลยเนาะเหมือนที่เราไปยโสธรก็เมืองแห่งข้าวอยู่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ผิวผ่องขึ้นมาเลยนะคะ
1: โอ้แต่ข้างนึงผ่องกว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
0: แต่มันมีขมิ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็บอกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หุงข้าวเพราะจริงๆแล้วในข้าวเนี่ยนะคะก็มีวิตามินแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยรับประทานก็ดีสามารถนำมาช่วยบำรุงผิวก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมาก
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงคะชมพู่คะสนใจ
4: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

สวัสดีครับสำหรับสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่กินอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยนะครับก็มักจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันมะพร้าวหลายคนไปได้ยินมาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเพิ่มไขมันตัวดีลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานฆ่าเชื้อโรคนะครับลดน้ำหนักให้เราได้อีกต่างหากป้องกันเบาหวานได้ด้วยวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของน้ำมันมะพร้าวมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับแน่นอนครับกลุ่มที่กินอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทหรือแม้กระทั่งคนที่กินแบบเนื้ออย่างเดียวหรือพวกที่เรียกว่าคาร์นิวอร์ไดเอทเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบนะครับและเขาเนี่ยก็จะมีการเน้นเรื่องของการกินน้ำมันและตัวนึงที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของน้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะก็มีการโฆษณาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักเป็นสิ่งที่เรียกว่า MCT oil นะครับหรือย่อมาจากคำว่า medium chain triglyceride นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็เลยมีการเอาน้ำมันมะพร้าวมาใช้โดยเขาอ้างว่าการที่เรากินมันเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายนะครับทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็ลดลงเปอร์เซ็นต์ไขมันรอบเอวเนี่ยก็ดีขึ้นหมดนะครับแถมยังช่วยป้องกันเบาหวานลดการอักเสบฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องกินแบบนี้แล้วก็มีการบอกอีกว่าเราจะต้องเลือกน้ำมันมะพร้าวแบบชนิด extra virgin coconut oil นะครับเพราะมันมีความแตกต่างจากตัวน้ำมันมะพร้าวชนิดอื่นนะครับหรือบางคนก็จะเรียกมันว่า cold pressนะครับสกัดเย็นนะครับหรือ cold extract สกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวให้เลือกน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นเพราะเขาโฆษณาไว้ว่ากลุ่มพวกนี้มันมีกระบวนการที่ใช้ความเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้สารอาหารดีๆครบถ้วนนะครับข้อแรกก็คือจะมีเรื่องของ medium chain triglyceride ที่เขาบอกนะครับจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาที่วิธีกระบวนการอื่นมันไม่มีนั่นก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับสารกลุ่มโพลีฟีนอลวิตามินอีและอื่นๆที่มันดีๆนะครับถ้าเราสกัดเย็นเป็นแบบ virgin coconut oil หรือถ้าแบบสุดยอดไปเลยก็จะเป็น extra virgin coconut oil นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กลุ่ม2กลุ่มเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้เพราะมันดีต่อสุขภาพร่างกายปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มีงานวิจัยที่เรียกว่า systematic review and meta analysis ออกมาเป็นงานวิจัยที่ออกมาตั้งแต่ปี2020แล้วมันใหญ่มากนะครับเป็นการเอางานวิจัยย่อยหลายๆงานวิจัยทั้งหมด16งานวิจัยมารวมกันเป็นตัวอย่างกลุ่มใหญ่นะครับและสิ่งที่เขาเอามารวมกันแล้วศึกษาเนี่ยคือเขาศึกษาน้ำมันมะพร้าวทุกแบบนะครับโดยไม่แยกว่ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือสกัดปกติหรือ extra virgin หรือแบบไหนก็ตามเขาเอามารวมในการศึกษาครั้งนี้เทียบกันกับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชที่เข้ามาเทียบก็จะมีคาโนล่าออยล์นะครับมีซอยบีนมีโอลีฟมีพีนัทมีน้ำมันข้าวโพดน้ำมันแซฟลาเวอร์นะครับตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เข้ามาเทียบนะครับซึ่งหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงนะครับกว่า 90% เป็นไขมันอิ่มตัวหมดเลยนะครับแต่น้ำมันพืชจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวซะส่วนใหญ่แล้วผมก็เคยคุยเรื่องของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชไปแล้วน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวเป็นหลักทั้งหมดเลยด้วยน้ำมันพืชเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับและตอนนั้นผมก็บอกไปแล้วว่าน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชในปริมาณที่เท่ากันเป๊ะๆนะแล้วก็เอาไปใช้ทำอาหารโดยที่ไม่เกิดควันดำน้ำมันพืชปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าในแง่ของการก่อโรคหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกนี้นะครับน้ำมันพืชปลอดภัยกว่าแล้วถ้าเราไม่ทำจนกระทั่งมันเกิดควันดำมันก็ไม่เกิดสารก่อมะเร็งดังนั้นมันยังคงปลอดภัยกว่าส่วนเรื่องที่มีคนถกเถียงว่ากระบวนการในการสกัดน้ำมันพืชออกมามันมีสารเคมีเติมเต็มอะไรลงไปตั้งเยอะตั้งแยะน้ำมันหมูไม่มีนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเขามีวิธีในการตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีปนเปื้อนอย่างที่หลายคนพยายามจะกล่าวหานะครับดังนั้นกรณีนั้นจึงสรุปไปเลยว่าน้ำมันของพืชดีกว่าน้ำมันหมูเมื่อเทียบในปริมาณที่เท่ากันแต่ถ้าคุณจะกินน้ำมันหมูบ้างก
ก็กินได้แต่ก็อย่าเยอะเกินไปทีนี้กลับมาที่ถ้าเราจะเทียบน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันพืชสิ่งที่เราเจอนะครับน้ำมันมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันเพิ่มไขมันตัวเลวครับ LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นจากน้ำมันมะพร้าวแต่ตัว DHDL คอเลสเตอรอลก็สูงขึ้นเช่นกันน้ำมันมะพร้าวยังเพิ่ม total คอเลสเตอรอลได้อีกน้ำมันมะพร้าวไม่เปลี่ยนแปลงไตรกลีเซอไรด์นะครับแต่ที่สำคัญครับน้ำมันมะพร้าวไม่ลดน้ำตาลในร่างกายไม่ลดการอักเสบในรูปของ CRP หรือ C-reactive peptide นะครับไม่ช่วยลดน้ำหนักไม่ช่วยลดรอบเอวใดๆทั้งสิ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอในงานศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนั้นแหละครับทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเขาทำงานวิจัยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่างานวิจัยตัวนี้มันเป็นงานวิจัยใหญ่ที่สุดก็จริงแต่มันมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับคือมันเป็น systematic review and meta analysis คือมันจะเอางานวิจัยย่อยๆมารวมกันนะครับงานวิจัยย่อยๆที่เขาคัดมาเนี่ยผมไปดูแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะโอเคเลยในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเพราะเป็นงานวิจัยแบบที่เรียกว่า randomized control trial นะครับก็คือมีการแบ่งกลุ่ม2กลุ่มชัดเจนกลุ่มนึงใช้น้ำมันมะพร้าวอีกกลุ่มนึงใช้อย่างอื่นนะครับน้ำมันพืชแล้วมาเทียบกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับจะไม่มีการเอาน้ำมันมะพร้าวมาปนกับน้ำมันพืชนะคือกลุ่มหนึ่งได้น้ำมันพืชก็น้ำมันพืชกลุ่มหนึ่งน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันมะพร้าวแยกกันแล้วดูซิว่า2กลุ่มนี้มันโตไปแล้วจะแตกต่างกันยังไงไหมนะครับในงานวิจัยครั้งนี้จะมีความหลากหลายค่อนข้างจะมากเราจะเรียกว่า heterogeneity ค่อนข้างสูงก็คือมันมีความแตกต่างกันของวิธีการทำงานเยอะอย่างไรก็ตามครับทุกงานวิจัยเนี่ยเห็นตรงกันหมดว่าน้ำมันมะพร้าวมันเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับทุกงานวิจัยพูดตรงกันหมดเลยนะฮะและงานวิจัยพวกนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยทำระยะยาวก็คือมีตั้งแต่3อาทิตย์ถึงประมาณ3เดือนมีอยู่แค่งานเดียวที่นานกว่านั้นนะครับแต่ขนาดทำระยะสั้นแบบนี้ทุกงานยังเห็นตรงกันว่าเฮ้ยกินน้ำมันมะพร้าวแป๊บเดียวเนี่ยนะ LDL เพิ่มแล้วอะนะฮะเพิ่มแล้วในระยะสั้นนะครับไม่รู้ระยะยาวจะเพิ่มมากกว่านั้นอีกหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีการวัดผลที่ outcome หรือผลสัมฤทธิ์ต่อร่างกายนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีการดูว่าคนที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวเมื่อเทียบกับน้ำมันปกติหรือใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเทียบกับน้ำมันพืชปกติเนี่ยไม่มีการวัดว่าเกิดเบาหวานขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เกิดโรคหัวใจไหมมีโรคสมองอะไรหรือเปล่ามันไม่มีการวัดแบบนั้นแต่มันวัดสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือน้ำหนักคอเลสเตอรอล LDL HDL น้ำตาในเลือดแล้วก็ค่าการอักเสบ CRP เท่านั้นมันไม่มีการวัดแบบนั้นนะครับดังนั้นจะบอกว่าการดื่มหรือการใช้น้ำมันมะพร้าวทำให้เกิดโรคพวกนั้นขึ้นมาใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบ 100% ไม่ได้เพราะมันไม่มีการวัดผลตรงนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยเรื่องของเบาหวานความดันไขมันสูงในร่างกายเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็ทำให้หัวใจมันดีขึ้นไม่ได้เช่นกันเพราะมันไม่มีงานวิจัยตัวนั้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับแปลว่าอะไรมันแปลว่าในการโฆษณาต่างๆที่เราได้ยินมาเนี่ยเขาโฆษณาเกินจริงว่ามันสามารถช่วยเรื่องของพวกนั้นได้ทีนี้ผมอยากจะลงลึกไปกว่านั้นอีกว่า

แล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่เขาอ้างว่ามันมี MCT oil อยู่ในนั้นน่ะแล้ว MCT oil เรารู้ว่ามันดีอ่ะทำไมมันถึงไปทำวิจัยอย่างเงี้ยแล้วได้ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดมันควรจะต้องช่วยเหลือเรื่องของไขมันในร่างกายช่วยทุกอย่างสิทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะในเมื่อน้ำมันมะพร้าวมี MCT oil สูงนี่แหละครับประเด็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ย 90% เป็นน้ำมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับและในไขมันอิ่มตัวทั้งหมดที่น้ำมันมะพร้าวมีเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลอริกแอซิดนะครับลอริกแอซิดชื่อมันเป็นกรดแต่มันเป็นกรดไขมันมันถูกจัดไว้อยู่ใน MCT oil นะครับถูกจัดว่าเป็น medium chain triglyceride หรือบางคนเรียกว่า medium chain fatty acid นะครับตัวนี้โดยนิยาม medium chain fatty acid จะต้องเป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหลอดเลือดของตับที่เรียกว่า portal circulation ทันทีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปรวมกับโปรตีนอัลบูมินแล้วก็ถูกนำไปสลายไปเป็นพลังงานแล้วก็สร้างสารคีโตนบอดี้นะครับนี่คือmedium chain triglyceride ที่ควรจะเป็น lauric acid เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่ปัญหาคือพฤติกรรมของมันไม่เหมือนกลุ่มนี้เลยนะครับ medium chain triglyceride เนี่ยจะวัดกันด้วยความยาวของสายตัวสารถูกมั้ยครับสายที่มันอยู่ใน medium chain triglyceride เนี่ยจะประกอบไปด้วยคาร์บอน8 10และ12อะตอมนะครับไอ้ lauric acid เนี่ยเป็นแบบ12อะตอมคือตัวยาวที่สุดของมันเลยนะปัญหาที่วิทยาศาสตร์เราเจอคือแทนที่เราดื่มตัวลอริกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเข้าไปในระบบเลือดของตับมันไม่เป็นแบบนั้นครับตัวมันใหญ่จนเกินไปสายมันยาวเกินไปมันก็เลยถูกดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์ลำไส้ที่เรียกว่าเอนโทรไซต์นะครับจากนั้นจึงมีการรวมตัวไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าไคโลไมครอนเพื่อ นำการขนส่งเข้าไปที่น้ำเหลืองหลังจากน้ำเหลืองเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่หลอดเลือดของร่างกายนะครับตรงบริเวณใกล้ๆไหปลาข้างในเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าทอแร็กซิกดักเนี่ยก็คือท่อน้ำเหลืองที่มันเข้าไปรวมกับหลอดเลือดของเราก็เป็นที่มาของการที่ตัวไคโลไมครอนมันเข้าไปสู่หลอดเลือดของเราโดยตรงได้ที่เรียกว่า systemic circulation นะครับคนละอันกับหลอดเลือดในตับซึ่งอันนั้นคือ portal circulation ถ้าคุณได้ไคโลไมครอนปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงร่างไปเป็น LDL และ LDL ตรงนี้เรารู้ว่ามันสามารถไปเกาะหลอดเลือดต่างๆแล้วก่อโรคหลอดเลือดได้เช่นหลอดเลือดหัวใจถ้ามันตีบจาก LDL แล้วมีการอักเสบเนี่ยก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าเป็นที่สมองก็เกิดสโตรกนะครับหลอดเลือดสมองมันตีบก็แน่นอนครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะฮะนี่คือปัญหานะฮะแล้วบังเอิญส่วนประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวที่ถูกเรียกว่าเป็น MCT oil มันดันมีพฤติกรรมไม่เหมือน MCT oil มันไปเหมือน long chain fatty acid ที่เราไม่ชอบนะครับในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัว lauric acid เท่านั้นที่มันมีพฤติกรรมคล้าย long chain fatty acid แต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยประมาณ 20-25%มีตัวที่เป็น long chain fatty acid นะครับ myristic acid นะครับกับ palmitic acid พวกนี้เป็นไขมันที่มันตัวยาวๆแล้วเวลาตัวยาวๆดูดซึมเท่าร่างกายจะกลายไปเป็นไคโลไมครอนและกลายไปเป็น LDL ในเลือดเราในที่สุดนะครับอันนี้มันมีอยู่ 20% แล้วถ้าเกิดคุณรวมคุณแบ่งตามพฤติกรรมอ่ะไม่ได้แบ่งตามจำนวนคาร์บอนอ่ะคุณรวมเอาลอริกแอซิดเข้าไปเป็นไงครับคราวนี้แหละมีไขมันตัวปัญหามหาศาลในน้ำมันมะพร้าวและนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลลึกๆว่าทำไมน้ำมันมะพร้าวจึงทำให้ LDL ในร่างกายสูงขึ้นได้ตอนนี้เริ่มตามผมทันแล้วนะครับว่าทำไมมันมีปัญหาทีนี้ผมอยากจะลงลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าไหนๆเราพูดถึงคำว่า medium long chain fatty acid long chain triglyceride แล้วมันก็มี short chain fatty acid และไอ้3อย่างนี้มันต่างกันยังไงนะครับเริ่มอย่างนี้ก่อนครับทั้ง3เนี่ยเราแบ่งตามจำนวนคาร์บอนอะตอมของโมเลกุลนั้นๆนะครับถ้าเป็นกลุ่ม short chain fatty acid เนี่ยมันจะมีคาร์บอนอะตอม

ได้ตั้งแต่สองสามสี่หกอะไรเงี้ยยังพอได้อยู่นะครับแต่บางคนหกก็จะตัดเป็นมีเดียมนะครับที่เราจะเจอกันหลักๆ short chain fatty acid เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดแป๊บหนึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่า postbiotic ครับ postbiotic ก็คือสิ่งที่แบคทีเรียตัวดีในลำไส้มันสร้างนะครับถ้าใครจำเรื่องโปรไบโอติกที่ผมเล่าได้เนี่ยมันจะมีคำว่าพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกคือแบคทีเรียตัวดีในลำไส้และแบคทีเรียตัวดีพวกนี้มันจะสร้างสารที่ดีซึ่งเรียกว่าโพสต์ไบโอติกและสารกลุ่มโพสต์ไบโอติกนี่แหละครับคือช็อตเชนแฟตตี้แอซิดครับมันประกอบไปด้วยอะซิเตตบิวเทเรตแล้วก็โพรพิโอเนต3ตัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นสารที่ดูดซึมเข้าไปแล้วก็เป็นสารสื่อประสาทให้กับลำไส้แล้วก็เป็นสารที่ดีในร่างกายด้วยไม่ค่อยได้เอาไปใช้เป็นพลังงานแต่ก็มีบางส่วนเอาไปใช้เป็นพลังงานเช่นกันนะครับต่อมา medium chain triglyceride สายยาวขนาดกลางก็คือมีคาร์บอนแบบ8อะตอม10อะตอม12อะตอมนะครับแต่อย่างที่บอกตัว12อะตอม lauric acid เนี่ยมันออกฤทธิ์แล้วก็หน้าที่ของมันดันไปเหมือนกับ long chain fatty acid นะครับตัวเนี้ยถ้าในสายสั้นเนี่ยจริงๆมันมีแบบ6อะตอมด้วยนะครับถ้าใครนับ6เป็น medium chain ก็จะ6ก็จะอยู่ในเนี้ยก็จะมีคาปริลิกคาโปรอิกนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นกรดไขมันที่มีความยาวขนาดกลางนะครับคาโปรอิกคาปริกแล้วก็คาปริก3ตัวนะทีนี้ถ้าเป็นสายยาวไปเลยก็เป็นตัวอื่นไปแล้วแต่สายยาวเป็นตัวที่เราไม่อยากได้ยินไม่อยากชอบไม่ชอบมันนะครับอย่างไรก็ตามครับน้ำมันมะพร้าวยังไม่จบแค่นี้มันมีคนพยายามจะชูโรงตัวลอริกแอซิดมากๆเพราะมันเป็นส่วนประกอบหลักก็จะมีคนเอาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีลอริกแอซิดเป็นส่วนประกอบนะเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นสารชื่อว่าโมโนลอรินนะครับแล้วทั้งลอริกแอซิดกับโมโนลอรินเนี่ยมันดีต่อร่างกายเพราะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้บูสต์ภูมิต้านทานนะครับทำทุกอย่างให้ร่างกายดีแต่ต้องบอกว่าไม่จริงครับมันเพิ่ม LDL อย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับเพิ่ม HDL ได้ถึงแม้ว่า HDL จะเป็นไขมันตัวดีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถหักล้างฤทธิ์ของไขมันตัวไม่ดีได้ปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า LDL เนี่ยเรารู้ว่าตัวของมันมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดเพราะมันไปฉาบตรงข้างผิวของหลอดเลือดเนี่ยมันไปฉาบด้านในของผิวหลอดเลือดแล้วมันเกิดการอักเสบแล้วทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดแต่ HDL เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า marker นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวมันเองไม่ไปยุ่งอะไรมันไม่สามารถไปทำให้ตัวไขมันที่พอกแล้วในหลอดเลือดมันหายไปไหนได้นะครับไม่สามารถทำแบบนั้นได้และมีงานวิจัยในอดีตหลายๆงานที่พยายามจะเพิ่มไขมัน HDL แต่แทนที่เพิ่มไขมัน HDL มากๆแล้วมันจะสามารถลดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันไม่ลดครับมันไม่ลดลงเลยเมื่อเทียบกับยาไขมันชนิดอื่นๆมันจะมียาตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไนอาซินนะครับไนอาซินเนี่ยเป็นยาที่มีการออกฤทธิ์กลไกการออกฤทธิ์ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันลด LDL คอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่เราไม่อยากให้มันมีแล้วมันก็เพิ่ม HDL ได้ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นยาลดไขมันที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในโลกถูกไหมปรากฏว่ามันไม่ช่วยลดผลเสียในด้านของหลอดเลือดเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินเนี่ยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแบบชัดเจนอะชัดเจนแบบเถียงไม่ได้เลยงานวิจัยมันเยอะซะจนแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนที่บอกว่ายาสเตตินไม่ดีเนี่ยเขาไปอ่านงานวิจัยอะไรมานะครับคืองานวิจัยทุกงานพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามันดีนะแต่คนที่เอาไปบอกว่ากินสเตตินแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมองเสื่อมเดี๋ยวเป็นเบาหวานเดี๋ยวไตวายเดี๋ยวกล้ามเนื้อสลายเรื่องของสมองเนี่ยเขาตีตกไปนานแล้วครับมีงานวิจัยชัดเจนผมก็เคยเอามาพูดแล้วนะฮะมันไม่ทำให้สมองเสื่อมนะกล้ามเนื้อสลายมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยมากมากนะครับผลประโยชน์ของมันเยอะกว่านะครับแล้วถ้าเรากินมาแล้วปวดกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนชนิดได้นะฮะหรือบอกว่าทำให้เกิดเบาหวานโอเคมันเกิดจริงแต่มันเกิดในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นคนที่อ้วนมากๆถ้าคนที่ตัวผอมแล้วมีไขมันสูงตัวนี้ไม่เกิดนะครับมันเป็นซะแบบนี้นะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาอ่านงานวิจัยนี้เขาไปเอามาจากไหนนะฮะผมยังไม่เจองานวิจัยนั้นถ้าเจอก็ส่งมาให้ผมด้วยนะว่ามันไม่ดียังไงนะฮะแล้วผมจะดูว่า

วิจัยนั้นดีจริงหรือเปล่านะครับทำได้ถูกต้องไหมนะทีนี้กลับมาที่เรื่องของตัว HDL นะครับเรารู้แล้วว่าไนอาซินพยายามไปเพิ่มมันแต่มันก็ไม่ช่วยเรื่องของผลพวกนั้นเลยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าในขณะที่ LDL เนี่ยเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดพวกนี้แน่ๆแต่ HDL

บิแคนได้ฆ่าไวรัสที่มันมีเปลือกหุ้มหรือเรียกว่า enveloped virus ได้เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ influenza virus นะครับไวรัส HIV นะมีเปลือกหุ้มโควิดมีเปลือกหุ้มนะครับพวกนี้สามารถที่จะไปจัดการมันได้แต่การดื่มน้ำมันมะพร้าวไม่สามารถป้องกันโรคพวกนี้ได้ครับมันต้องเอาน้ำมันมะพร้าวไปเทใส่เชื้อโรคพวกนี้เท่านั้นมันถึงจะตายถ้าเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วมันดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดมันไม่สามารถทำอะไรกับเชื้อโรคพวกนี้ได้ซึ่งบางคนก็อาจจะเอาบอกว่ามันจะมีบางคนเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาบ้วนปากนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นปากพวกนี้ทำได้จริงๆนะแต่อย่าเผลอกินมันเข้าไปละกันเพราะว่ามันเป็นแคลอรี่น้ำมันมะพร้าวนี่ไม่ว่าจะคุณทำวิธีไหนสกัดเย็นหรือสกัดปกติเนี่ย1ช้อนโต๊ะมีประมาณสัก117กิโลแคลอรี่นะครับดังนั้นถ้าคุณกินเยอะก็มีปัญหาถ้าคุณบ้วนปากแล้วไม่ได้บ้วนออกมาคือกลืนเข้าไปเลยคุณก็ได้แคลอรี่ฟรีๆไปนะครับทีนี้เรารู้จักเรื่องของน้ำมันมะพร้าวว่ามันมีปัญหายังไงงานวิจัยตัวนี้มันมีข้อจำกัดตรงไหนนะครับแล้วก็ช็อตมีเดียมลองเชนฟาตติแอซินเป็นยังไงคุณรู้ส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าวแล้วผมอยากจะเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วคนที่จะกินมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ MCT oil ตรงๆเลยได้ไหมเพราะว่ามันมีประเด็นว่ามันมีประโยชน์สูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากรุณาไปดูด้วยว่า MCT oil คุณมีลอริกแอซิดในนั้นไหมถ้ามีก็ต้องขอให้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยและให้มันเป็น MCT oil จริงๆนะครับ MCT oil เนี่ยเขาพูดไม่ผิดถ้าเขาจะรวมลอริกแอซิดเข้าไปนะพูดไม่ผิดนะเพราะว่าในการแบ่งตามโครงสร้างเราเอามันรวมเข้าไปอยู่แล้วเพียงแต่พฤติกรรมของมันอ่ะมันไม่ใช่มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์เท่านั้นนะครับดังนั้นคุณต้องไปดูแล้วว่ามันมีคาร์บอนอะตอม6อะตอม8อะตอม10อะตอมเช่นคาปริลิกแอซิดคาโปรอิกนะครับกับคาปริก3ตัวเนี้ยมันตัวที่โอเคนะฮะและ MCT oil ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปมันเพิ่มการเผาผลาญได้บ้างนะไม่ได้เยอะแต่มันเพิ่มได้บ้างนะฮะช่วยเรื่องภูมิกันไหมไม่ช่วยลดการอักเสบได้ไหมอาจจะเล็กน้อยแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่สามารถลดการอักเสบได้เลยนะ MCT oil เนี่ยมันอาจช่วยเผาผลาญพลังงานได้แค่นั้นแหละน้ำหนักบางคนจะลดลงมาแต่น้อยไม่ได้ลดแบบเยอะอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับเพราะตัวมันเองก็เป็นแคลอรี่เหมือนกันถ้าคุณกินเยอะมันก็มีปัญหานะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมันอาจจะต้านอนุมูลอิสระได้บ้างนะครับถ้าสกัดมาดีๆนะอนุมูลอิสระที่มันต้านก็อาจจะช่วยร่างกายได้บ้างนะครับดังนั้น MCT oil เนี่ยมันอาจจะพอมีประโยชน์บ้างในกรณีที่คุณกินมันเล็กน้อยอาจจะช่วยเรื่องของน้ำหนักถ้าคุณไม่ได้กินมันเยอะจนเกินไปเพราะไม่ฉะนั้นถ้ากินเยอะจนเกินไปคุณอาจจะได้แคลอรี่นะครับทดแทนถ้าคุณจะกินก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปมากกว่านั้นนะฮะบางคนใส่เยอะก็ไม่ดีนะดังนั้นโดยสรุปเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชแล้วมันแย่กว่านะครับมันแย่กว่าในการที่มันเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลเพิ่ม total คอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างอื่นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของเบาหวานเรื่องของการอักเสบเลยแม้แต่น้อยถ้าคุณจะกินได้ปริมาณไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เอาไปผสมกับสลัดอะไรพวกนี้เพื่อรสชาติก็ได้นะครับอ้อมีอีกอย่างนึงซึ่งงานวิจัยตัวนี้มันทำก็คือเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มซึ่งหลายคนในหัวแวบมาเลยว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไม่ดีแต่รู้เลยไหมครับว่าน้ำมันมะพร้าวแย่กว่าน้ำมันปาล์มซะอีกในแง่ของตัวเมื่อกี้ที่ทดสอบทั้งหมดเลยนะฮะ LDL น้ำมันมะพร้าวเพิ่มมากกว่าน้ำมันปาล์มนะครับเพราะว่าน้ำมันปาล์มจริงๆเนี่ยมันมีไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 50% ในขณะที่ตัวน้ำมันมะพร้าวมี 90% นะครับงั้นตรงนี้ทั้งหมดถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพนะครับเรากินคีโตก็ระมัดระวังด้วยอย่ากินเยอะมันไม่ช่วยอะไรทำให้คุณลดน้ำหนักได้ไม่ได้ช่วยทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงมีพลังงานฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคไม่ป้องกันโรค NCD เบาหวานลดการอักเสบมันไม่ได้ทำแบบนั้นได้เลยแล้วกินเข้าไปเยอะๆเผลอๆจะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเพราะลอริกแอซิดตัวนี้มันดันทำหน้าที่เหมือนกันกับลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยอันนี้ก็น่ากลัวไปกว่าเดิมดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็สรุปให้ฟังประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายคีโตเจนิกไดเอทนะครับหรือสาย

0: กลุ่มคาร์นิวอร์ไดเอทกินพวกนี้พอประมาณอย่าไปกินเยอะแล้วถ้าไปฟังกูรูคนไหนแล้วจะมาเถียงผมเนี่ยนะครับคุณส่งข้อความไปเถียงคนทำงานวิจัยนี้ให้ได้ซะก่อนครับคุณเอาให้รอดซะก่อนหลายครั้งที่ผมเห็นคนมาเถียงผมในเรื่องพวกนี้ประจำว่าผมไม่รู้จักเรื่องของน้ำมันดีไม่ใช่คนกินกีโตเป็นทาสของบริษัทน้ำมันใช่ไหมเป็นทาสบริษัทยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมสนับสนุนการกินยาผมไม่ได้สนับสนุนอะไรพวกนั้นเลยแต่ผมสนับสนุนในข้อมูลที่มันถูกต้องและมีเหตุผลเชิงประจักษ์แบบนี้งานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่ดีถูกต้องพิจารณาอ่านเองได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะทิ้งงานวิจัยตัวนี้ให้คุณไปอ่านเองถ้าใครไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยตัวนี้คุณก็ส่งข้อความไปหาคนที่เขาเขียนหรือ corresponding author เองนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
1: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถือเขาทำไมล่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
1: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
0: อ
1: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
1: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
0: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเพราะโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

ชนะม่วงมุ่นยังค่อยถามคิดทอดงาเกศปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสองผมผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานไต่นาคราชแดนอีสานไต่ผู้ปกป้องสองฝั่งมุ่นความหักของสองเจ้านั้นยังมันแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีหน้าค่าผู้หญิงไหนสร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนนั้นได้ศรัทธาสันแล้วพี่น้อง

0: แสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆณปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาร

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำ

ก่อผลแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่าแล็กควอร์มัสลูมนะคะเพราะมีลักษณะมันแร็กเกอร์มัสลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแร็กเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลม

ือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดลิกแอซิด C ซึ่งกาโนเดลิกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดลิก BD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือด

ลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉแบบเฉียบพันธุ์และพิษเลื้อยลังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองไชติดในหนูค่ะโดยเขามีการ
สกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมา

0: นะคะจากกาโดเลอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไหมนะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะ
4: ทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น

รแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: เมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะแต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเขาจะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
0: หยด
1: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: กระจายแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่าค่ะ
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
1: ค่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
0: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงาน
1: ใช่ผูกเปนนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ู้โดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะ
1: คะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอละกล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
1: โรคอะไร
4: ต่อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้

0: มาก็ค่อยๆโลกนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
3: ครับ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
3: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
3: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่เนี่ยน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทตินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายอย่างมาก
3: เกลือแร่ก็เยอะใช่มั้ยเกลือแร่เค้าก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
3: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร
3: ่างกายค่ะ
2: มันจุนี้อยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
3: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่าง
2: แ
3: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
3: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เพราะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก

0: ซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนไวตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากไวตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันไวตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว.com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลต ช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของ

0: การเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
5: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้ยิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้

0: พอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
0: เป็นแผลยาวประมาณนี
1: ้
0: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
0: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไป
1: แล้ว
0: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
0: ชมเลยนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
1: faster
0: faster เลย
1: faster
3: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
3: ก็ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
1: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
0: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ
4: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่า

0: ได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา

0: นะมีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนอย่าเอาแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOID curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยาก

0: พได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action?

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
2: แล้วก็ไล่ว่ามีโครงการระยะยาวมีมติครม.เรื่องกองทุนภัยพิบัติทั้งซื้อประกันแล้วก็ระบุว่าปัจจุบันน้ำยุธยากรมชลเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น
1: ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: เกือบ4เท่าอ
1: ่
2: ะ
1: ทำให้ระดับน้ำในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า1เมตรในระยะเวลา 2-3 วันและส่งผลกระทบกับประชาชน
2: แต่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกพื้นที่ของจังหวัดก่อนหน้าวันที่17
1: ตอนที่ลงพื้นที่อ่ะมันยังไม่มีน้ำเลยในบางพื้นที่
2: กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดิมคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้วแต
1: ่ปริมาณน้ำฝนกับสถานการณ์ทางธรรมชาติมันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมบูรณ์มันก็เลยเกิดน้ำท่วมในตอนนี้
2: คาดการณ์ไม่ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้อย่างสมบูรณ์สุดท้ายการประชุมสภาวันนี
1: ้24กันยายนผมจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเลยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อยุธยาจะเอาปัญหาเอาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าสู่การหารือกับนายกด้วย
2: ไม่วันนี้เหรอสภาใช่ไหมกระทู้เหร
1: อ
2: นายกอยู่นิวยอร์กฟังเสียงสิ
3: วันนี้นะครับพวกผมในฐานะผู้แทนของท่านไม่นิ่งนอนใจครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาน้ำท่วมผมก็ดีท่านสสทรงพลสุขสมบูรณ์สสเขต1นะครับก็ลงพื้นที่กันติดตามตลอดนะครับวันนี้จริงครับชลประทานระบายน้ำเนี่ยนะครับจาก490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงวันนี้ระบายถึง 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำเพิ่มนะครับ1เมตรกว่าในพื้นที่ในระยะเวลาเพียง 2-3 วันนะครับแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทุกครอบครัวในพื้นที่นะครับต้องกราบเรียนว่าเนื่องจากปีนี้นะครับผมเนี่ยลงพื้นที่อยู่ตลอดวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำในพื้นที่ยังไม่มีเลยจริงครับอย่างที่มีคนบอกว่าเป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าสสประดิษฐ์การันตีแล้วการันตีอีกนะครับเพราะผมลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทราบข้อมูลจากกรมชลประทานก็ดีกรมอุตุวิทยาก็ดีถึงแนวโน้มปริมาณน้ำที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าสถานการณ์นั้นคงจะไม่เลวร้ายเหมือนปีที่ผ่านมานะฮะแต่ด้วยเรื่องของภัยธรรมชาติสถานการณ์จำนวนน้ำฝนนั้นเราไม่สามารถจะคาดการได้ 100% ก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมนะครับที่อยู่ในณขณะนี
2: ้7นาฬิกาครับวันนี้ใช้เวลาหน่อยร่วมจัดรายการกับผมเรื่องใบมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้
1: รุ่นสีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม5ท่าน
2: ให้วงเล็บว่าพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศเป็นเงื่อนไขข้อก็ให้โดนใจท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะเรื่องอื่นหลายเรื่องร้อนแรงเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อรวมถึงน้องเนเน่ด้วยครู่เดียวครับ
4: สนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะท้องเสียใช้มาสคาร์บอนผงทารักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย I Hope You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด Sabina Smart Stretch ใหม่รายืดหยุ่นไม่ต้องหุ่นไซส์ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: จะไปไหนครับ